พราะไม่สบายใจเพราะไม่ทำใจไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งใจเข้าหาศีลธรรมเพราะศีลธรรมนั่นเป็นเครื่องปลงใจ เป็นเครื่องสอนใจให้เรารู้จักวิธีการทำใจวิธีการฝึกทุกอย่างการมาวัดเนี่ยมีการฝึกอย่างไรอย่างเงี้ยฝึกการสวดมนต์ฝึกการรับศีลฝึกการกราบพระไหว้พระฝึกการนั่งสงบใจฝึกการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายฝึกการว่าเกิดมาเรานี่ไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วเราจะอะไรติดตัวไปเราก็ฝึกให้เกิดปัญญาว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นแก่นสาร มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็มองจากเราไปหาเขาจากเขามาหาเรามันก็เกิดไม่หลงการที่เราไม่หลงเราก็ทำให้เราเนี่ยมีสติปัญญาที่จะประคับประคองจิตของเรามันให้เยือกเย็นถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมะเราก็หลงพอเรามีความหลงตัวตนมันก็เกิดความโลภมากโกรธมากวุ่นวายมากมันไปโทษคนอื่นหมดไม่โทษกรรมของเราไม่โทษการกระทำของเราเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครทำให้เราขาดทุนกำไรไม่มีทำให้ใครเราต้องเป็นห่วง แต่พอเรามาอยู่หลายคนก็ เราต้องการอยู่หลายคนเพราะมีหลายคนเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปอยากมีหลายคนแต่ตอนที่เราอยู่คนเดียวเราไม่มีทุกข์เราก็อยู่ไม่ได้เราก็กลัวจะเหงากลัวจะว่าเวก็ต้องไปหาคนอยู่เยอะๆพออยู่มาหลายๆคนเราก็เกิดทุกข์แต่ที่จริงทุกข์เพราะตัวเราวางเฉยไม่ได้พอเราวางเฉยไม่ได้เราก็ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวเราแล้วเราก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงมันใจเราต่างหากที่เราไม่มีศีลธรรมที่เราไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าใจเรามีอุเบกขามาตลอดแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นธาตุความดีความชั่วใครไม่เป็นธาตุอารมณ์ของใครอันนี้เราก็ต้องทำใจเรามันขึ้นอยู่กับใจของเรานี่แหละที่มันจะสร้างสุขสร้างทุกข์เรื่องราววุ่นวายต่างๆมาในครอบครัวเราในตัวเรามันเหตุมันอยู่ที่เราเราแก้เหตุที่ตัวเราได้ปัญหาก็จบหมดเราก็ต้องพยายามหาศีลธรรมหาทางประพฤติปฏิบัติหาทางสงบใจมันตัดใจอะไรไม่ได้เราก็ต้องภาวนายังตัดใจอะไรไม่ได้ยังทำใจไม่ได้ก็คงพยายามเข้ามาระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าในมันมากขึ้นพุทโธให้มันมากขึ้นมันก็มีการตรงใจปล่อยวางเป็นจิตมันก็จะสงบได้เราไม่ไปว่าใครเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อการกระทำของเราดีอยู่ที่ใจเราชั่วอยู่ที่ใจเราสุขทุกข์สงบไม่สงบอยู่ที่ใจเราปัญหา108อยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่คิดถึงมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราปลงปล่อยวางจะได้เรื่องราวทั้งหลายก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันมาเยอะหมดเลยเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามามีแต่เรื่องเราแต่ที่จริงไม่ใช่เรื่องเราหรอกเราไปเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาคิดว่าเป็นเราว่าเป็นคนของเราว่าเป็นเรื่องของเรา แต่ถ้าเราทำใจจริงๆแล้วสงบแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องใจเท่านั้นเองคิดไปถ้าแก้ไม่คิดเหมือนคนตายถ้าปัญหามันแก้ไม่ตกคิดเหมือนคนตายคิดเป็นคนตายไงเหมือนคนตายเนี่ยดูสิคนที่ตายเราจะไปเผาเอาศพเข้าไปไว้ในประชานะเอาศพเขาไปตั้งสวดนะเขาไม่สนใจใครเลยเมื่อก่อนที่เขายังไม่ตายเนี่ยโหห่วงลูกคนนั้นห่วงหลานคนนี้ห่วงนี่ห่วงสินห่วงเงินห่วงทองเรื่องเขาอยู่ไม่ได้เลยเขานอนอยู่ไม่ได้เขานั่งอยู่ไม่ได้เลยแต่พอเราเขาหมดลมแล้วเขาเฉยหมดเลยใครจะเดือดร้อนใครจะน้ำท่วมไฟไหม้ใครจะแก่ใครจะเจ็บจะตายใครจะด่าจะว่าไงฉันไม่สนทั้งหมดมันตัดใจเลยคิดเหมือนคนตายสบายดีคนเราไปถึงตรงนั้นแล้วมันโวประสโมสุโขทุกที
ถ้าไม่คิดถึงคนตายแล้วมันวุ่นวายจริงๆตัดไม่ได้คนตายไม่เอาอะไรจริงๆคนเคยมีเงินมากก็เลิกลืมหมดเงินทองก็ไม่คิดถึงคนมีหนี้สินมากก็ไม่คิดถึงหนี้สินคนมีปัญหาครอบครัวมากก็ลืมไปหมดเพราะอยู่เฉยๆทำใจก็ต้องทำอย่างนั้นพยายามทำใจมันเฉยเหมือนคนตายแล้วเมื่อคนตายแล้วไม่ไหวไม่หวั่นไหวกับใครไม่ดีใจไม่เสียใจไม่หวั่นไหวกับใครเนี่ยเราก็ปลงแบบนั้นปลงอย่างอื่นไปแล้วเราต้องปลงเมื่อคนตายแล้วจะได้สบายใจก็เรียกว่าหัดตายก่อนหัดปลงก่อนถ้ามาปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องการทำใจให้มันสบายอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นยอดบุญบุญที่ดับทุกข์ได้บุญที่ทำให้ใจสบายได้บุญที่ทำให้เป็นสุขได้เห็นบุญในชาตินี้ก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำจิตใจของเราให้มันปลงให้มันปล่อยมันวางได้แล้วเราทำบุญแล้วบุญช่วยบุญช่วยดับทุกข์ทางใจได้คนที่บุญไม่ช่วยก็เพราะทำใจไม่ได้ทำใจสงบไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องทำตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ต่อไปดิ้นรนต่อไปฉะนั้นเหตุมันต้องนึกว่าเราเป็นคนต้นเหตุเราติดน้ำเมาเพราะเราไปกินเหล้าเราติดบุหรี่เพราะเราไปสนใจบุหรี่เราติดการพนันเพราะเราไปสนใจการพนันเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเสียเงินเสียทองมากเพราะเราไม่ประหยัดเพราะเราไม่รู้จักคำว่าพอดีเราไม่สันโดษเราไม่มักน้อยเราไม่สันโดษเราไม่ยินดีเท่าที่มีอยู่คือเราไม่ขยันเราไม่มีความเพียรความหมั่นมันเป็นที่ตัวเราทั้งหมดเลยเขาด่าเราเราโกรธที่จริงถ้าเราไม่โกรธมันก็อยู่ที่ปากเขาเขาเกลียดเราเราไม่เกลียดตอบมันก็อยู่ที่ใจเขาเราแก้ใจเราอย่างเดียวแล้วเรื่องข้างนอกไม่มีเลยปิดประตูหมดถ้าเราทำใจได้มันปิดประตูหน้าต่างหมดเลยบ้านเราถ้าเราไม่เปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วใครก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราปิดเสร็จแล้วใครก็เข้ามาได้ที่เลยมันที่เขาเข้ามาได้พอเราเปิดประตูหน้าต่างจิตใจคนเราที่มีเรื่องราวทุกวันนี้เพราะเราไม่ปิดประตูหน้าต่างเราทำสติไม่ได้เราทำสมาธิไม่ได้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราภาวนาไม่เป็นนั่นเองถ้าเรารู้หลักธรรมคำสอนพระเจ้าเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันฝึกตัวเอง ฝึกฝนอบรมตัวเองไปก่อนให้จิตใจมันดีก่อนและใจดีที่ใจดีมากๆเนี่ยเอาไปใช้กับคนอื่นก็ดีไปหมดเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยดีกันตามกันไปหมดถ้าใจไม่ดีเอาไปทำอะไรมันก็ไม่ดีเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยไม่ดีก็ไปหมดเ มื่อคนโทสะจริตไม่มีเมตตาพูดกับใครก็แสดงความโกรธคนมีเมตตาพูดกับใครก็ใจเย็นพูดด้วยเมตตาพูดกับคนกี่คนกี่คนมันก็มีแต่เมตตาให้คนฟังมันก็รู้ว่าคนนี้พูดมีเมตตาไอ้คนขี้โกรธเจ้าอารมณ์พูดกับใครก็มีอารมณ์เรื่อยไม่สบายใจเรื่อยคนฟังมันก็ไม่สบายใจอันนี้เนี่ยมันต้องโทษใจเราก็ต้องฝึกที่ตัวเราก่อนแล้วมันจึงจะไปเย็นข้างนอกเย็นข้างในแล้วจึงจะไปเย็นข้างนอกข้างในยังไม่เย็นจะไปข้างนอกเย็นไม่ได้ฉะนั้นเรามาวัดนี่เรามาศึกษาธรรมะมาหาหลักที่พึ่งทางใจของเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เข้าถึงหลักธรรมให้เข้าหลักถึงเป็นผู้มีสติไม่ลืมไม่หลงเป็นคนมีความรู้เท่าทันจิตใจของเราเพื่อจะมาฝึกให้มันรู้ทางศาสนาให้มันลึกซึ้งมากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่หลงไปทำอะไรผิดพลาดจะทำบุญกุศลก็ทำให้มันถูกต้องทำอะไรทำให้มันจิตใจมันมีทางสงบดับทุกข์ได้นั่นเองมันก็จะได้ผลขึ้นทีนี้ถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติ
แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ภาวนาไม่เป็นใจก็สงบไม่เป็นไปที่ไหนก็วุ่นวายเรื่อยไปเมื่อไรก็ไม่เจอความสุขสงบสักทีก็เราไม่รู้จักคำว่าปฏิบัติธรรมไม่รู้จักคำว่าภาวนาธรรมทำใจให้มันดีลงอันนี้แหละเมื่อเรามารู้เรื่องวิธีการทำจิตทำใจให้สงบแล้วเราก็เข้าใจแหละว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นผู้มีศีลมีสมาธิในตัวเองมาหัดทำจิตใจของเราที่มาวัดนี่ก็ต้องการให้มาฝึกใจมาศึกษาธรรมที่ใจที่ว่าคนมีธรรมะก็คือคนมีสติคนมีสตินั้นมีธรรมะคนที่มีธรรมะคือว่าเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วก็สามารถห้ามความโกรธได้นั่นเรียกคนมีธรรมะเวลาโลภอยากจะไปช่อโกงอยากจะไปยักยอกอยากจะไปเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนแล้วก็มีสติพิจารณาความตายโลภไปทำไมถ้ารู้เท่าทันความโลภไม่โลภตอบก็เรียกว่าคนมีธรรมะ นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นกับใจคนมีความหลงลืมตัวไม่คิดเข้าวัดคิดจะไปทำมาหากินเอาให้ร่ำให้รวยให้ใหญ่ให้โตทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงจนไม่คิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายหลงอยู่ในอำยศในอำนาจวาสนาหลงมากพอได้สติโอก็เห็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็ตายกันไปจนหมดแล้วเราวิเศษแค่ไหนเราจะไม่ตายมีสติว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดมาร่างกายก็เป็นเพียงตัวประกอบมาจากดินน้ำไฟลมหลงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่พอมีสติเห็นความเกิดแก่เจ็บตายพอไม่หลงตัวไม่หลงอารมณ์ก็เรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะคือดับความโกรธดับความโลภดับความหลงคือรู้เท่าทันใจของเราบ้างนั่นเลยเรียกคนมีธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจนั่นหมายถึงว่าคุยธรรมะได้แต่ว่าทำใจไม่ได้คุยธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะคือธรรมะเขามีอยู่แต่ใจเราไม่มีเวลาเขาด่าว่าอะไรเราก็ห้ามความโกรธไม่ได้โกรธตอบเวลาอยากได้อะไรก็ต้องพยายามเอาให้ได้เวลาหลงก็ไม่รู้จักห้ามใจทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงที่จะเป็นไปอย่างที่เขาเป็นคือการทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะเหมือนอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยไปวัดเรื่อยฟังธรรมะเข้าหาพระเรื่อยเลยแม่สนใจธรรมะมากแต่ว่าพอเวลา พอเวลานั่นแล้วก็ชวนไปเที่ยวกินเหล้าไปหาผู้หญิงไปเลยไปมีเมียน้อยกี่คนก็เอาพอไปเจอไอ้สาวๆเขาลูกเขาหลานไปเลยหลงไปเลยแต่พอเรามาหาพระนี่ธรรมะธโมเต็มหมดเลยเขาเรียกว่าคนไม่มีธรรมะเวลามาฟังธรรมะนั้นมันรู้หมดแต่เราไปเจองานห้ามใจไม่ได้คนพวกนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะ

ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปดตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี่จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุน

ของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมา

0: ท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ
1: ด
2: ้
1: วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรูปชั่วราสืบไป
4: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
8: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
9: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
8: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับสำหรับใครที่ต้องทำความสะอาดบ้านให้ฝรั่งผมมีคำหนึ่งมาฝากครับ tidy tidy tidy ครับออกเสียงว่า tidy คำว่า tidy มีความหมายว่าสะอาดเรียบร้อยเช่น the bedroom is very tidy ห้องนอนสะอาดเรียบร้อยมาก the bedroom is very tidyTidy ต่างกับ clean ตรงที่ว่า clean หมายถึงสะอาดนะครับแต่ tidy หมายถึงนอกจากสะอาดแล้วยังเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยเช่น The children's bedroom isn't tidy. There are toys everywhere on the floor. ห้องนอนของเด็กๆไม่เรียบร้อยของเล่นกระจายไปทั่วพื้น The children's bedroom isn't tidy. There are toys everywhere on the floor. กริยา tidy หรือ tidyTidy up หมายถึงทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Could you tidy up the kitchen please? คุณช่วยจัดห้องครัวให้เป็นระเบียบหน่อยนะครับ Could you tidy up the kitchen please? หรือ I will tidy up the children's bedroom ผมจะจัดห้องนอนเด็กๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย I will tidy up the children's bedroom ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับThank you.

0: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจ
1: น้ำเที่ยวอย่าขวางเรือคนกำลังมุทะลุดุดันหนักไม่ควรจับกีดกลางเข้าขวางหน้าเหมือนน้ำเที่ยวเรือขวางกลางชลาเรือเล็กกว่าคงคว่ำเพราะน้ำแรง
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำเที่ยวอย่าขวางเรือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่าขวางคนที่กำลังมุ่งมั่นจะทำอะไรสักอย่างให้ได้เพราะเป็นการขวางที่เปล่าประโยชน์นอกจากจะทัดทานไม่สำเร็จแล้วคนที่ขัดขวางอาจจะเดือดร้อนหรือเจ็บตัวเหมือนน้ำเที่ยวถ้าหันเรือขวางกระแสน้ำเรือก็ล่มค่ะ

ของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีคนไทยไตรลงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินน้ำตาพระมหากษัตริย์ไทย

ภาษาไทยคิดใช้ขึ้นเองเด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งต้องช่วยตัวเองต้องเร่งก้าวไปซื่อสัตย์อดทนฝึกฝน

0: สติโลกัสมิงชาคโรสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก
1: ในอดีตการณป่าใหญ่แห่งหนึ่งริมทะเลไม่ห่างจากกรุงพาราณสีมากนักมีดงตาลแห่งหนึ่งมีต้นมะตูมขึ้นปะปนอยู่กระต่ายน้อยตัวหนึ่งได้อาศัยใบตาลแห้งเป็นที่พักอาศัยอยู่เสมอออกไปหาอาหารกินดีกว่า
2: ฮึ่มๆกินให้หมดเลย
3: นี่เธอค่อยๆกินก็ได
2: ้พวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณนี้กันเถอะ
3: เอาสิ
2: อิ่มละไม่เอาละฉันไปนอนดีกว่า
4: ดูสิกินแล้วก็นอนขี้เกียจจังเลย
2: อุ้ยอิ่มจังเลย
1: กระต่ายน้อยกินอิ่มแล้วก็หลบไปนอนใต้ใบตาลแห้งด้วยความไม่รู้จักประมาณในการกินจึงคิดฟุ้งซ่านไปว่า
2: ถ้าหากแผ่นดินถล่มเราจะหนีไปทางไหนดีนะ

0: ่อดีกว่า
1: ขณะที่กระต่ายนอนหลับอยู่นั้นพลมะตูมลูกหนึ่งก็ได้ตกลงมา

0: าสายน้อยไม่ทันตั้งสติตรองหาเหตุผลใดๆแล้วก็พุ่งสุดตัวไปข้างหน้าแล้วร้องตะโกนลั่น
1: ช่วยด้วยแผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่มพวกเราหนีแล้ว
2: อะไรนะแผ่นดินถล่ม
0: กระต่ายตัวอื่นๆเมื่อได้ยินเสียงร้องว่าแผ่นดินถล่มก็เชื่อทันที
3: พี่ดูเจ้ากระต่ายฟูงนั้นสิมันกำลังวิ่งมาหาเรา
4: เจ้ากระต่ายเอ้ยไม่รู้หรือว่ากำลังวิ่งมาหาความตายฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: กี้มันว่าอะไรนะ
1: โอ้ยมันว่าแผ่นดินถล่มนะ
0: ว้าวแผ่นดินถล่ม
1: นี่คอยด้วย
2: ฝูงกระต่ายวิ่งไปทางร้องตะโกนไปทางจนลั่นป่า
3: ช่วยด้วยแผ่นดินถล่ม
4: เมื่อกี้พวกมันว่าอะไรนะ
5: แผ่นดินถล่ม
2: สัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินว่าแผ่นดินถล่มด้วยความกลัวตายต่างก็วิ่งหนีกันไปอย่างไม่คิดชีวิตอีกมุมหนึ่งอันสงบซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพญาราชสีห์ผู้เป็นใหญ
6: ่สิ่งอะไรเนี่ย
2: เมื่อได้ยินเสียงสัตว์ทั้งหลายร้องว่าแผ่นดินถล่มพญาราชสีห์ก็ไม่ได้ปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำกลับครองสติไว้อย่างดี
6: เป็นไปได้อย่างไรอยู่ดีๆแผ่นดินจะถล่มได้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆแย่แล้วข้างหน้าเป็นทะเลหากวิ่งต่อไปสัตว์ทั้งหลายต้องตกทะเลตายเป็นแน่

0: จึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดวิ่งมาดักหน้ากับทั้งหลายพร้อมกับบรรลือสีหนาฏคำรามราวกับฟ้าร้อง3ครั้งสัตว์ทั้งหลายเห็นพญาราชสีห์อยู่เบื้องหน้าต่างมีความเกรงกลัวต่อพญาราชสีห์เป็นอย่างยิ่งจึงยืนสงบนิ่งอยู่ไม่กล้าวิ่งต่อไป
1: ท่านเจ้าป่า
2: เกิดอะไรขึ้น
1: แผ่นดินถล่มแล้วครับ
2: ใครเป็นผู้เห็นแผ่นดินถล่ม
3: ข้าได้ยินพวกช้างร้องว่าแผ่นดินถล่มข้าได้วิ่งตามมาขอรับเจ้ารู้ไม่ใช่หรือบอกท่านราชสีห์ไปสิ
4: เอ้ยข้าไม่รู้ข้าได้ยินสิงโตร้องต่างหากเจ้าสิงโตเจ้ารู้นี่บอกท่านพญาราช

0: อ้าวข้าไม่รู้ครับเจ้าเสือสิครับมันรู
1: ้เอ๊ข้าก็ไม่รู้นะท่านพวกนี้ต่างหากที่รู
2: ้เฮ้ยอย่าโยนมาทางนี
3: ้สัตว์ทั้งหลายต่างซัดทอดกันไปเรื่อยๆจนในที่สุด
4: เจ้านี่แหละครับท่าน
5: เจ้าเห็นเป็นดินถล่มจริงหรือเจ้าก็ตายน้อย
4: จริงครับ
5: เจ้าอยู่ที่ไหนจึงเห็นแผ่นดินถล่ม
4: ข้าพเจ้าซุกนอนอยู่ใต้ใบตาลใกล้โคนมะตูมในดงตาลก่อนนอนข้าพเจ้าคิดไปว่าถ้าแผ่นดินถล่มแล้วจะหนีไปทางไหนคันเคลิ้มอยู่ก็ได้ยินเสียงแผ่นดินถล่มจึงวิ่งมาแต่ไม่เห็นว่าแผ่นดินนั้นจะแตกแยกเป็นอย่างใด
5: ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงพาเราไปดูตรงนั้นสิ
4: ครับ
5: พวกเจ้าทั้งหลายจงรออยู่ที่นี่ละ
2: ครับ
3: หน้าที่เกิดเหตุ
5: อยู่ที่ไหน
4: อยู่ตรงนู้นล่ะครับแต่ข้าไม่เข้าไปนะครับข้ากลัว
5: ถ้าเช่นนั้นเจ้าคอยตรงนี้แหละ
3: พญาราชสีห์เดินเข้าไปในบริเวณที่กระต่ายบอกด้วยความระมัดระวังและสำรวจทุกสิ่งด้วยความรอบคอบ
5: นี่ไงล่ะต้นเหตุที่แท้ลูกมะตูมตกลงบนใบตาลแห้งจึงเกิดเสียงดังจนกระต่ายคิดว่าแผ่นดินถล่มสัตว์ทั้งหลายเกือบต้องเสียชีวิตเพราะเชื่อตามเสียงผู้อื่นโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน
3: เมื่อรู้สาเหตุแล้วพญาราชสีห์จึงนำกระต่ายกลับไปหาหมู่สัตว์ทั้งหลายและประกาศให้สัตว์ทั้งหลายทราบตามความเป็นจริงด้วยความกรุณาธรรมและความเป็นผู้สุขุมรอบคอบรู้จักใช้สติปัญญาไตร่ตรองพญาราชสีห์จึงสามารถรักษาชีวิตสัตว์ทั้งหลายไว้ได้และนำความสงบสุขกลับคืนมาทำให้สัตว์ทั้งหลายอยู่กันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง
6: เกือบเอาชีวิตไปลงทะเลแล้วใช่ไหมล่ะพวกเราถ้าไม่ได้ท่านเจ้าพญาราชสีห์พวกเราคงไม่รอดแน่ๆเลยกลับบ้านกันเถอะพวกเรา

ความกรุณาปรานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปรานีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปรานีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมัน

บางเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งได้ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์

ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 44

0: 4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การที่เราได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็เพื่อต้องการจะยกฐานะจิตใจของ

ันก็เพื่อต้องการจะยกฐานะจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นโดยการทำใจให้สงบคือทำใจให้เป็นใจของตัวเองให้รู้ให้เป็นผู้รู้จักใจของเราจริงว่าก็อะไรล่ะที่จะรู้จักได้ยากคือธรรมะที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้จักใจที่เราคิดเนี่ยบางทีเราไม่เคยรู้จักหน้าตาความคิดมีลักษณะอย่างใดอันนี้เป็นของที่เราต้องศึกษาธรรมะข้อนี้ฉะนั้นวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาใจของเรานั่นเองที่เราควรจะยกฐานะจิตของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมคือเรามาเกิดกันแค่เพียงเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นมนุษย์แล้วและได้ร่างกายแล้วแต่ว่าใจของเราล่ะใจของเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศีลธรรมและยังมนุษย์นี่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองให้เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาได้แต่ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเจริญปัญญาให้ถึงซึ่งมรรคผลที่สูงสุดได้คือแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นสาวกแม้แต่เป็นพระอรหันต์แม้แต่จะทำตัวเองให้ไปเป็นพรหมก็เป็นได้เป็นเทวดาก็เป็นได้อันนี้มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่จะสามารถพัฒนาจิตตัวเองให้ดีได้ทุกรูปแบบมนุษย์ถ้าไม่ได้ทำไม่มีศีลไม่มีสมาธิมนุษย์นั้นก็จิตใจก็เสื่อมคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีก็สามารถไปเกิดในอบายภูมิได้จิตใจไปเป็นเปรตได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปนรกลงอเวจีได้ไปเกิดเป็นลิ้นเป็นไหลเป็นเลนเกิดเป็นสุนัขเป็นแร้งเป็นกาเป็นงัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นทุกสิ่งที่สัตว์ที่เราเห็นเนี่ยมนุษย์ไปเป็นหมดแล้วนั่นแหละสภาพที่แสดงธรรมะให้ดูว่ามนุษย์ได้เป็นหมดแล้วพระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่มนุษย์ก็เป็นหมดคนจนกายจกขอทานง่อยเปี้ยเสียขาหูหนวกตาบอดเป็นคนจริตเป็นคนที่มีกรรมวิบากมนุษย์ก็เป็นหมดอันนี้พระพุทธเจ้าไม่สงสัยภาษาวกผู้ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหมดความสงสัยหรือผู้มีฌานผู้มีญาณปัญญาก็เริ่มคลายความสงสัยในเมื่อสมาธิยังมีอยู่แต่คนที่จะตัดโลกีตัดความสงสัยได้คือพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันบุคคลสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์นั้นหมดความสงสัยในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเชื่อมั่นเลยว่าคนเรานี่เกิดมาด้วยการกระทำใจของตัวเองที่มาเป็นมนุษย์ที่มามีหูตาจมูกลิ้นกายใจที่มานั่งอยู่นี้มาด้วยใจตัวเองคิดนึกมาด้วยการกระทำที่ดีของตัวเองและจะเปลี่ยนจากร่างนี้ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นก็ไปจากใจดวงนี้ถ้าคิดดีก็ไปถึงที่สูงสุดถ้าคิดไม่ดีก็ไปต่ำที่สุดแต่ว่าอย่างนี้เราให้รู้แล้วว่ามีจริงๆเรื่องนี้ถ้าสงสัยลงมือปฏิบัติธรรมก็ที่พระท่านเทศนาพระที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องอุปมาอุปมาหรือเป็นเรื่องสมมติยกขึ้นมาเพื่อให้เราเชื่อประเภทแบบยังไม่มีหลักการพิสูจน์ได้ก็มีทางเดียวที่เราจะทำให้เราตัดความสงสัยได้คือสมาธิวิธีการนั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิทำจิตของเราให้รู้จิตของเราเนี่ยให้ตามดูตามรู้จิตใจของเราสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบแบบภาวนาเป็นแล้วต่อไปเราจะรู้ความจริงที่พระท่านบอกในทั้งหมดจะตัดเยื่อใยของความสงสัยได้หมดสิ้นในชาตินี้เลยเมื่อเราหมดความสงสัยแล้วเราก็ยกภูเขาออกจากอกไม่ไปอบายไม่ตกนรกโลกุตระแปลว่าละโลกที่มันเป็นเครื่องกังวลละโลกที่มันต้องร้องไห้ต้องเสียใจเพราะพลัดพรากจากของรักโลกุตระแปลว่าละบาปบำเพ็ญบุญโลกิยะแปลว่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นบาปโลกิยะแปลว่ายังวนว่ายยังวนเวียนหรือเวียนว่าย

ตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารโลกุตระแปลว่าละแล้วไม่ทำบาปแล้วจะเดินตรงไปสู่สวรรค์นิพพานอย่างเดียวไม่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะทุกข์วัฏฏะนี่แปลว่าทุกข์ทุกข์เหลือเกินทุกข์ที่เราต้องกลับมาคิดถึงบ้านทุกข์ที่เราต้องกลับมาเสียดายอันนั้นเสียไปอันนี้เสียไปทุกข์ต้องเสียดายกับชีวิตเราหรือทุกข์ต้องเสียดายกับชีวิตผู้อื่นทุกข์เพราะต้องห่วงใยกับครอบครัวทรัพย์สมบัติของเรามีอยู่ทุกข์ที่เราต้องกังวลอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับผิดชอบนี่โลกิยะห่วงในรูปอันนั้นห่วงในเสียงอันนั้นห่วงในกลิ่นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียกว่าเมื่อตราบใดเรายังมีโลกิยะอยู่เราก็มีทุกข์อยู่ตราบนั้นแต่ถ้าตราบใดเราปฏิบัติธรรมทำสมาธิได้เป็นโลกุตระธรรมใจของเราก็ตัดห่วงไปได้เองคนคนเดียวก็เนี่ยทุกข์กับสุขมันต่างกันที่ตอนที่เรายังมีโลกียังอะไรๆก็เป็นของเราทั้งหมดมันทุกข์จริงๆทุกข์ที่ขวางแน่นอยู่ในจิตใจลำบากใจอึดอัดใจแต่พอเราได้ปฏิบัติธรรมเป็นโลกุตระแล้วละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมันเป็นสุขสงบที่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบความสุขของเราได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจริงๆบอกว่าให้นิพพานเถอะให้เลิกเป็นคนผ่านให้เลิกเป็นคนโกรธง่ายให้เลิกเป็นคนมักโกรธเสียให้เลิกเป็นคนมักมากเสียให้เลิกเป็นคนปล่อยวางให้เป็นคนปล่อยวางเสียเมื่อโลกุตระนั่นคือละจากสิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราได้รู้จริงเรื่องศีลสมาธิแล้วเนี่ยถึงว่ารู้จักอริยสัจ4รู้จักสมุทัยสัจสมุทัยแปลว่าความอยากความอยากทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดทุกข์สัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์เพราะความอยากความปรารถนาอยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนี้อยากรวยอยากได้ดิบได้ดีความอยากนี่ไม่มีที่สิ้นสุดอยากจนเป็นภาระทางใจแล้วทุกข์อันนี้ก็ตามมาทำให้เราไม่มีความสุขใจได้มาเราก็เป็นของเราเราก็ยึดว่าเราทั้งหมดพอเสียไปก็เสียดายว่าของเราเสียไปพระพุทธเจ้าท่านมาลงว่ารักนั่นแหละเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์มีรักอะไรก็สุดแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยชื่อว่ารักได้เป็นทุกข์ทั้งหมดชื่อว่าวางใจจากความรักได้อันนั้นเป็นทางสงบสุขรักแล้วก็เสียดายรักแล้วก็ห่วงรักแล้วก็ห่วงจึงเป็นทุกข์หนักของมนุษย์ที่เกิดมาท่านบอกไม่เป็นไรยาที่จะแก้ทุกข์อันนี้มีอยู่คือมรรคสัตว์มรรคจิตที่เราไปรู้จิตตัวเองทำยังไงเราจะรู้จิตที่มันเป็นทุกข์มันเป็นสุขต้องใช้สติให้มากภาวนาให้เป็นสมมติว่าเรากำหนดของเราเนี่ยรู้มรรคจิตคือรู้จิตของเราศึกษารู้จิตของเราแล้วรู้วิญญาณรู้จิตของเราที่คิดนึกรู้เห็นปัจจุบันนี่เองรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีเรากำลังสงบหรือไม่สงบตามรู้ความคิดของเรามรรคคือผู้รู้มรรคนี่คือเป็นสององค์จิตที่คิดนึกไม่มีคนรู้จักนั้นคือมันไม่ใช่เรียกว่ามรรคคิดโน่นคิดนี่อันนั้นไม่ใช่มรรคคิดจะทำมาหากินคิดล่ำคิดเรียนคิดเป็นใหญ่เป็นโตคิดว่าเรามีเงินมีทองเท่านั้นคิดได้ทุกอย่างนั้นไม่ใช่มรรคคิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่คิดจะสอบชั้นโน้นชั้นนี้อันนี้ไม่ใช่มรรคมรรคคือไปรู้ไอ้ความคิดอันนั้นอีกทีนึงมรรคาปฏิปทาคือรู้ว่าเรากำลังคิดว่าจะไปโน่นเรากำลังคิดว่าจะไปนี่คือหมายถึงว่าไอ้จิตที่มันไปรู้จิตอีกทีนึงเขาเรียกว่ามรรคอันนี้เราจะศึกษาเรื่องมรรคต้องให้เข้าใจนะจิตที่ไปรู้จิตคิดนึกนั่นแหละเขาเรียกว่ามรรครู้ว่าโกรธจิตที่มันคิดโกรธเนี่ยแต่ว่าพอมรรคเกิดขึ้นมาอ๋อนี่เรากำลังโกรธเอาโกรธมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้ก็รู้ว่ากำลังโกรธเราคิดไปสู่อดีตเรากำลังเพลินไปสู่อดีตอ๋อนี่เราคิดถึงเรื่องอดีตจิตอย่างนี้คิดอดีตมรรคเข้าไปกำหนดรู้เรื่อยเลยรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันกำลังดำริอะไรกินเดินนั่งนอนกำลังคิดอะไรมรรคเข้าไปกำหนดรู้หมดมรรคสัตว์เข้าไปรู้จริงจากจิตที่คิดนึกแล้วก็ดับทุกข์ได้
เมื่อรู้เห็นนะเข้านะเข้าจิตก็ดับรู้ดับนะเข้านะเข้ายิ่งรู้เห็นรู้จิตเห็นจิตก็ดับเรื่อยๆนั่นเป็นนิโรธสัจเมื่อดับมากๆขึ้นก็เป็นสมุจเฉทปหานประหารความปรุงแต่งได้นั่นเป็นอริยสัจธรรมอริยสัจสี่ท่านบอกทางแห่งการดับความคิดนึกที่วุ่นวายปรุงแต่งเดือดร้อนคนที่อยากกินยาตายฆ่าตัวตายครับแค้นใจไม่ใช่อะไรทุกอริยทุกในทุกขสัจคือทุกไม่รู้จริงไม่รู้จักความคิดตัวเองเรียกว่าเกิดจากความอยากเป็นต้นเหตุเกิดจากความปรารถนาเป็นต้นเหตุเมื่อไม่ได้สมใจแล้วก็เกิดความผิดหวังสมุทัยทำให้สมุทัยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์สมุทัยคือตัวความอยากอยากอะไรนั่นเป็นตัวสมุหมดทุกควรกำหนดรู้ควรกำหนดรู้ที่ใจเราใจเรามีศีลหรือยังใจเรามีสมาธิหรือจะอย่างใจเรามีนิโรธสัจหรือยังมีสัจจะที่จะทำใจเราให้สงบหรือยังเราลองตามดูเนี่ยเรานั่งสมาธิลองตามดูสิโยมแล้วเราก็จะเกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้ทัศนวิสุทธิเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แล้วมันตามดูอย่างเงี้ยตลอดคืนตลอดวันภายใน3วัน7วัน3เดือน7เดือน7ปี7ชาติท่านบอกมรรคพวกนี้จะเป็นผู้ประหารอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานหมดเลยเป็นการมันขุดรากขุดโคนความคิดที่ไม่ดีออกหมดเพียงแค่รู้ใจตัวเองเนี่ยบุคคลนั้นชนะใจตัวเองคนที่ทำใจไม่ได้นี่คนไม่รู้ใจตัวเองขาดสติขาดปัญญาขาดมรรคสัจตัวนี้จึงไม่แจ้งใจจึงไม่เป็นนิโรธสัจคือดับอารมณ์ไม่ได้จึงมาคิดเป็นทุกข์กังวลอยู่เรื่อยยังกินไม่ได้นอนไม่หลับรักอะไรก็ห่วงอย่างนั้นอะไรไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งอยู่แต่ไอ้กรรมไม่ชอบใจจึงกลายเป็นพยาบาทจึงกลายเป็นความโกรธหมกมุ่นอยู่เป็นอนุสัยกิเลสเพิ่มความคิดนึกตัวเองจึงกลายเป็นสันดานแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมสร้างความคิดอันนี้ยิ่งอายุมากวันก็ยิ่งสะสมมากขึ้นท่านบอกว่าวิธีนี้เนี่ยที่จะเป็นวิธีขัดเกลาใจของเราได้ถ้าเราเข้าถึงการปฏิบัติอย่างนี้จะช่วยได้จะว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนิโรธมรรคทำไมไปอยู่ท้ายท่านบอกมรรคนั่นแหละเป็นตัวที่จะเอามากำหนดรู้จิตตัวเองเมื่อกำหนดมารู้อะไรรู้สมุทัยรู้ของความอยากว่ามันอยากอะไรแล้วก็วางเฉยอยากก็วางเฉยอยากก็วางเฉยเมื่อเรารู้ตัวสมุทัยความอยากกำหนดรู้ได้แล้วจิตก็เป็นนิโรธสัจทุกขสัจก็ไม่เกิดขึ้นทุกคนเรานี่ที่เวียนว่ายตายเกิดนี่เพราะความอยากความปรารถนาอย่างเดียวฉะนั้นที่เราจะดำรงคงไว้ได้คือสมาธิสมาสติตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสอนพุทธเจ้าให้เราก็จะเดินทางไปสวรรค์นิพพานได้ในชาตินี้วันนี้ถ้าใครทำสมาธิเป็นความรู้เรื่องนะโยมนะใครทำสมาธิรู้จักมรรคได้ยังโยมไม่รู้จักรู้ซะเป็นทางดับทุกข์ถ้าไม่รู้เรียนให้รู้เดี๋ยวนี้เลยโยมอาตมากว่าจะเข้าใจนี่ใช้เวลาปฏิบัติอยู่ในประชาตั้งหลายเดือนกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ว่ามาบอกคนอื่นเขาปฏิบัติได้ไม่กี่วันเขาได้เลยอาจารย์บอกคร่าวๆเรากว่าจะมาเข้าใจเรื่องรู้จิตเห็นจิตเนี่ยต้องหลายเดือนแต่เวลามาบอกกับพระนี่ทำไมเขารู้ง่ายกว่าเราเหลือเกินแม้เรามาสอนพระ3เดือนเท่านั้นเองพระรู้เรื่องอารมณ์พวกนี้หมดแสดงว่าที่เราคนควาประเภทที่ไม่มีสติปัญญาในสู้กับคนที่เขาได้มาแล้วเขามาแนะให้เราไวกว่าเพียงรู้เรื่องทางดับทุกข์ท่านี้เราก็เป็นคนเป็นอริยะขึ้นมาได้เป็นโลกุตระขึ้นมาได้ที่เราสามารถที่จะแก้ทุกข์ของเราได้ทุกวันเลยท่านนี้ใครจะมาด่าใครจะมานินทาใครจะมารักเราหรือไม่รักเราเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีตัวสมุทัยมาแหมถ้าใครว่าเราไม่ดีเราก็เสียใจ
ถ้าใครบอกว่ารักเรามากเราก็ดีใจถ้าใครบอกว่าเราไม่ดีเราก็คิดอยู่นั่นเองเนี่ยเรายินดีแต่คำชมคำติเราก็ไม่ชอบใจนี่เนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องมรรคสัจเราไม่มีปัญญาดับทุกข์ตัวเองเราก็มีทุกข์สุขกันอยู่นี่เองไม่มีอะไรเที่ยงเลยสักอย่างเดียวทำไมเราจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงศีลถึงสมาธิตั้งมั่นไว้บ้างเห็นใจเราเนี่ยดีกว่าไปเห็นใจคนอื่นเราจะรู้จักวิธีการดับทุกข์ได้ทุกเวลาเลยพวกนี้พอเห็นไหมโยมใครเห็นบ้างยกมือที่ใครเห็นใจตัวเองคิดนึกอยู่เรื่อยไหมตามรู้ทันใจตัวเองอยู่ไหมให้โยมเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรพูดได้ไม่ใช่อุตริหรอกเพื่อความจริงใครเห็นใจตัวเองบ้างนั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิทำงานทำการก็เห็นความโกรธตัวเองนั้นแล้วดับความโกรธนั้นดับไปโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรได้บ้างนะโยมโกรธที่ไม่ต้องโต้ตอบใครเห็นว่ามันโกรธแล้วก็โอ้นี่เราโกรธแต่ความโกรธนั้นก็ดับทันทีใครเห็นบ้างได้หนึ่งคนใครเห็นบ้างสองคนสามคนสี่คนห้าคนใครเห็นได้บ้างหกคนเจ็ดคนในเจ็ดคนบอกสิใครเห็นอีกใครเห็นอารมณ์ตัวเองบ้างเอาพูดง่ายใครเห็นอารมณ์ตัวเองแปดคนเก้าคนเห็นอารมณ์คิดนึกนั่งแล้วเห็นจิตคิดโน่นแล้วเราก็รู้ทันแล้วมันก็ดับคิดนี่รู้ทันแล้วมันก็อุเบกขาอีกตัวอุเบกขาเนี่ยตัวมรรคสัตว์รู้เห็นรู้เห็นอยู่เรื่อยทั้งรู้ทั้งเห็นรู้ว่ามันคิดอะไรคิดโน่นคิดนี่ถ้าไม่เห็นงี้นั่งเป็นหัวตอนะโยมนะสมาธิหัวตอนะโยมนะถ้าไม่เห็นตรงนี้เป็นสมาธิหัวตอต้องเรียนรู้ให้ได้อริยะเจ้าเห็นได้โสดาบันเริ่มจะเห็นโสดาบันแยกรูปแยกนามจากกันนี่คือรูปนี่คือนามไม่ปนกันนี่คือจิตนี่คือเวทนานี่คืออุเบกขานี่คือตัวสตินี่คือตัวสัพพัญชัญญะจะแยกอารมณ์ได้หมดเลยมีตัวโกรธนี่ตัวโลภนี่ตัวหลงแยกกันได้ไม่ปนกันนะโยมปฏิบัตินี่แหละอาสวะขยายานมีญาณมีปัญญาที่จะไปรู้จักแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ที่ไม่ปนกันให้รู้ว่านั่นคือหญิงนั่นคือชายนั่นคือไม่มีหญิงนั่นคือไม่มีชายไม่ใช่ปฏิบัติอารมณ์ไปกระเถยอยู่เลยแย่เลยหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่มันต้องแยกรูปแยกนามออกจากกันคนอย่างนี้มีใจวิปริตไปเยอะเลยพอปฏิบัติแล้วก็ตรงแต่งรุนแรงไม่ได้ต้องไม่รุนแรงต้องวางใจเฉยเห็นว่าสังขารร่างกายนี่มันเป็นตัวที่เราจะเข้าไปกำหนดรู้จะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาได้คิดนั้นมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์อย่างนี้แล้วไม่ผิดทางรู้เห็นใจของเราอยู่เรื่อยกินก็รู้ว่าคิดอะไรเดินก็รู้ว่าคิดอะไรนั่งก็รู้คิดอะไรโกรธเมื่อไหร่รู้แล้วก็ดับอยู่กับความดับได้ด้วยวันหนึ่งคืนหนึ่งได้อยู่กับความดับถ้าเราอยู่ได้แล้วเราจะทุกข์อย่างไรมันไม่มีทุกข์เลยที่มันอยู่กับความเกิดนั่นที่มันจึงเป็นทุกข์เกิดทั้งวันในมนุษย์ไม่ใช่ไม่เกิดนะมันเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นอสุรกายบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างคนที่จะเกิดเป็นพรหมต้องมีฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติอันนั้นเกิดเป็นพรหมทั้งวันถ้าเกิดเป็นเทวดาก็ต้องมีศีลมีปิติมีสมาธินี่เป็นเทวดาทั้งวันแต่ถ้าโกรธอยู่โน่นโกรธคนนี้คิดว่าคนนั้นคิดแช่งคนนี้นี่ตกนรกทั้งวันตกนรกอยู่เนี่ยเกิดแต่ตายเนี่ยเราไม่ต้องไปดูเมืองนรกแล้วให้ดูอย่างนี้นะเข้าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเชื่อว่าโอ้นรกมีจริงๆเรากลัวแล้วฉันไม่ไปแล้วฉันจะละบาปแล้วจะบำเพ็ญบุญแล้วฉันกลัวนรกเหลือเกินเพราะจิตของฉันนี่คิดแต่เรื่องที่จะโกรธโต้ตอบแล้วคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีทำอย่างไรจะให้จิตดวงนี้หมดดับไปก็ต้องอาศัยศีลสมาธิเนี่ยมีความเพียรพยายามมากขึ้นเท่านั้นเอง
ถ้าเป็นศาสนาอื่นก็วิงวอนให้พระเจ้าล้างบาปแต่ศาสนาพุทธคือทำอย่างไรเราจะรู้จักใจดวงนี้ทำอย่างไรจะให้ศีลสมาธิเกิดกับใจสามารถที่จะละอารมณ์นี้ได้พอละได้นั่นแหละนั่นแหละเหมือนเอาบาปออกไปเหมือนพระเจ้ารับบาปไปแล้วพระเจ้าล้างบาปก็คือตัวปัญญานั่นเองตัวสติก็คือตัวที่เราไม่กระทำตัวสติก็คือตัวที่เราไปสารภาพบาปนั่นเองคือไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นคอยกันบาปความจริงธรรมะนี่อยู่กับตัวเราหมดทุกคนแล้วเราไม่ต้องไปสงสัยที่ไหนธรรมย่อมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในเมื่อบุคคลนั้นรู้จักธรรมแต่ธรรมเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้จักธรรมก็เหมือนบุคคลนั้นไม่เห็นเหมือนไม่มีธรรมธรรมะคือความคิดนึกธรรมะคือความละความคิดนึกธรรมที่เข้าไปรู้ธรรมก็คือจิตเข้าไปรู้จิตนั่นเองธรรมที่เป็นธรรมก็คือเราวางใจเฉยได้นั่นเองแล้วทำอย่างนี้นะเข้าเนี่ยเราจะเลยเลิกโกรธจะกลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจกับใครบ้านไหนเมืองไหนเขาจะทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ด้วยใครจะตื่นใครจะดิ้นรนเดือดร้อนอะไรเราก็วางเฉยมันถือช่างถือเฉยจะได้ถือว่าคนเราไม่มีอะไรไปมาก็มาแต่ตัวไปกลับไปแต่ตัวสิ่งพวกนี้มันเป็นสมบัติบุญของเราเราจะไปหลงว่าเป็นของเราไปหมดก็ไม่ได้เราทำไงเราจะได้ทำใจของเราให้มันประเสริฐกว่ามนุษย์ธรรมดาให้เป็นอริยะขึ้นมาบ้างเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารบ่อยท่านบอกว่าปุถุชนมันคนลอยคออยู่ในทะเลอริยเจ้ามันคนขี่เรือเข้าหาฝั่งผู้จะไปถึงฝั่งภายใน7วันภายใน3วันโสดาบันก็ขี่เรือภายใน7วันจะถึงฝั่งแล้วก็สกิทาคาก็เหลืออีก3วันจะถึงขวังอนาคาก็เหลืออีกวันเดียวถึงขวังพระอรหันต์ถึงขวังแล้วปุถุชนยังไม่มีเรือยังลอยคออยู่คำว่าอย่างนั้นนะทะเลนิพพานคือขวังมนุษย์คืออยู่ในกลางมนุษย์ปุถุชนโลกีนี่เหมือนคนที่ลอยคออยู่ในวัฏฏะสงสารคือพวกที่เวียนว่ายนะเวียนว่ายเรียกว่าแหวกว่ายเหมือนปลานะยังอยู่ในทะเลคือความตายทะเลคือความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกลางทะเลยังไม่มีเรือเกาะเลยเนี่ยพอเข้าถึงอายมรรคอายผลเข้ารู้จิตใจตัวเองบอกเริ่มมีเรือเกาะแล้วเกาะเรือได้แล้วแต่ยังขึ้นเรือไม่ได้ตามดูเรื่อยไปดูจิตเห็นจิตวางใจเบขานะก็พอเห็นพระไตรลักษณญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏปุ๊บเมื่อเราขี่บนเรือเลยคราวนี้อีก7วันถึงขวางแน่นอนไม่เป็นเหยื่อของเต่าปลาแล้วไม่ถูกฉลามกินแล้วไม่ถูกลมทะเลพัดให้จมอยู่ในอ่าวแหละท่านเปรียบพวกเราเป็นอย่างนั้นนะพวกปุถุชนเนี่ยเหมือนคนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะคือกลางทะเลลึกหลวงนั่นเองท่านบอกให้รีบหาฝั่งให้รีบหาเรือคือศีลสมาธิถ้าเราไม่หาเรือไม่หาฝั่งท่านบอกว่าบุคคลนั้นจะต้องเวียนว่ายอยู่ในกลางทะเลเกิดแต่ตายอยู่ที่นั่นไม่ถึงฝั่งสักทีนิพพานคือฝั่งเข้าใจใช่ไหมโยมแต่พวกบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ชอบอยู่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่กลางฝั่งนั่นแหละไม่อยากไปดอกนิพพานรู้สึกว่ามันจะไปมันไม่สนุกเหมือนกันมันมีผัวมีเมียไม่ได้มันร้องรำทำเพลงฟังเพลงคนหนังไม่ได้มันไม่สนุกแต่ไม่รู้หรอกเวลาพลัดพรากจากกันจริงร้องไห้จนน้ำตาไม่มีจะร้องเลยเวลาเสียใจจริงมันเสียมากนะมันไม่สนุกอีตรงตอนมันผิดหวังนั่นเองอีตอนมันทุกข์ใจนั่นเองอีตอนที่มันพลัดพรากจากของรักนั่นเองมันไม่สนุกอีตอนนี้อีตอนที่เรายังอยู่ดีกินดีเนี่ยมันก็มนุษย์นี่มันดีเนาะมันน่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติเลยแต่ว่ามันมีทุกข์แล้วมันไม่น่าเกิดจริงๆมนุษย์นี่ตอนเราหลงว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันน่าเกิดแต่เราไปเห็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นอะไรรู้จักสภาวะจิตแล้วมันมนุษย์มันไม่น่าเกิดมันไม่มีอะไรประเสริฐไปเลยเนี่ยยิ่งไปเห็นคนโน้นคนนี้เราก็ยิ่งเห็นคนทำบาปด้วยให้เราก็จิตใจเราก็ยังไม่สงบด้วยยิ่งมันเห็น
ว่ามนุษย์นี่ไม่มีความสุขเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาที่พึ่งของเราไว้บ้างอย่างน้อยเราก็

ฏิบัติกรรมฐานของเราไว้นั่นเราได้เกาะเรือแล้วที่จะเข้าฟังแล้วเราจะต้องไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วอริยสัจอริยสัจ4ไปว่าอริยะแปลว่ารู้รู้สัจธรรมหรือรู้สิ่งที่ประเสริฐที่จะนำสัตว์ไปพ้นทุกข์สัตว์ที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือท่านแสดงให้เห็นอันนี้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติเบื้องต้นนี่ให้ได้ก่อนเบื้องต้นให้ได้ก่อนเราไม่ต้องไปพูดเอาเบื้องสุดท้ายเอาแค่ปฏิบัติธรรมะไปทุกวันทุกวันทำอย่างไรเราจะมีสมาธิทำมันอย่างไรเราจะทำใจของเราให้ผ่องใสทำอย่างไรจะให้ใจของเราวางเฉยได้เรื่องอะไรให้มันวางใจได้บ้างทำมาหากินก็ทำไปแต่อย่าให้ใจมันเป็นทุกข์อย่าให้ใจมันเป็นทำให้เราเดือดร้อนมากไปเมื่อเรารู้เห็นจิตของเราอย่างนี้เรื่อยๆนะเราก็มีปัญญามีปัญญาที่จะดับความคิดนึกอันนี้ได้ถ้าเราไม่รู้มันดับไม่ได้นะโยมเหมือนไฟที่ไหม้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำไปดับกองไฟได้มันก็ลุกอยู่งั้นแหละแต่เราเข้าถึงเมื่อไรมันดับได้เมื่อนั้น จิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้พิจารณาเห็นจิตใจของเราอยู่เนืองๆทุกๆเวลาเนี่ยมันจะดับได้ทุกมันจะไม่มีครั้งนี้เราก็ต้องทำคนได้ปฏิบัติกรรมฐานนักเรียกคนมีบารมีคนได้สร้างสมอบรมมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติที่มาทำต่ออย่าเบื่อหน่ายทำบุญอย่าเบื่อหน่ายทำสมาธิอย่าเบื่อหน่ายทำความดีอย่าเบื่อหน่ายทำบาปให้เบื่อหน่ายวะให้เบื่อหน่ายในการทำบาปเพียรละบาปโกรธบ่อยๆให้เบื่อวะไม่ใช่โกรธบ่อยๆพยายามขยันโกรธอยู่ทุกวันโกรธให้มันเบื่อความโกรธวะเรากังวลเราห่วงโน่นห่วงนี่ให้เบื่อวะเบื่อความคิดตัวเองไม่ใช่ไปชอบใจในกับความโกรธไปชอบใจกับไปชอบใจกับความรักชังอันนั้นที่มันแบกของหนักอย่าไปเบื่อบุญทำสมาธินี่ทำให้มากทำให้ได้เป็นชั่วโมงทำ5นาทีป๊อปแป๊บเลิกเลยไม่ได้อะไรหรอกมันไปไม่ถึงคนยิ่งมีทุกข์มีปัญหาครอบครัวมากยิ่งหาธรรมะได้ดีไวคนไหนไม่มีทุกข์ก็นั่งมันไปเรื่อยๆ5นาที10นาทีแล้วก็พอแล้วแต่คนทุกข์เหมือนคนไฟไหม้บ้านเราแล้วมันไม่รีบดับจะใครจะมาช่วยเราดับอ่ะน้ำองค์ใหญ่ก็อยากจะลดอยากจะตัดอยากจะสาดให้มันเต็มไปเลยแต่คนไม่มีความร้อนแล้วก็วางเฉยนอนเฉยซะฉะนั้นทุกข์นี่แหละที่จะทำให้เราฉลาดก็จริงว่าบอกมารไม่มีบารมีบอกเกิดเนี่ยทุกข์ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดเรายิ่งเห็นทุกข์มากขึ้นรู้ว่าไอ้เรื่องของโลกีเนี่ยมันวุ่นวายสิ้นดีเชียวเอาอะไรแน่เอาอะไรนอนไม่ได้เราจะทำยังไงดีเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่ก็ไม่ได้ยิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไรยิ่งฉลาดมากเท่านั้นนั่งเห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นเจ็บเห็นร้อนเห็นหนาวทนนานๆนั่นแหละเราจะได้ปัญญาแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยให้เรานั่งต้อง3 ปีนะนะโยม3 ปีไม่พอจะให้เรานั่งต้อง7 ปีมาดูสิกลัวเราจะไม่เห็นทุกข์กลัวเรานั่งภาษาเดียวเลยจะไม่เห็นทุกข์จะเลิกนั่งกลัวเราจะไม่เป็นพระเพราะอะไรเพราะเห็นทุกข์แล้วมันก็อยู่เป็นพระได้เพราะการที่เห็นทุกข์นั่นเองถึงจะอยู่เป็นเพศพระได้กินเป็นบุญนั่งเป็นบุญนอนเป็นบุญอยู่กับชีวิตด้วยความเป็นบุญอยู่กับคารวะได้มันมีงานบาปอยู่ตลอดวันด่ากันว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งมีครอบครัวด้วยยิ่งเป็นทุกข์มากสามีกับภรรยาแล้วมันกระทบกันอยู่ตลอดวันเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นไปเราก็ไม่เคยมีความว่างใจได้เลยฉะนั้นจึงว่าเราต้องยินดีในความสงบบ้างยินดีในการละวางบ้างแล้วการปฏิบัติเราก็จะเกิดปัญญาบารมี
ที่จะช่วยยกฐานะจิตของเราไม่ให้ตกต่ำได้ฟังนี้ต้องดูใจตัวเองด้วยนะดูจิตของเราเนี่ยมันเฉยไหมเฉยมากเลยเฉยน้อยดูตัวเฉยก่อนเฉยอยู่ที่ไหนดูเอาภาวนาผูกไว้ก่อนภาวนาให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็หนึ่งให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็สองกำหนดเห็นใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองไว้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทแล้วก็สามให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทแล้วก็สี่อยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำตัวเองไว้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทแล้วห้านึกอยู่ที่ลมให้ใจอยู่ที่สองช่องจมูกให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทหกให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแปดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเก้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสิบตั้งสติไว้สิบแล้วจิตเราเริ่มสงบลงแล้วก็ตั้งต้นใหม่ทีนี้เราก็รู้ลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกับพิจารณาพอจิตคิดไปถึงคนอื่นแล้วก็พุทโธน้อมจิตออกนี่เราเห็นตัวเองนั่งแหละที่เห็นตัวเองนั่งเห็นตัวเองรูปนั่งเนี่ยจิตอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ตัวเราแหละแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปคิดถึงคนอื่นปุ๊บคิดถึงเรื่องราวต่างๆอ่ะพุทโธไว้กลับมาความคิดกลับมาเห็นตัวเองอีกทำอย่างนี้น่ะดึงกลับมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วจิตมันก็สงบมากขึ้นพอสงบมากๆขึ้นน่ะจึงจะรู้จิตเห็นจิตตัวเองได้ถ้าคนไม่เคยสงบมันไม่เข้าใจสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่รู้เท่าทันความโกรธตัวเองไม่รู้เท่าทันความโลภตัวเองไม่รู้เท่าทันความคิดตัวเองเราต้องมีสมาธิเป็นบาดฐานจึงจะรู้เท่าทันจิตตัวเองมรรคจึงจะเกิดขึ้นมรรคาปฏิปทาเป็นทางสายกลางท่านบอกว่ามรรคาปฏิปทาทิญญาทิปะเตยยังวิมังสาผู้ปฏิบัติเป็นสุขและก็รู้ได้เร็วก็คือรู้ใจตัวเองนี่เองคือนั่งอยู่ตอนนี้ก็รู้ใจตัวเองมรรคาปฏิปทาทิญญาทิปะเตยยังวิมังสามีปัญญาคือรู้จิตตัวเองนั่นเองฉระปัญญาคือรู้วิชาคือความรู้คือรู้อวิชารู้ว่าไปคิดอย่างโน้นคิดนี้ก็ตั้งสติไว้คิดอะไรก็พุทโธไว้แล้วก็รู้ได้เร็วรู้ละแล้วก็วางเฉยนี่แหละปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาปัญญาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นทุกข์แต่รู้เร็วนั่งปวดนั่งเมื่อยเหมือนกระดูกจะแตกแล้วนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนกระดูกนี่แตกเลยบางคนถึงกับเป็นไข้เลยนั่งจะเป็นไข้ไม่มีโรคอะไรแต่ว่านั่งแล้วเหมือนจะตายเหมือนกับคนจะมาตัดแขนตัดขาทนไปจนบรรลุสมาธิได้ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่รู้เร็วประเภทนี้ต้องมีบารมีต้องอดทนบางคนได้นั่งแล้วเกิดตะเวทนาอย่างเดียวปวดโน่นปวดนี่ถ้าไม่ทนแล้วไม่ข้ามเวทนาแต่ถ้าทนได้แล้วบรรลุเลยข้ามเวทนาแล้วทุกขาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยอย่างวิมังสานั่งสมาธิกรรมฐานเจ็บปวดเหลือเกินทุกครั้งไปแต่สามารถข้ามเวทนาบรรลุได้ทุกแต่บรรลุได้เร็วสุขาปฏิปทาทันทาที่ปะเตยังวิมังสาบอกปฏิบัติสบายสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายภาวนาที่สบายติดสุขบอก10ปี20ปีไม่รู้อะไรเลยเข้าสมาธิเป็นหัวต่ออยู่นั่นเองไม่รู้ไม่ฉลาดสักทีนั่งอยู่นั่นเองปฏิบัติสบายแต่ไม่รู้ธรรมะอันนี้ก็มีหนึ่งพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทา
ปัญญาที่ปะเตยยังวิมังสาเนี่ยปฏิบัติเป็นทุกข์และรู้เร็วแล้วก็สุขขาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยยังวิมังสาเนี่ยคือปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้เร็วนั่งสบายรู้เร็วนั่งลำบากรู้ช้านะนั่งลำบากรู้ช้าและนั่งลำบากรู้เร็วทั้งสบายด้วยแล้วก็รู้ช้าด้วยอันนี้เรื่องใจของเราที่เราสร้างบุญกุศลของเราไว้ฉะนั้นเราต้องพยายามทำไปเราอยู่ในอารมณ์ใดก็ไม่เป็นไรเราสามารถเราจะไปท้อถอยนะเรานั่งเมื่อไรเราก็ไม่รู้สักทีไม่เป็นไรบารมีเราได้ยังไงเราเอาอย่างนั้นแต่ไม่เหลือวิสัยของผู้ทำความดีอย่างน้อยเราก็นึกว่าเราได้บุญเราตั้งใจเจตนาเนี่ยเจตนาเป็นตัวกรรมทำดีย่อมได้ดีทำบุญกุศลบุญกุศลก็ย่อมเกิดกับเราทุกครั้งไปเราจะไม่เบื่อหน่ายในการทำความดีเพราะมีทุกข์แล้วมันไม่ได้ทุกข์กับใครมันทุกข์ได้กับใจเรามันสุขมันไม่ได้สุขกับใครมันได้สุขกับใจเราเราก็ต้องเพียรทำความดีของเราเรื่อยไปจนเราจะได้พอใจในการปฏิบัติของเราจนเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าได้นั่นแหละเราจึงจะมีปีกมีหางของเราที่จะปีกกล้าขาแข็งที่จะนำตัวเองให้พ้นจากอบายทุกข์ได้ปฏิบัตินี้ช่วยตัวเองได้นะในชาตินี้ชาติหน้าไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาของเราเองไม่มีใครจะมาเห็นตัวเราได้นั่งสมาธิไปด้วยนะโยมนะทำไปด้วยอาตมาพูดก็ให้โยมทำไปด้วยทำที่ตนเองเคยถนัดกันทำใจวางเฉยนิ่งเราลองดูใจของเราไว้บ้างเราจะได้เรียนเรื่องนี้เอาไปใช้ประจำวันจะได้อยู่กับชีวิตเป็นสุขถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราไม่ยังไม่ฉลาดนะเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราจะรู้วิธีการช่วยตัวเองปฏิบัติธรรมได้จึงว่ารู้ธรรมเห็นธรรมธรรมะคือรู้ใจตัวเองนี่เองภาวนาก็ทุกอย่างเนี่ยพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีรูปนามก็ดีถ้าไม่รู้จักกิเลสตัวเองไม่รู้จักความโกรธเป็นอย่างไรโลภเป็นอย่างไรหลงเป็นอย่างไรนั่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าเรานั่งเดี๋ยวนี้โยมเข้าใจทันทีพอพูดถึงว่าที่ว่าพระอัสสชิบอกพระสารีบุตรนะสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาพระสารีบุตรเข้าใจแล้วโอ้ก็จิตนี้เองจิตตัวนี้เองเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไม่มีอะไรรูปนามนี่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันเราคิดนึกเดียวมันก็ดับมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปทันทีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมาไม่เกิดไม่ดับไม่มีร่างกายสังขารภายนอกก็ดีภายในก็ดีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาพระสารีบุตรยกความสงสัยในเรื่องร่างกายตัวเองออกทันทีจิตใจตัวเองต่อเลยรู้เรื่องรูปนามไปรู้เรื่องความคิดดีไม่ดีทั้งก็ตามดูตามรู้จนถึงเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้ววางเฉยได้แต่ว่าโสดาบันยังคิดแต่บุญกุศลคิดแต่สวรรค์นิพพานอันนี้อาตมาเพื่อชี้แนะให้โยมนะโยมที่ได้ฝึกสมาธิแล้วก็คงเข้าใจนะแต่คนที่ยังไม่ได้ฝึกก็ต้องฝึกนะต้องฝึกจะได้เข้าใจธรรมะข้อนี้ก็ไม่ใช่พูดลึกซึ้งอะไรมากมายเลยโยมพูดที่หัวใจโยมนั่นเองพูดสิ่งที่โยมมีหัวใจคิดนึกนั่นเองแต่ว่าเรามีสมาธิก็ฟังง่ายขึ้นเรามีปัญญาก็ยิ่งฟังแจ่มแจ้งขึ้นถ้าเรามีสติเราก็ยิ่งเข้าใจที่จะกำหนดรู้ตามได้แต่ถ้าโยมยังไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็เพราะเรายังไม่เข้ารอบของการปฏิบัติเราก็ต้องเป็นการบ้านและต่อไปนี้ฝึกให้เข้าใจให้ได้พระเทศบทนี้ไม่เข้าใจพ
พูดอะไรไม่รู้เรื่องจิตใจ

0: ไปเห็นรู้เรื่องสักอย่างเดียวเมื่อยเบื่อจะตายไม่เข้าใจต้องเอาให้เข้าใจให้ได้แพระถ้าโยมทำได้เนี่ยเป็นบุญวาสนาของโยมเป็นเรื่องที่จะเอาตัวเองออกจากทุกข์ได้สวรรค์อยู่ในใจเรานี่เองทำได้ครั้งนี้เราไม่ต้องไปทำอีกชาติหน้าโยมไม่ต้องไปสร้างบุญอะไรอีกโยมสร้างบุญชาตินี้โยมรวยเลยทำความดีชาตินี้แล้วพอเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่พบพุทธศาสนาเราพบพุทธศาสนาคือรู้องค์มรรคแปดนี่เองนิสัยปัจจัยอันนี้จะเป็นเหตุก่อลำให้เราเนี่ยไม่พลาดจากความดีทุกชาติเลยแต่ถ้าชาตินี้เรายังไม่รู้เรื่องขององค์มรรคแปดในรู้ไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่นะเราต้องไปตั้งต้นใหม่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทางดับทุกข์ไม่รู้จักเหตุแห่งเกิดทุกข์ไม่รู้จักนิโรธสัจไม่รู้ว่าดับทุกข์ได้อย่างไรไอ้ที่รู้ใจได้เฉยรู้ใจได้เฉยนั่นน่ะนิโรธหมดโยมเข้านิโรธนิโรธขณะหนึ่งแต่ถ้าเข้าโดยสมาบัติโดยเข้าในอนาคาพระอรหันต์นั้น15วันไม่ต้องกินไม่ต้องหายใจเลยนั่นนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติสำหรับพระอนาคาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแต่นิโรธของโยมเอาเป็นนิโรธประจำวันนิโรธรู้ใจเกิดดับรู้ความโกรธเกิดความโกรธดับเท่านั้นพอแล้วทางดับทุกข์ดับได้ทุกวันเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเอาปัญญาตัวนี้ไปดับทุกข์ได้ทุกคนละโยมไม่ใช่คนไทยคนฝรั่งก็ดับได้ใครๆก็ดับได้แล้วคนอย่างนี้เป็นคนที่เข้าถึงธรรมฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัว มีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบแล้วไม่สงบเนี่ยเราจงดูใจตัวเองเราจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นเย็นแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นๆเนี่ยนั่นแหละใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนที่ทำไปกำหนดรู้ไปหยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าอย่าวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นเนี่ยก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจก็เรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลเนี่ยสำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตะหมาตัวแมวตัวก็ห่วงอะไรก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นแหละคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากซุกซนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้7ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยแล้วเมืองอะไรก็สุดแต่นะทางเอเชียนี่เจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดี
1: ็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าทรงกัสสรู้ประสูติปรินิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแลกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ทรงไปแลกนาเขาเรียกว่าแลกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแลกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานแลกนาขวัญแลกนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะนี่รักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าได้กลับถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการสเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายสงบรรทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถะกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วคล้ายๆคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อก็โยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็มีไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาควางธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นก็ไม่ไปเพราะบุญบารมีมันผลักดันทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถกุมารอายุเพียง7-8ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันแล้วก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความวิเวกคิดว่าเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนและก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายลูกชาติชายทิฏฐะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็รุนดำรงสติให้มั่นทำความรู้ที่กายของท่านเนี่ยบารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจแล้วก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3-4 โมงจนงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอานาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่ไปเรื่องไม่ใช่ไปเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4 อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างบารมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ7-8ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดนะคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยไม่ต้องคนมีบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อบรมเราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญเจ้าชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอนาปานสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยชาวชาติทิฏฐะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงหนึ่งก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตก็เล็กสงบลงก็มีวิตกวิตกหรือวิจารณ์วิตกวิจารณ์ในคำว่าวิตกวิจารณ์นี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์ห้าดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเจียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็โดยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเจียวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั่นไปกินไอ้เจ้างูนั่นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั่นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้หรือที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเลยปรงอนิจจังว่าสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสัมพันธ์กับคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตัวเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกภระวิตกวิจารณ์ได้ปิติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกพอจิตเกิดปิติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปิติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตัวเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็น แต่ว่าไอ้ห้องของเรานะมันยังเย็นไปเพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พุทธเจ้าเราเนี่ยทิฏฐะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้นั้นไม่เคลื่อนไปยังคลุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาด้วยอำนาจของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่ซุกไม่สนเลยก็ส่งไปทูลพระพุทธส่งไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์ในพ่อจะไม่ไหว้ลูกแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงไหว้กราบลูกชายได้ตอนเกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะชดินได้อันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของศีรษะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้ทั้งนานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีเนี่ยไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี่สู้ผอมเหลือแต่ซี่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังหรือขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี่ผอมสลบแล้วสลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดิดพินสามสายเห็นว่ากลางแล้วลิ้นท่านดิดพินสามสายถ้าดิดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดิดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดิดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะแสดงพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไร
2: เจริญสุขญาติโยมผู้ใคร่ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนตั้งใจมาบำเพ็ญจิตให้เป็นกุศลคือการกระทำของหลักปฏิบัติการที่เราเป็นนักปฏิบัติก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำตามอย่างพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าเดินตามพระพุทธเจ้าสอนหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นอุบายมีทั้งปริยัติการศึกษารู้วิธีการต่างๆแล้วก็ปฏิบัติคือปฏิบัติตามก็เป็นอุบายทั้งสองอย่างแต่นี้เรื่องการที่เรามาเรียนรู้พุทธศาสนาเพียงวันเดียว 3 วัน 7 วัน

นี่เรียกว่าเรียนพุทธศาสนาในทางลัดเรียกว่าเรียนในทางลัดแบบพระสมัยก่อนเรียนในทางลัดเรียนวันเดียวรู้เรื่องเลยเรียนพุทธศาสนาจบเลยเนี่ยเรียนอย่างไรพอญาติโยมเนี่ยมีกิจการภาระหน้าที่มากไม่มีเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติอยู่ศึกษาพระไตรปิฎกเข้ากับพระตลอด3เดือนสมัยก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยขอไปศึกษาธรรมะเฉพาะวันพระ8ค่ำ

เนี่ยขอไปศึกษาธรรมะเฉพาะวันพระแปดค่ำฟังธรรมพระพุทธเจ้าตลอดคืนคืนเดียวเนี่ยเข้าใจธรรมะเท่ากับคนอยู่วัดตลอดชีวิตโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยตลอดชีวิตแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยสู้คนที่ไปอยู่วัดเพียงคืนเดียวไม่ได้เหมือนอย่างที่นางคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีอยากจะบวชแต่บวชไม่ได้ประเพณีไม่ให้บวชพอเขาจับแต่งงานตอนรุ่นสาวก็แต่งงานใจก็อยากบวชก็บอกกับสามีฉันก็ยอมตามประเพณีทุกอย่างฉันก็ขอพรเธอสักอย่างฉันอยากจะบวชในพุทธศาสนาสักสามเดือนจะได้ไหมสามีก็บอกว่าความปรารถนาของเธอเป็นทางปรารถนาที่ดีเราก็อนุญาตแล้วเราจะอยู่กับใครสามเดือนเราจะอยู่กับใครสามเดือนฉันก็จะไปหาภรรยาน้อยมาให้เธอสิไปหาภรรยาน้อยมาให้เธอสามเดือนความที่นางต้องการจะรู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเสียสละสามีเพื่อธรรมะสามีก็ยอมนางก็ไปซื้อจ้างผู้หญิงที่คนงามเรียกงามเมืองผู้หญิงที่สวยในเมืองนั้นมาให้ราคาแพงๆให้มาเป็นภรรยาแทนตัวเองสามเดือนตัวเองก็ไปบวชจิตใจนางนี่มีปีติมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆพอได้บวชแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านตัวเองจนปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นอุบาสิกาที่มั่นคงมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่สงสัยแล้วนางก็ครบสามเดือนก็กลับมาพอกลับนางก็มาปฏิบัติตัวเป็นภรรยาที่ดีดังเดิมแล้วก็บอกกับคนที่เป็นนางงามเมืองว่าเธอไม่ต้องกลับหรอกนะถ้าเธอรักที่จะอยู่ที่นี่ก็อยู่ต่อไปเถอะเราก็ต้องการจะให้เธออยู่เป็นภรรยาร่วมกันฉันก็รักเธอเหมือนน้องสามเดือนเธอให้โอกาสแก่ฉันได้ไปบวชเนี่ยถือว่ามีบุญคุณต่อฉันมากนางที่ไปจ้างมาเนี่ยก็เป็นคนไม่มีธรรมะคนไม่มีธรรมะนึงก็มีจิตที่ริษยามีจิตริษยาความงามริษยาความเป็นหนึ่งก็มีปมด้อยในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเมียหลวงทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยตายเต้ามาจากฐานะที่ไม่คนธรรมดามาเป็นถึงภรรยาเศรษฐีผลสุดนางริษยาก็เลยอยู่มาวันหนึ่งก็ต้มน้ำมันเคี่ยวอาหารนางอุบาสิกาผู้นี้ก็ก้มกำลังเพลินทำงานอยู่นางก็ยกกระทะทำเป็นพลัดตกลาดตัวนางนี่หมดเลยแต่นางเนี่ยตอนที่นางกำลังทำอะไรตลอดไปเนี่ยตั้งแต่ออกจากวัดมานางก็ระลึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ตลอดแล้วก็ระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าที่สอนมาสามเดือนเนี่ยนางจำเอามาพรรณนาระลึกทวนทบทวน

่เรื่อยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์5ทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับนางก็นึกถึงแต่เรื่องพระธรรมคำสอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนางก็นึกอยู่ตลอดวันพระอรหันต์ที่นางพบมีพระสารีบุตรพระโมกขลามีพระอานนท์พระอรหันต์มากมายเนี่ยนางก็ประทับใจความเสียสละความเป็นผู้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้มีมารยาทความเป็นผู้มีสกุลจะกินจะเดินจะทำอะไรก็ล้วนแต่หน้าเคารพหน้าเรื่มใสประทับใจอยู่ตลอดว่าพระอรหันต์พระสงฆ์ควรที่สักการะควรที่จะให้ทานควรที่จะกราบไหว้ควรที่จะยกย่องสรรเสริญใจนางเนี่ยถือกลับมาอยู่บ้านแล้วนางก็มีแต่พระพุทธเจ้านึกประทับใจอยู่ตลอดว่าคุณพุทธเจ้าเนี่ยมากมายอนันต์ในโลกนี้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เหมือนแสงสว่างส่องโลกมีความบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยสมาธิความสงบนี่ไม่ใครเกินพุทธเจ้าใครจะมากันแกล้งมีพยามารมาประจนเท่าไรก็ไม่อยู่สะทกสะท้านไม่โต้ตอบไม่ถกเถียงไม่คิดกำจัดมารไม่คิดเป็นศัตรูกับมารจนมารทั้งหลายพ่ายแพ้หมดความบริสุทธิ์พุทธเจ้าก็บริสุทธิ์มากมายสมาธิก็ประเสริฐรู้หมดพระพุทธเจ้านี่รู้อย่างรู้จิตใจคนหมดใครจะคิดอะไรใครจะนึกอะไรใครมีปัญหาอะไรก็แก้ตกหมดสมาธิก็บริสุทธิ์รู้หมดนรกสวรรค์พุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐนางก็ภรรยานึกถึงแต่ความประเสริฐของพุทธเจ้าทุกอย่างด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะนางก็เรียกว่ามีพุทธคุณธรรมคุณอยู่ในใจแล้วก็น้ำร้อนนั่นก็เลยน้ำมันนั่นก็เลยลวกนางไม่ระคายเคืองกับเหมือนน้ำธรรมดานางที่ริษยาหวังใจนางในหมดโฉมกล่าวว่าน้ำร้อนเนี่ยจะลวกนางให้เปื่อยไปทั้งตัวน่าเกลียดน่าชังสามีจะได้ไม่หลงรักจะได้ยกนางขึ้นมาเป็นมเหสีได้เป็นเมียเอกคือว่าภรรยาที่รักขึ้นมาผลที่สุดพระพุทธคุณธรรมคุณที่นางเฝ้าระลึกถึง3เดือนเนี่ยทำอะไรไม่ได้นางกลับผ่องใสกว่าเดิมผ่องใสกว่าเดิมนางก็บอกว่าทำไมจะมาทำพี่อย่างนี้ล่ะพี่ยกให้หมดทุกอย่างนะแม้แต่สามีพี่ก็ให้อะไรๆพี่ก็ให้เลยน้องจะเอาอะไรอีกเธอก็เป็นคนสวยนะไม่ใช่สวยนะแต่ทำใจให้ดีอย่างเดียวเนี่ยเธอก็อยู่ได้ที่นี่สบายพอสามีถูกในบ้านเอะโวยวายว่านางประทุษร้ายต่อภรรยาหลวงก็เข้ามารู้ความจริงก็บอกว่าอย่างนี้เราไม่รักแล้วเราไม่รักคนขี้โกรธอย่างนี้คนริษยาอย่างนี้อยู่อย่างนี้เราก็อยู่กันไม่ได้ก็เลยไล่นางงามเมืองนั้นกลับไปเป็นนางงามเมืองดังเดิมก็รักภรรยาตัวเองมากขึ้นยกย่องตัวเองภรรยาตัวเองมากขึ้นก็ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมของนางไปจนถึงที่สุดถือว่าภรรยาที่ดีเนี่ยหาไม่ได้คนที่ไม่ริษยาใครคนที่ไม่เจ้าแง่แสนงอนคนที่ไม่พูดเพ้อระเมอแบบประเภทชอบเสียดสีนินทาชาวบ้านอะไรเนี่ยไม่มีความเป็นผู้บริสุทธิ์ของนางเนี่ยมีมากจึงทำให้สามีนี่มีเมตตาการเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเรียกว่าซึ้งในพุทธคุณซึ้งในพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ย
ขาเรียกว่าอริยะคือโสดาบันฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเรียนระยะสั้นๆเช่นพระสารีบุตรเนี่ยเรียนธรรมะระยะสั้นเพียงนั่งฟังเพียงครู่เดียวครั้งแรกฟังพระอัสสัทธิว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยแสดงย่อๆเนี่ยแสดงว่าอย่างไรขอให้พระคุณเจ้าแสดงให้เข้ากับผมฟังเถอะหัวใจของพุทธศาสนาย่อๆหมายความว่าอย่างไรพระอัสสัทธิก็เป็นคนไม่เย่อหยิ่งเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาททั้งที่เป็นพระอรหันต์ใช้คำพูดที่จับใจพระสารีบุตรแบบคนฉลาดพูดกับคนฉลาดบอกว่าลูกบวชใหม่ยังไม่รู้ธรรมะวินัยอะไรลึกซึ้งมากมายรูปจะแสดงเพียงย่อๆได้แต่แสดงพิจารณานั้นรูปยังบวชใหม่ก็บอกว่าที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุธรรมนั้นดับไปเพราะเหตุดับไปก่อนหรือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาพูดตอนนี้พระสารีบุตรเข้าใจในพระไตรปิฎกเลยสำเร็จเลยแยกกายกับใจออกจากกันรู้เลยว่าอ๋อโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรกายกับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นของเราได้พอเข้าใจธรรมะงั้นพระสารีบุตรก็เหมือนสลัดของหนักออกจากบ่าก็ลากลับถามว่าพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหนทั้งๆเมื่อก่อนถามเนี่ยพระสารีบุตรเป็นคนละศาสนาเป็นคนละศาสนากับภาษาพระอัจฉริแต่พอได้ฟังธรรมะอย่างนี้แล้วบรรลุแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วกลายเป็นคนในพุทธศาสนาถามว่าพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่ไหนพูดอย่างสนิทใจพอเกิดเข้าความเข้าใจพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าพระองค์ประทับอยู่วัดเวรุวันพระสารีบุตรก็ไปบอกกับเพื่อนเลยพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี่เห็นพระสารีบุตรรู้เลยว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้อะไรมาแน่นอนเพราะลักษณะพระสารีบุตรเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสลื่นเลงบันเทิงใจเบิกบานมากกว่าทุกวันบอกท่านต้องได้ของดีมาแน่วันนี้มีอะไรดีมาบอกเราบ้างบอกดีวันนี้เราได้ของดีเราเจอพระอรหันต์แล้วเราเจอพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้ามีแล้วพระอรหันต์มีแล้วพระธรรมมีแล้วท่านรู้ยังไงว่ามีเราพบแล้วแสงสว่างมีแล้วแล้วท่านแสดงธรรมว่ายังไงเธอตั้งใจฟังให้ดีนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เกิดกับดับไม่มีอะไรเป็นของถาวรมั่นคงล้วนเกิดกับดับเท่านั้นกายและใจเนี่ยพอพูดงั้นพระโมคคัลลาก็บรรลุโสดาบันเข้าใจในธรรมะทันทีนี่เรียกว่าเรียนธรรมะระยะเพียงไม่ถึงชั่วโมงเพียงคำสอนไม่กี่ประโยคบรรลุธรรมขั้นต้นปิดประตูอบายยภูมิปิดนรกได้หมดสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ได้ทันทีพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอย่างนั้นเราไปหาพระพุทธเจ้าของเราเถอะพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นก็มาหาอาจารย์สนชัยนาฏบุตรสนชัยบอกว่าเราเนี่ยสงสารคนโง่ถ้าถามพระสารีบุตรพระโมคคัลลาส
คนสมัยเนี้ยคนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่ากันภาษาสารีบุตรบอกว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดสนชัยก็บอกว่าเราสงสารคนโง่สมณะโคดมฉลาดเธอไปเถอะเธอไปอยู่กับสมณะโคดมเราสงสารคนโง่มากกว่าเราจะอยู่คนโง่ภาษาสารีบุตรก็บอกว่าพวกเราทั้งหลายเราก็ขอลาพวกท่านนะเพราะเราพบทางแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดเราจะขอไปอยู่คนฉลาดใครจะไปอยู่คนฉลาดก็ไปพอพูดอย่างนั้นแล้วพวกบริวาร500ก็ตามไปตามภาษาสารีบุตรไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็บรรลุหมดเป็นพระอรหันต์การฟังธรรมคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีสมาธิมาแต่อดีตมีสมาธิมาแต่อดีตชาติมีปัญญามาแต่อดีตได้ฝึกฝนอบรมมาเพียงพอจึงฟังธรรมแล้วนิวรณ์ดับฟังธรรมแล้วไม่ง่วงฟังธรรมแล้วจิตใจแจ่มใสฟังธรรมแล้วไม่ท้อถอยไม่หดหู่ฟังธรรมแล้วไม่สงสัยฟังธรรมแล้วใจนี่อยู่กับธรรมะนั่นแหละเรียกว่าฟังธรรมแบบคนมีสมาธิปัญญาจึงบรรลุได้เร็วทำแล้วไม่สงสัยคือไม่หลงติดอยู่ในกายตัวเองว่านี่กายเรานี่ความคิดของเราทำไมสมัยก่อนจึงเรียนรู้พระธรรมะได้เร็วเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยสละเสียสละได้มากกว่าคนสมัยนี้คนสมัยก่อนสละแม้แต่ชีวิตเพื่อพระธรรมสละชีวิตเพื่อศีลมีมากอย่างคนที่มีสัจจะบางคนเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้านั่งฟังไปนั่งฟังไปไปทับรูงูงูมันเห่ามันขึ้นมากัดมันโกรธเพราะผู้หญิงคนนี้ไปนั่งทับรูงูมันขึ้นมากัดขาแล้วมันก็ลงไปอยู่ในรูนางก็รู้ว่าเนี่ยงูกัดเราแล้วโอ้กำลังฟังธรรมพุทธเจ้ากำลังไพเราะกำลังสบายทุกคนก็สงบหมดแต่ถ้าเราเอะอะโวยวายว่าเนี่ยงูกัดเราเนี่ยทุกคนจะเสียธรรมะหมดเลยทุกคนจะไล่มรรคผลหมดจะมาตกใจเรื่องงูกัดเราอย่างนั้นเลยเรายอมตายดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียธรรมะก็นั่งฟังต่อไปกำหนดกรรมฐานเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปกำหนดจิตเรื่อยไปตายเป็นตายฟังธรรมให้จบตายก็ไม่เป็นไรตายไปก็ไม่ไปนรกเพราะจิตตอนนี้เรามีแต่พุทธเจ้ามีแต่ธรรมะมีแต่พระอรหันต์อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอะไรเราจะกลัวตายตายตอนนี้ดีตายตอนฟังธรรมดีขอให้ตายเถอะเราจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานนางไม่กลัวตายว่าตายเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเฉพาะฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างมากขอถวายชีวิตในการฟังธรรมกลัวจะไม่กลัวตายผลที่สุดอำนาจสมาธิอำนาจธรรมะเนี่ยคุ้มครองนางทำให้พิษงูเนี่ยถอนตัวออกพิษงูละลายลงดินกลับไปสู่ดินดังเดิมพอฟังธรรมเสร็จนางก็หายพิษแล่นเข้าไม่ถึงหัวใจนางก็สงบแล้วก็บอกกับคนที่ฟังธรรมว่าเนี่ยตรงนี้มีรูงูนะเมื่อกี้ฉันฟังธรรมงูขึ้นมากัดฉันอ้าวแล้วทำไมไม่บอกกันบอกได้ยังไงบอกก็เสียธรรมะหมดสิทุกคนก็จะไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะของพุทธเจ้าเสียการฟังธรรมะฉันถือว่าชีวิตเนี้ยมีธรรมะดีกว่า
ถึงจะตายก็ดีกว่าคนที่ไม่มีสัมมะเนี่ยนางสำเร็จตรงการฟังธรรมด้วยการยอมตายสมัยก่อนเรียนธรรมะสั้นๆทำไมก็จึงเข้าถึงธรรมะเร็วก็บอกแล้วว่าคนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่เล็กยันตายเนี่ยยังสู้กับคนที่ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวไม่ได้และปฏิบัติตามคนที่ฟังธรรมครั้งเดียวและปฏิบัติตามเนี่ยกลับได้บรรลุโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์เข้าใจลึกซึ้งธรรมะก็ยอมตายถวายชีวิตก็เรียกว่าคนสมัยก่อนคิดว่าสละชีวิตเพื่อฟังธรรมยกสามีให้เขาเพื่อไปฟังธรรมยกสมบัติให้เขาเพื่อไปฟังธรรมฉะนั้นเรียกว่าอย่างนี้การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำให้เกิดขึ้นให้เข้าใจในธรรมะ ทีนี้ถ้าเราเนี่ยการปฏิบัติของเราน้อยเนี่ยมรรคผลของเราก็อยู่ไกลความรู้ความเห็นก็น้อยการเข้าสมาธิการเข้าสมาธิกรรมฐานเนี่ยมีน้อยความรู้เราก็น้อยแต่ถ้าเราเข้าสมาธิได้ถึงขั้นปฐมฌานเนี่ยปัญญาเราจะเกิดพอสมาธิปฐมฌานเกิดเนี่ยปัญญาเราเริ่มเกิดเราจะน้อมจิตไปสู่วิปัสสนาเพราะง่ายแต่ถ้าสมาธิเราไม่เกิดเนี่ยยากที่ปัญญามันจะเกิดเพราะนิวรณ์มันสกัดกั้นมันมีความสงสัยมีความหดหู่ท้อถอยมันถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดยากฉะนั้นการทำสมาธิแล้วฟังธรรมไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้เร็วทำให้เราบรรลุได้เร็วเข้าใจได้เร็วนี่เป็นหลักที่เราควรฟังแล้วปฏิบัติไปด้วยฉะนั้นเวลาของเราเนี่ยมีน้อยเวลาเข้าวัดเนี่ยเราควรฝึกอานาปานสติหรือวิธีใดก็ได้ที่ให้จิตของเราเนี่ยรวมเป็นหนึ่งให้จิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งให้ได้เราจะได้เห็นจิตใจของเราว่าสงบขนาดไหนแต่ถ้าเราสงบสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มรู้แล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมั่นคงแล้วฉะนั้นไอ้ความปรุงซ่านความกังวลความคิดโน่นคิดนี่เนี่ยอย่าเพิ่งไปท้อถอยสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิวรณ์เราต้องจับลมให้ใจของเราให้ได้จับอานาปานสติให้ได้ตามที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยทำไมปัญจวัคคีย์จึงฟังธรรมได้สำเร็จที่สอนธรรมจักรเนี่ยธรรมจักรนี่ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยจึงเข้าถึงธรรมจักรกับปวัตนสูตรสูตรที่แยกแยะเรื่องกายวาจาใจพระพุทธเจ้าแสดงอะไรแสดงบอกปัญจวัคคีย์กายเราเนี่ยมีหนึ่งใจเราเนี่ยมีหนึ่งแต่เราไปคิดหลายกายคิดหลายใจคิดถึงเรื่องหลายกายหลายใจเราก็เลยไม่รู้กายหนึ่งใจหนึ่งฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเราทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเนี่ยพ
พระพุทธองค์ทรงกำหนดลมให้ใจอยู่ที่โคนโพเนี่ย

านไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่เกาะนอกจากลมหายใจจะบอกจงทำความรู้ว่าลมหายใจเข้าเนี่ยเป็นอย่างไรทำความรู้ในลมหายใจออกเป็นอย่างไรพิจารณาลมว่าสั้นอย่างไรหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรหรือสั้นยาวอย่างไรให้พิจารณาในลมหายใจตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเมื่อพิจารณามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตของเราก็จะต้องเริ่มละนิวรณ์เห็นลมหายใจตัวเองหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างแล้วก็รู้ว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วพระองค์ก็บอกจงทำความปีติให้เกิดขึ้นในลมหายใจจงทำความสุขให้เกิดขึ้นในลมหายใจและจงทำความวางเฉยให้เกิดขึ้นในลมหายใจแล้วก็หัดทบทวนลมหายใจตัวเองว่าวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาเป็นอย่างไรอารมณ์นั้นที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อจิตของเราจำนี้จำนานในลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยจนจิตของเราไม่ไปคิดอย่างอื่นจนจิตของเราเนี่ยเลิกคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยคิดเรื่องบ้านเรื่องเลือนเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องราวต่างๆจิตของเราเนี่ยดับจากนิวรณ์แล้วให้น้อมใส่ใจตัวเองน้อมมาดูกายตัวเองว่ากายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างกายของเรานี่เกิดจากข้าวเกิดจากน้ำเกิดจากข้าวสุกเกิดจากขนมสดเกิดจากการกินเข้าไปเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดเนี่ยมาเป็นกายเราเราก็ให้พิจารณากายของเราเนี่ยแต่ละส่วนส่วนไปว่าส่วนไหนเป็นอะไรเช่นส่วนหนังให้พิจารณาว่าหนังเนี่ยลอกออกไปเนี่ยเหมือนคนที่ฆ่าวัวแล้วถลกหนังออกเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาหนังออกไปคนเราเนี่ยเมื่อเอาหนังออกแล้วดูสิร่างกายคนที่ไม่มีหนังเนี่ยเป็นอย่างไรก็พิจารณาว่าคนที่ไม่สวยเนี่ยก็คือคนไม่มีหนังหน้าตาคนที่ลอกออกไปด้วยเอาหนังออกไปแล้วเนี่ยจะดูน่าเกลียดก็จงทำความรู้ลอกหนังตัวเองออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ทรงแยกเนื้อออกไปกองส่วนหนึ่งตั้งแต่เนื้อตัวเองตั้งแต่เบ้าตาแก้มเนื้อตามหัวไหล่ตามหน้าอกตามสะโพกตามแขนขาเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกเมื่อกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขากระดูกศีรษะกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาพิจารณา4กองกระดูกเนื้อหนังไส้ในมีอะไรก็พิจารณาว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วปล่อยไว้1วัน2วัน3วันมันก็บูดแล้วก็เน่าแล้วก็เละแล้วก็มีหนอนมาชัยมีบางวันมาตอมมีแร้งมีกามีสุนัขนกตะกลุ่มมีหนอนมีสัตว์ป่าเข้ามากัดกินกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่ของเราเลี่ยลากหมดแขนไปทางขาไปทางตับไตไส้พุงถูกสัตว์กัดกินหมดตลบอบอวนไปด้วยความสกปรกมีกลิ่นเหม็นไปทั่วให้พิจารณาว่าทั้งกลิ่นทั้งรูปเป็นอย่างนั้นท่านบอกปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ละลายกลายส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำส่วนอบอุ่นก็เป็นธาตุลม
ส่วนอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนตึงไหวก็เป็นธาตุลมส่วนคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุก็เป็นอากาศธาตุล้วนแต่กายตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแผ่นดินไปเป็นธาตุทั้งสี่ไปเป็นอากาศธาตุไปจงพิจารณาทบทวนอารมณ์กรรมฐานนี้เข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนชำนิชำนาญพิจารณาไปทั้งวันทั้งคืนเมื่อเธอชำนิชำนาญเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายร่างกายนี้เบื่อหน่ายสภาวะอย่างนี้ว่าเราอยู่กับสภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่เปลี่ยนแปลงซึ่งไม่น่าอยู่ให้พิจารณาจนจิตของตัวเองเนี่ยลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับของร่างกายจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ธรรมพุทธเจ้าทรงบอกปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาตามผลที่สุดโกฏัญญะวัปปะภัทยะมหานามะอสุจิก็พิจารณาจนสำเร็จเป็นโสดาบันเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไปหน้าตาจึงเกิดธรรมจักขึ้นมาจึงเกิดสูตรอันนี้ขึ้นมาเทวดาเนี่ยก็ฟังธรรมบรรลุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี่ก็เรียกว่าเรียนธรรมะพระไตรปิฎกย่อในกายตัวเองมีพระไตรปิฎกสมบูรณ์แต่คนโดยมากจะไม่เคยมาพิจารณาเรื่องอย่างนี้ก็จะไปนึกถึงเรื่องอย่างอื่นฉะนั้นกรรมฐานอย่างนี้เป็นกรรมฐานบทตัดอารมณ์ตัดความฟุ้งซ่านตัดกามราคะตัดนิวรณ์ตัดความสงสัยทำให้จิตใจคนเราเนี่ยสงบพอนึกถึงความไม่เที่ยงเป็นแปรปรวนแตกดับถึงความตายแล้วเนี่ยก็หมดความสงสัยทีนี้เราเข้าวัดเนี่ยเราก็เรียนรู้ธรรมจักรแบบนี้ก็กายของเราเนี่ยที่พุทธเจ้าเอามาสอนพุทธเจ้าเอาเรื่องของกายมาสอนเอาเรื่องของจิตมาสอนจิตเนี่ยเขาบอกว่าจิตเนี่ยบางครั้งก็คิดอดีตบางครั้งก็คิดอนาคตบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็รักบางครั้งก็เกลียดบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ชอบจิตคนเราเนี่ยมีอุปกิเลสมีทุกอย่างมีอิจฉาริษยามีเกลียดมีโกรธมีรักมีชังมีเรามีเขามีความคิดตกอยู่ในกระแสอารมณ์โลกอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่คือว่าความคิดของคนเราคือเรียกว่าเรื่องของจิตจิตคนเราเนี่ยคิดอย่างนี้อยู่ตลอดวันคิดไม่หยุดจะกินก็คิดจะนั่งก็คิดจะนอนก็คิดจะเดินก็คิดทำอะไรก็คิดคิดดีก็มีคิดชั่วก็มีเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีเป็นกุศลก็อกุศลเรียกว่าเป็นสังขารเป็นเจตสิกอยู่ตลอดวันท่านก็ให้ทำสติดูความคิดตัวเองแล้วก็วางใจเฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยรู้แล้วก็เฉยนี่ก็เรียกดูลมหายใจตัวเองดูกายตัวเองจิตคิดอะไรก็วางใจเฉยตามดูรู้จิตตัวเองจนเกิดเห็นจิตภายในจิตตัวเองเขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมแจ้งในธรรมคือเห็นสภาวะธรรมคือเห็นจิตที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับแล้วก็ไปเห็นนิวรณ์ตัวเองนั่งไปเนี่ยเดี๋ยวก็ง่วงคิดอยากนอนเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเอาเรื่องเก่ามาคิดมั่งเอาเรื่องใหม่มาคิดมั่งกระสับกระส่ายกระวนกระวายเอาจริงๆลังเลสงสัยอีกแล้วไม่มั่นใจตัวเองแล้วไม่มั่นใจในศีลไม่มั่นใจในสมาธิไม่มั่นใจในความรู้ตัวเองบางทีไปไม่สงสัยในศีล
คนอื่นสงสัยในสมาธิครูบาอาจารย์สงสัยในความรู้ครูบาอาจารย์สงสัยไปอีกแล้วว่าเอ๊ะมรรคผลมีหรือที่เขาปฏิบัติที่เขาพูดกันนั้นมีจริงหรือเขาเรียนมาพูดกันละมั้งมรรคผลหมดแล้วมั้งเกิดความสงสัยทำให้อยากให้จิตท้อถอยไม่อยากปฏิบัติตามเกิดความลังเลขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่อยากให้นั่งสมาธิเดี๋ยวก็เกิดใจคอไม่ชอบหุดหงิดบางทีก็เคลือบเคลิ้มไหลหลงเกิดความรักเสน่หาผูกพันในรูปสตรีบ้างบุรุษบ้างหรือรูปเสียงที่ตัวเองได้เคยเห็นเคยรู้เคยฟังมาเคยดูมาเกิดเอามาปรุงแต่งตอนนั่งสมาธิก็เป็นนิวรณ์อีกอันนี้เรียกว่าเรื่องของจิตทั้งหมดพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าให้ตั้งสติให้มั่นให้ตั้งสติให้มั่นอย่าทิ้งลมหายใจอย่าปล่อยใจไปตามอารมณ์เมื่อตั้งสติมั่นสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจิตย่อมสงบได้จิตย่อมตื่นได้การเข้าวัดก็เราก็เรียนเรื่องนี้เนี่ยทำไปแล้วเราก็เหลือใจเดียวกายเดียวจิตเป็นหนึ่งเกิดขึ้นขณะหนึ่งกับเราแล้วนี่เรียกว่าสวรรค์นิพพานเกิดขึ้นในใจเราได้ดังนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้ามาวัดเนี่ยเราก็ควรเรียนรู้ระยะสั้นๆก็คือการเรียนรู้กรรมฐานนี่เองถ้าเราไม่มีอารมณ์กรรมฐานบทนี้แล้วเนี่ยเราก็เสียเวลาที่เราเข้ามาวัดเราต้องเข้ามานึกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนนึกถึงความตายคนเราทุกวันเนี่ยตายกันทุกวันเจ็บกันทุกวันโรงพยาบาลก็สร้างไม่หวัดไม่ไหวป่าช้าเนี่ยทุกวัดเผาไม่ว่างอย่างวันนี้จะมาก็ไปเผามา2ศพไปเผาศพ1ศพ1ก็เผากันอยู่ก่อนแล้วนี่เรียกว่ามันมีความตายอยู่เบื้องหน้าทุกลมหายใจปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายปฏิบัติก็แก่ไม่ปฏิบัติก็แก่ปฏิบัติก็เจ็บไม่ปฏิบัติก็เจ็บปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักไม่ปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจะไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อพัดพรากจากของรักแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยเมื่อพลัดพรากจากของรักแล้วจะเศร้าโศกเสียใจมันต่างกันตรงนี้เองปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายแต่มาถึงตรงที่ว่าปฏิบัติก็พลัดพรากจากของรักไม่ปฏิบัติก็พลัดพรากจากของรักแต่เมื่อปฏิบัติแล้วจะไม่เสียใจในเมื่อพลัดพรากจากของรักจะไม่ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้าแต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะพลัดพรากจากของรักแล้วจะเสียใจจะน้ำตานองหน้าทำใจไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะเพราะขาดหลักปฏิบัติได้เปรียบกันตรงนี้เองผลลัพธ์ของการประพฤติปฏิบัติก็คือทำใจได้หักห้ามใจได้ควบคุมใจได้ปลงได้ปล่อยวางได้เหมือนกับเมียภรรยาพันธุมบดีอ่ะภรรยาพันธุมบดีฟังธรรมพุทธเจ้าอยู่ลูกชายไปลบกับพ่อลูกชายเนี่ยมีตั้ง20คนนางออก8ทีละคู่ละคู่เนี่ย10ครั้งเนี่ยมี20คนเขาออกอุบายคนมันเก่งเกินคนอื่นเขาเลยอิจฉากลัวจะเป็นใหญ่ในเมืองนั้นเขาก็เลยล่อไปฆ่าหมด
พอตายแล้วเขาก็ส่งสารมา

บอกนางที่วัดเชตวันก็มากระซิบกับนางบอกนางตอนนี้เนี่ยพันธุมวดีเนี่ยกับลูกเนี่ยถูกฆ่าตายหมดแล้วนะพระสารีบุตรท่านรู้ท่านก็เทศบอกนางของอะไรในโลกเนี้ยมันมีเกิดกับดับคนเราเนี่ยความตายเนี่ยเหมือนหม้อแตกเหมือนหม้อมันแตกแล้วจะมาปั้นใหม่มาต่อใหม่มันไม่ติดแล้วมันแตกแล้วอย่าไปเสียใจกับของแตกแล้วเลยนางก็ตอบในใจบอกฉันไม่เสียใจเพราะธรรมะมีอยู่ในใจแล้วชาตินี้ฉันได้พบพุทธเจ้าแล้วไม่เสียใจพอฟังธรรมเสร็จแล้วนางก็บอกกับพวกลูกอภัยอย่าเสียใจไปเลยนะเขาหมดอายุของเขาเขาไปดีแล้วเราก็ทำบุญให้เขาไปพวกสะใภ้ทั้งหลายก็ไม่เสียใจระงับใจได้ถือว่าสามีเนี่ยมันตายแล้วไม่จะทำไงร้องไห้ก็เอาคืนไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนที่ฟังธรรมเนี่ยคนที่มีธรรมะเนี่ยพัดภาคจากกันแล้วไม่เสียใจทำใจได้บางคนเนี่ยโยมลูกตายไปแล้วยังคิดว่าลูกไม่ตายเลยความรู้สึกว่าลูกไม่ตายคือไม่ยอมรับว่าลูกตายเพราะคนไม่มีธรรมะเอาแต่ความเศร้าโศกเสียใจในการจากไปฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะไม่เสียใจจะหักห้ามใจได้เพราะยอมรับความจริงว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นของเที่ยงเป็นของแน่นอนเรื่องความตายฉะนั้นเราได้เปรียบตรงที่เราได้ทำใจนี่เองเช่นเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างพระเนี่ยพระนี่เห็นอะไรพระก็ต้องหักห้ามใจเห็นของสวยของงามชาวบ้านเขาอยากได้พระก็ต้องห้ามไปเจอตามตลาดเขาเจออะไรเขาก็ซื้อกินของอาหารอร่อยชาวบ้านห้ามไม่ได้แต่พระเนี่ยต้องห้ามได้เพราะศีลเป็นเครื่องห้ามสมาธิเป็นเครื่องห้ามก็ไปซื้อกินกับเขาไม่ได้อิ่มแล้วก็แล้วกันไปเจอเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรงามๆก็ดูแล้วพระก็อยากได้ก็ห้ามกลายไปว่าพระเนี่ยมีสิ่งเดียวมีของสิ่งเดียวพอแล้วจะมีอะไรดีกว่านั้นก็ต้องห้ามใจฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติของพระเนี่ยจึงมีนิดเดียวไม่มีอะไรที่จะต้องการมากไปกว่าที่กินที่นอนที่อยู่เท่านั้นเพียงผ้าสามผืนเพียงบาทลูกเดียวเพียงมือเดียวเนี่ยแต่ญาติโยมเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้จักห้ามใจตัวเองขอบเขตตัวเองก็ไม่มีเห็นอะไรก็อยากกินอยากได้อยากดูอยากไปทุกอย่างเขาเรียกว่าทุกข์เพราะความอยากทุกอย่างแต่ถ้าเรามีขอบเขตเหมือนเรามาถือศีลนึงเนี้ยมันก็มีแค่กินแล้วสวดมนต์ภาวนาให้ความอยากทั้งหลายก็ดับไปก็สบายถ้าทำใจได้งี้มันก็ไม่เคยมีอะไรเดือดร้อนนี่ขอบเขตในการทำใจตัวเองฉะนั้นชีวิตการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใช้กรรมฐานเนี่ยพิจารณาให้มากขึ้นโดยการเอากายตัวเองเนี่ยพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ต้องไปมองใครมองที่ตัวเราให้มากนึกว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้นึกถึงความตายให้มากแล้วเราจะมีจิตใจที่สงบเยือกเย็น
แล้วก็จะไม่ค่อยเล่าร้อนเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นที่เขากลัวตายเขากลัวเจ็บเขากลัวแก่เขากลัวพัดพากจากกันยิ่งกลัวยิ่งทุกข์มากเหมือนอาจารย์ท่านบอกว่าพระ200องค์เนี่ยจะกรรมฐานเนี่ยหมดไม่ครบ200องค์พอจะเข้ากรรมฐานกลายไปว่าทุกคนเห็นว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นการทรมานแต่ที่จริงไม่ใช่ทรมานทรมานกิเลสตัวเองทรมานความไม่สงบไอ้ความไม่สงบเนี่ยมันอยากหนีอยากหนีออกจากวัดอยากหนีออกจากกรรมฐานแต่ถ้าทรมานไอ้ตัวไม่สงบออกไปซะแล้วเนี่ยมันก็อยู่วัดเป็นสุขอยู่วัดอย่างสงบอยู่เป็นพระอย่างสบายไอ้ที่มันอยู่เป็นพระไม่ได้อยู่วัดไม่ได้เนี่ยก็เพราะความสงบไม่มีดังนั้นพอเราทรมานไอ้ตัวสงบไอ้ตัวไม่สงบออกไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ความสงบเนี่ยพอใจสงบแล้วทีนี้สบายนั่งสมาธิเท่าไรก็ได้นั่งทั้งคืนนั่งทั้งวันก็มีความสุขยิ่งนั่งยิ่งเป็นสุขแต่พอใจไม่สงบเนี่ยพอพูดถึงจะทำสมาธิเนี่ยหาอุบายไปแล้วไม่ไหวแล้วนั่งต้องเป็นชั่วโมงใครจะไปนั่งไหวไปนั่งคุยกันดีกว่าหรือไปนอนดีกว่านั่นเรียกว่าหาความสุขจากความสงบไม่ได้ต้องไปหาเรื่องไม่สงบฉะนั้นคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยจึงไม่หนีออกไปจากวัดจึงไม่หนีออกไปจากความสงบอยู่ที่ไหนก็มีความสงบพอรักแล้วว่าความสงบเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งจิตใจที่เยือกเย็นผ่องใสเบิกบานทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานก็คือทางสงบนี่เองไม่ใช่สงบแบบไม่พิจารณาสงบแบบพิจารณาพิจารณาทั้งอาการ32พิจารณาทั้งความคิดนึกของตัวเองว่าขณะนี้เราตกอยู่ในอารมณ์อะไรตัวอะไรนิวรณ์ตัวไหนเราคิดดีหรือคิดชั่วชอบแล้วไม่ชอบรักชังอะไรเราก็รู้จิตของเรานี่คือหลักของสมาธิปัญญาควบคู่กันไปเรื่องการที่เรามาวัดเนี่ยเราเรียนระยะสั้นๆหรือการเรียนศีลสมาธิอย่างนี้เองเราไม่ต้องไปเรียนยาวนานแต่ว่าพระเนี่ยมีบุญบารมีที่ได้บวชได้เรียนพุทธศาสนาเนี่ยยาวนานก็มีความสุขยาวนานมีความทุกข์น้อยลงเหมือนท่านมาบวชอยู่วัดเนี่ยท่านเรียนพุทธศาสนา10ปี20ปี30ปีเนี่ยท่านมีความสุขยาวนานญาติโยมมาเรียนแค่วันหนึ่งก็มีความสุขวันหนึ่งเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้แต่จะเอาความสุขอย่างพระเนี่ยต้องมีโอกาสมาเรียนนานๆปฏิบัตินานๆที่พระท่านได้เปรียบเราก็คือว่าท่านสละทุกอย่างสละบ้านสละเรือนสละลูกภรรยาสามีภรรยาลูกท่านจึงได้มีความสุขอยู่ยาวนานต่างกับชาวบ้านชาวบ้านในสละได้แค่พักเดียวมาฟังธรรมก็สบายใจมาถือศีลก็สบายใจแต่พอกลับไปบ้านก็วุ่นวายต่อแต่ก็ยังดีนั่นแหละเพราะเราได้มาปฏิบัติธรรมกำจัดความวุ่นวายออกไปได้พักหนึ่งก็ถือได้ความสุขระยะหนึ่งแต่ไม่ยาวนานเหมือนพระแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยบรรลุธรรมะเข้าใจว่าโอ้โรคนี้ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไปหมดยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วตายก็อะไรไปไม่ได้พอคิดอย่างนี้ชาวบ้านคนนั้นจะได้ความสุขมากกลับไปบ้านก็มีความสุขเพราะใจไม่ติดค้างอะไร
พราะมันไม่ค่อยวุ่นวายมันปลงได้ทำใจได้ก็ถือว่ามีความสุขระยะยาวได้แต่ถ้าเราเป็นพระเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านก็อยู่ไม่ได้หาความสงบสุขไม่ได้เพราะใจของท่านไม่ได้อยู่วัดแต่ถ้าใจของท่านอยู่วัดกายของท่านอยู่วัดได้ท่านก็มีความสุขก็อยู่กับธรรมะคือความเย็นอย่างชาวบ้านเนี่ยเอาธรรมะไปใช้ที่บ้านธรรมะคือความไม่โกรธคือความเย็นนั่นเองยังอยู่วัดเนี่ยเรามาหัดกันไม่โกรธหัดไม่อยากได้ของใครหัดทำสติดูลมหายใจอยู่เรื่อยดูการปฏิบัติตัวเองอยู่เรื่อยก็เรียกว่านี่แหละหัดละปล่อยวางอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ความสุขเพราะใจตัวเองเนี่ยไม่คิดอะไรมากรวมแล้วการที่เรามาวัดกันในวิธีกรรมในวิธีกรรมเนี่ยเราจะทำแต่พิธีกรรมเราจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสมาธิแต่เราควรเมื่อมีวิธีกรรมแล้วเนี่ยเราควรจะมีการปฏิบัติในตัวเราเราจึงจะได้รับรสของความสงบอย่างน้อยเนี่ยให้รู้กระแสธรรมคือสมาธิบ้างขั้นใดขั้นหนึ่งก็ยังดีขั้นคณิกะก็ยังดีสงบสักพักหนึ่งก็ยังดีอุปจาระสมาธิก็ยังดีถ้าถึงอัปปนาสมาธินี่ถือว่าเราเริ่มเป็นผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงความสงบอย่างแนบแน่นเขาเรียกว่าจิตใจดวงนี้ถูกขัดเกลาอย่างดีขึ้นใจที่เข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยหลับตาเมื่อไหร่ก็สงบหลับตาก็สงบลืมตาก็สงบคนที่มีสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหลับตาลืมตาก็สงบก็มีความสุขหลับตาก็เป็นสุขลืมตาก็เป็นสุขนี่เขาเรียกว่าคนมีสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิแต่ขั้นวะวะแบมแบมแค่คณิกะสมาธินี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วเริ่มลิ้มรสความสงบแล้วขอให้ทำต่อไปก็จะมีความสุขมากขึ้นในไม่ช้านะเดี๋ยววันไหนไม่ช้าเพราะเริ่มคณิกะสมาธิแล้วโดยมากคนเราเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆในดีบวชใหม่ๆเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยทำสมาธิดีมากพอไปนานๆแล้วนิวรณ์ครอบงำหมดไม่ค่อยทำต่อไม่ค่อยฝึกต่อเนี่ยน่าเสียดายตกอยู่ในความหลงความประมาทสำคัญตนผิดคิดว่าได้ธรรมะแล้วเลยไม่ทำต่อพอนักเข้าก็เสื่อมนักเข้าก็พูดได้ทำไม่ได้แต่นี่ถ้าเราไม่ทอดทิ้งเนี่ยยิ่งมีความสงบเท่าไรยิ่งทำให้มากเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นที่อยู่ของใจเราจะมีความสุขมากของอันนี้จะไม่เสื่อมไปจากเราจะติดตัวไปยันตายเรียกว่าเอาไปใช้ได้ทั้งภพนี้และภพหน้านี่คือการปฏิบัติที่เราเข้ามาชั่วระยะสั้นแต่ความสงบเนี่ยถ้าจะสงบเนี่ยไม่กี่นาทีก็สงบคนเรารู้ตัดใจได้ละปล่อยวางกังวลได้เนี่ยขอให้ตั้งใจจริงๆขอให้ตั้งใจภาวนาจริงๆก็สงบได้ทุกคนรู้ได้เห็นได้ทุกคนนี่คือการหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แนะนำเรามาพวกเรากันมาหรือที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันหลวงพ่อสังวาลเขมโกอยู่วัดทุ่งท่านทำสมาธิตั้งแต่ยังไม่บวชท่านบอกท่านป่วยมากป่วยเดินไม่ไหว

0: บอกว่ามีแม่ชีมาสอนสอนสัมมาอรหังแม่ชีวัดปากน้ำไปสอนท่านสัมมาอรหังท่านก็สัมมาอรหังสัมมาอรหังบอกท่านบอกสัมมาอรหังอันเนี้ยช่วยท่านเยอะเลยท่านบอกเอ๊ปฏิบัติไปปฏิบัติไปไม่บวชตายบวช ดีกว่าท่านก็เลยบอกภรรยาบอกฉันขอบวชบอกภรรยาบอกเธอจะแต่งงานก็แต่งไปเถอะฉันขอบวชท่านก็เลยบวชเลยได้สัมมาอรหังแล้วบวชเลยบอกทำอยู่หลายปีพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ป่าช้าเลยไปอยู่ป่าช้าท่านก็ใช้พุทโธพุทโธกับสัมมาอรหังก็อาจารย์เดียวกันเนี่ยใช้พุทโธอยู่ 5-6 ปีแล้วก็นั่งไปนั่งไปวันหนึ่งไอ้คนมาลักขุดกรุฉันนั่งอยู่ในประชาคนมาลักขุดกรุที่วัดบ้านถึงนั้นมันมีกรุของเก่าแก่มานั่งขุดกรุมันมากันถือจอบถือเขานั่งสมาธิพอตกเย็นแล้วก็นั่งสมาธิเอ๊ะมันจริงหรือของปลอมเห็นคนมันมาคุยกันอยู่ที่เจดีย์ท่านก็นั่งหลับตาดูกำลังขุดกรุกันแล้วก็เอาพระออกมากององค์ใหญ่ใหญ่พระดีๆงั้นเลยท่านบอกนั่งสมาธิก็เห็นอยู่งั้นแหละก็เลยออกจากสมาธิลองไปดูซิมันจริงหรือมันปลอมท่านก็ถือไฟฉายไปดวงเดินกำหนดไปป่าช้านั้นมันรกมากผีดุเจ้าที่ก็แรงท่านก็ไปยืนบังอยู่ข้างหลังเออจริงไม่ใช่สมาธิหรอกที่ท่านนั่งท่านก็นั่งเห็นมันกำลังขุดเอาพระออกมาแล้วปลุกท่านก็ไปยืนบังต้นไม้เงาดำๆไอ้พวกนี้พอขุดพระขึ้นมาหมดพอเห็นหลวงพ่อยืนดำๆนั้นนึกว่าเจ้าที่มามันโจรเพ่นหนีหมดเลยมันกลัวมันนึกว่าหลวงพ่อน่ะเป็นเจ้าที่มันทิ้งพระหมดเลยพอลูกเจ้าท่านก็บอกเจ้าวาดบอกไปเอาพระคนมาขุดกรุก็เลยเป็นกรุวัดไปเลยสมภารก็มาขนเอาไปหมดแต่แล้วตอนนี้ไอ้คนพวกนั้นนะท่านก็ไม่ได้พูดกับใครจนท่านมาสร้างวัดทุ่งสร้างวัดทุ่งสามัคคีธรรมเจนคนพวกนั้นแก่มาแล้ว70 60 80แล้วพวกนักขโมยขุดกรุก็เข้ามากรรมฐานกับท่านมาวัดทุ่งก็คุยเรื่องอดีตความหลังแม้เมื่อสมัยก่อนหลวงพ่อผมไปขุดกรุวัดบันทึงนะผมขโมยเองแหละผมไปขุดกันเจ้าที่แรงหน้าดูเลยพอผมขุดเสร็จแล้วเจ้าที่มายืนตัวสูงเลยพวกผมเลยกลัวโดดเพ่นหนีกันหมดเลยคุณพ่อก็บอกว่าเหรอเจ้าที่นะอาตมาเองเนี่ยอาตมานั่งสมาธินึกว่ามันจริงหรือเปล่าเห็นว่ามันมีคนมาขุดตุกก็เลยในสมาธิมันบอกว่ามีคนมาขุดเห็นกำลังขุดกันอยู่ก็เลยลองไปดูว่าสมาธิจริงหรือมันปลอมก็ไปเห็นโยมอาตมาก็ยืนแอบดูอะไม่ยอมไม่ปรากฏตัวก็เลยรู้ก็ขำกันนะหัวเราะกันว่าโอ้เสียดายที่ตอนนั้นท่านนึกว่าเจ้าที่จริงๆที่ไหนกลายเป็นหลวงพ่อไปยืนดู
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระชตุกันนีเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังท่านพระชตุกันนีผู้มีพระอรหัตธรรมได้บรรลุถึงสันตบทปรากฏอยู่ในธรรมเนียบของพระอสีติมา

ได้บรรลุถึงสันตบทปรากฏอยู่ในทำเนียบของพระสีติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้า80รูปก่อนบวชเคยเป็นผู้เรียนจบมนต์ทั้งหลายจากสำนักของพราหมณ์ภาวรีและเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของพราหมณ์ภาวรีทั้งมีบริวารถึง 1,000 คนชีวประวัติของท่านจึงชวนให้น่าสนใจชีวประวัติในปัจจุบันชาติของท่านพระชตุกันนีเถระมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถโชติกาซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายในความพระบาลีคัมภีร์คุตกนิกายสุตตนิบาตแห่งปารายณวรรคและในคัมภีร์คุตกนิกายจุรณีเทศแต่ในที่นี้จะขอนำมาเฉพาะเนื้อเรื่องจากพระบาลีความว่าท่านพระชตุกันนีเป็นบุตรของพราหมณ์ในพระนครสาวัตถีพอเจริญเติบโตแล้วได้เข้าไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีเพื่อขอศึกษาศิลปะวิทยาการที่ชตุกันนีมานพสมัครเข้าเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีนั้นเพราะพราหมณ์ภาวรีเป็นผู้รู้เจนจบในวิชาไตรเพศและร่างกายมีลักษณะพิเศษของมหาบุรุษลักษณะ3ประการทั้งเป็นราชปุโรหิตของพระเจ้าประเสธิโกศลอีกด้วยจึงเป็นเครื่องช่วยให้ใครๆก็ตามเมื่อได้ยินชื่อของพราหมณ์ภาวรีแล้วก็อยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพื่อศึกษาวิชาไตรเพศในสำนักของท่านเพราะหน้าที่กิจการงานของท่านก็เป็นเครื่องช่วยให้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าพราหมณ์ภาวรีนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในราชสำนักการต่อมาพราหมณ์ภาวรีมีความเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์จึงกราบถวายบังคมลาพระเจ้าประสิทธิโกศลออกไปบวชเป็นดาบสตั้งอาศรมสำนักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีซึ่งเป็นพรมแดนแห่งแว่นแคว้นอัสกะกับแว่นแคว้นมูลกะตั้งใจบำเพ็ญพรตและเป็นคณาจารย์สอนศิษย์ด้วยมนต์ต่างๆชตุกันนีมานพพร้อมด้วยมานพผู้เป็นศิษย์อื่นๆและลูกศิษย์ทั้งหลายของตนได้พากันออกบวชตามพราหมณ์ภาวรีนั้นเมื่อพราหมณ์ภาวรีเข้าไปอาศัยอยู่นั้นบ้านในบริเวณนั้นได้เป็นหมู่ใหญ่และเจริญไพบูลย์ขึ้นและพราหมณ์ภาวรีได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากชาวบ้านหมู่นั้นท่านจึงได้บริจาคมหาทานเป็นมหายัญประจำทุกปีวันหนึ่งพราหมณ์ภาวรีบริจาคทานอันเป็นมหายัญแล้วกลับเข้าไปสู่อาศรมได้มีพราหมณ์อีกผู้หนึ่งเป็นผู้มีเท้าพิการมูลฟันเคละศีรษะเปื้อนเปรอะด้วยธุลีเดินงกงันเข้าไปหาพราหมณ์ภาวรีและพูดขอทรัพย์500กหาปณะฝ่ายพราหมณ์ภาวรีเห็นพราหมณ์นั้นแล้วจึงเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะและปราศัยไต่ถามถึงความสุขและความทุกข์แล้วกล่าวตอบว่าทรัพย์ของเราไม่มีเราได้บริจาคทานไปหมดแล้วพราหมณ์นั้นโกรธแซงปั้นเรื่องหลอกลวงขึ้นขู่ว่าเมื่อเราออกปากขอท่านไม่ให้อีก7วันศีรษะของท่านจะแตกออกเป็น7เสียงพราหมณ์ภาวรีฟังคำขู่ของพราหมณ์นั้นแล้วเกิดเป็นทุกข์ใจถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับมีร่างกายสู้ผอมไม่มีอารมณ์ที่จะบำเพ็ญฌานนี่ก็เป็นเรื่องโดยทั่วไปเมื่อใครได้ประสบกับความทุกข์ใจอันเป็นต้นเหตุสำคัญแล้วสิ่งต่างๆที่จะตามมาก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็คิดฟุ้งซ่านทำให้จิตใจไม่สงบเรื่องการจะประพฤติปฏิบัติสมณธรรมนั้นเป็นอันว่าต้องเลิกละกันไปเพราะอะไรเพราะใจเป็นทุกข์ใจไม่สงบจะไปปฏิบัติธรรมได้อย่างไรครั้งนั้นเทวดาผู้หวังดีรู้เหตุการณ์ดังนั้น

จึงเข้าไปหาพราหมณ์ภาวรีและกล่าวเตือนสติว่าพราหมณ์ผู้นั้นเป็นคนโกหกหลอกลวงเขาไม่รู้จักศีรษะไม่รู้จักธรรมะที่เป็นศีรษะทั้งไม่รู้จักธรรมะที่เป็นเหตุทำให้ศีรษะตกไปด้วยพราหมณ์ภาวรีฟังคำของเทวดาแล้วดำริว่าเทวดานี้คงจะรู้เรื่องนี้ดีจึงกล่าวขอร้องว่าขอจงบอกศีรษะและธรรมะเป็นเหตุทำให้ศีรษะตกไปแก่ข้าพเจ้าดีเถิดเทวดากล่าวตอบว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักศีรษะและธรรมะที่เป็นเหตุทำให้ศีรษะตกไปเช่นกันแต่เรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นราชโอรสของสักยราชแห่งราชวงศ์ของพระเจ้าโอกาคราชพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้ดีในขณะนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่ณราชมณฑลแห่งพระเจ้าโกศลในพระนครสาวัตถีพราหมณ์ภาวรีทราบเรื่องดังนี้มีความเบิกบานใจคลายจากความเศร้าโศกและเกิดปีติอันไพบูลย์จึงได้เรียกศิษย์ทั้งหลายผู้สำเร็จมนต์มาบอกให้ทราบว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วพวกเธอจงไปสืบสวนดูให้รู้ความจริงพวกมานพเรียนถามพราหมณ์ภาวรีว่าข้าแต่ท่านอาจารย์พวกกระผมจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยอุบายอย่างไรครับพราหมณ์ภาวรีกล่าวแนะนำพวกมานพเหล่านั้นให้ใช้ตำราลักษณะพยากรณ์ศาสตร์คือความรู้ใช้ทำนายลักษณะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการตามที่มีมาในมนต์ทั้งหลายแจ่มแจ้งบริบูรณ์คือถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชนะศัตรูทั่วปฐพีมีมหาสมุทร4เป็นขอบเขตทรงปกครองโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทยาและศาสตราถ้าออกบรรพชาเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกในโลกนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่พราหมณ์ภาวรีได้แนะนำให้พวกลูกศิษย์ทั้งหลายได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะพิสูจน์ดูว่าท่านที่อ้างตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีลักษณะเป็นประการใดถ้ามีมหาบุรุษลักษณะ32ประการตามที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพราหมณ์แล้วเนี่ยก็เป็นที่เชื่อถือได้และอีกประการหนึ่งที่พราหมณ์ภาวรีได้กล่าวแนะนำให้พวกลูกศิษย์ได้ใช้วิธีการพิสูจน์ดูว่าใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่อีกวิธีการหนึ่งคือให้นึกทูลถามปัญหาด้วยใจ3ข้อหมายความว่าถ้านึกปัญหาในใจแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยพระวาจาตรงตามที่นึกทูลถามเนี่ยครบ3ข้อก็พอจะเชื่อใจได้ว่าท่านผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์ภาวรีกล่าวแนะนำวิธีการพิสูจน์แล้วจึงผูกปัญหาให้มานพ16คนออกไปตามสืบหาพระผู้มีพระภาคเจ้าชตุกันนีมานพผู้เป็นหนึ่งในบรรดามานพ16คนเหล่านั้นจึงได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณปาสานเจดีแว่นแคว้นมคธและได้เป็นผู้กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่11เมื่อท่านได้รับพระพุทธานุญาตแล้วก็ได้กราบทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแกล้วกล้าผู้ไม่ทรงมีความใคร่ในกามผู้ทรงข้ามพ้นห่วงกิเลสได้แล้วข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจึงมาเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีพระญาณดังดวงพระเนตรอันเกิดพร้อมกับการตรัสรู้
ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกสันตบทคำว่าสันตบทนี้ก็คืออมตะนิพพานและธรรมะอันแท้จริงแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีเดชพระองค์ทรงครอบงำกิเลสกามทั้งหลายให้เหือดแห้งหายได้แล้วเหมือนพระอาทิตย์อันส่องแผ่นดินให้เหือดแห้งไปด้วยรัศมีขอพระองค์ผู้ทรงมีพระปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินโปรดตรัสบอกธรรมะเครื่องละชาติและชราในอัตภาพนี้ที่ข้าพระองค์พึงทราบได้แก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนชตุกันนีท่านเห็นแล้วซึ่งเนกขัมมะคือการออกจากกามโดยความเกษมคือปลอดภัยจงกำจัดความกำหนัดในกามทั้งหลายเสียกิเลสเครื่องกังวลที่ท่านยึดถือไว้ควรสลัดออกไปอย่าให้เกิดแก่ท่านได้กิเลสใดในการที่แล้วมาท่านจงเผากิเลสนั้นให้เหือดแห้งไปเครื่องกังวลในภายหลังอย่าให้มีแก่ท่านถ้าท่านจะไม่ถือเอากังวลในท่ามกลางท่านจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปดูก่อนพราหมณ์อาสวะคือกิเลสที่หมักดองในสันดานทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพคือผู้สิ้นอาสวะกิเลสผู้ปราศจากความกำหนัดในนามรูปโดยประการทั้งปวงในเวลาจบลงแห่งพระคาถาอันเป็นพระพุทธนรัตตอบของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมจักสุขได้แก่ดวงตาคือปัญญาที่รู้เห็นธรรมอันปราศจากธุลีมนทินได้เกิดขึ้นแก่เทพยดาและมนุษย์นับจำนวนเป็นพันๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาและมานพทั้งปวงผู้เป็นบริวารของชตุกันนีมานพได้มีฉันทะความพอใจเป็นอันเดียวกันมีการประกอบเป็นอันเดียวกันมีความประสงค์เป็นอันเดียวกันและมีการอบรมเป็นอันเดียวกันกับชตุกันนีมานพได้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นคือไม่มีอุปาทานอันเป็นตัวชักนำให้หลงผิดพร้อมกับการได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นหนังเสือชดาหญ้าคากรองไม้เท้าเต้าน้ำอันเป็นบริขารของดาบสกับทั้งผมและหนวดพลันหายไปทันทีชตุกันดีมานพได้ครองผ้าจีวรผ้าสังคติบาทและเครื่องบริขารของพระภิกษุแทนและได้นั่งประนมมือนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบโสรสะปัญหาจบลงแล้วชตุกันนีมานพพร้อมด้วยมานพ15คนและบริวารทั้งสิ้นพากันกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสมบทาพระชตุกันนีเถระหลังจากได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้เล่าอัตตชีวประวัติของท่านไว้ตามที่มีมาในคัมภีร์คุถกนิกายอัปปทานความว่าในพุทธกาลแห่งพระปฐมุตระสมาสัมพุทธเจ้านั้นข้าพเจ้าได้เกิดเป็นบุตรของเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสวดีมีความสุขสมบูรณ์ทุกประการในการนั้นข้าพเจ้ามีปราสาทเป็นที่อยู่3หลังมีทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากบำรุงบำเรออยู่ด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีพวกนักดนตรีขับกล่อมข้าพเจ้าล้วนแต่หมู่นารีเพื่อกระทำให้ข้าพเจ้ามีใจเพลิดเพลินยินดีข้าพเจ้าไม่รู้จักเวลากลางวันกลางคืนเปรียบเหมือนพระอินทร์ในดาวดึงสวรรค์
มีพวกเดินทางไกลพวกกำพร้าพวกขอทานมาขอทานที่บ้านของข้าพเจ้าเป็นนิดส่วนสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นนาบุญอันล้ำเลิศผู้จะกระทำให้เกิดบุญแก่ข้าพเจ้าก็ได้มาสู่เรือนของข้าพเจ้าฝ่ายพวกช่างต่างๆมีช่างไม้อ้อช่างเสือลำแพนช่างหนังช่างไม้คนทำการงานช่างปั้นภาชนะช่างแก้วช่างโลหะช่างทองช่างเย็บผ้าช่างดีบุกช่างสอนช่างกลึงช่างย้อมผ้าเป็นต้นตลอดจนควานช้างและคนเลี้ยงช้างก็ได้มาสู่เรือนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีแก้ว7ประการเท่ากับพระราชาอรินธรรมราชพวกใดเป็นบริวารของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลี้ยงดูพวกนั้นให้อิ่มหนำสำราญในคราวนั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปฐมุตระเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงมีพระอรหันตสาวก 100,000 รูปเป็นบริวารเวลาพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปตามมันคาได้มีพระรัศมีสว่างไปทั่วทิศทั้งปวงเมื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นโลกนายกคือผู้นำชาวโลกเสด็จไปในที่ใดมีเสียงกลองดังสนั่นหวั่นไหวไปในที่นั้นมีพระรัศมีแผ่ซ่านจากโอรกายพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับรัศมีพระอาทิตย์แรกอุทัยฉะนั้นและพระรัศมีของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สว่างเข้าไปถึงตามบ้านเรือนของคนทั้งหลายข้าพเจ้าได้เห็นรัศมีของพระองค์แล้วจึงบอกแก่บริวารของข้าพเจ้าว่าผู้ที่เสด็จมาตามถนนนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐโดยแน่แท้ข้าพเจ้าบอกแก่บริวารดังนี้แล้วได้รีบลงมาจากปราสาทเข้าไปกราบทูลพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 100,000 รูปจงทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะครั้นกราบทูลแล้วจึงอัญเชิญพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ 100,000 รูปเข้าไปในเรือนข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าถวายโภชนาหารอันประณีตในเวลาที่พระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ฉันอาหารอยู่นั้นข้าพเจ้าให้พวกนักดนตรีประโคมเพื่อเป็นพุทธบูชาและหลังจากเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ขึ้นว่าผู้ใดบูชาตถาคตด้วยดนตรีทั้งถวายข้าวและน้ำแก่ตถาคตตถาคตจะพยากรณ์คติของผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำของตถาคตผู้ที่บูชาตถาคตด้วยดนตรีทั้งถวายข้าวและน้ำนี้จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งปวงเวลาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่นั้นจะได้ชักชวนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีล5และกุศลกรรมบท10ประการจะมีพวกนักดนตรีขับกล่อมอยู่เป็นนิดจะได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกตลอดเวลา 30,000 กับจะได้เป็นพระราชาประเทศที่เป็นเอกราชนับชาตินี้ได้ในกับที่ 100,000 ข้างหน้าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าโคดมเสด็จบังเกิดขึ้นในโลกบุตรเศรษฐีผู้นี้จะเกิดเป็นเทพพยดาหรือมนุษย์ก็ตามจะมีทรัพย์สมบัติและบริวารไม่บกพร่องแล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีความแตกฉานในวิชาไตรเพศแล้วจะได้ออกบรรพชาเป็นสาวกของพระโคดมพุทธเจ้าจะอบรมบารมีจนสิ้นกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันต์จะยินดีอยู่ในพระศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าเหมือนพญาเสือโคร่งไกรสรราชสีมีความยินดีอยู่ในป่าฉะนั้นข้าพเจ้าชื่อชตุกันนีไม่เคยเป็นเทวดาหรือมนุษย์ที่ขัดสนเลยไม่เคยได้เกิดในทุกขติ
ม้แต่สักขนเดียวด้วยอำนาจพลานิสงส์ที่ได้บูชาพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดนตรีตลอดทั้งข้าวและน้ำในครั้งนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ยินดีในวิเวกคือความเงียบสงัดเป็นผู้สงบหาอุปธิคือกิเลสมิได้เป็นผู้สลัดกิเลสเครื่องผูกเสียได้แล้วเหมือนช้างสลัดปลอกขาดไปฉะนั้นข้าพเจ้าได้เผากิเลสทั้งหลายแล้วได้ทำลายภพได้สำเร็จวิชา3ประการปฏิสัมภิทา4ประการวิโมกข์8ประการและอภิญญา6ประการแล้วทั้งได้กระทำตามพระพุทธโอวาทเสร็จสิ้นแล้วเรื่องในตอนที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเรื่องที่แสดงให้ทราบถึงการกระทำบุญกุศลอันเป็นส่วนตัวของท่านพระชตุกันนีเถระที่ท่านได้กระทำมาแล้วในอดีตชาติโดยเริ่มต้นมาจากพุทธการของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าจะนับเวลาก็ล่วงมาแล้วได้100,000กับโดยนับถอยหลังไปจากพัทธกับนี้ส่วนเรื่องการกระทำความดีที่ได้ร่วมกระทำมากับพราหมณ์ภาวรีและมานพทั้งหลายในครั้งพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่มีกล่าวไว้ในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถโชติกาที่เป็นอัตถกถาอธิบายขยายความพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายสุตตนิบาตแห่งปารายณนวรรคนั้นก็ได้เล่าไว้แล้วในชีวประวัติของท่านพระอชิตะเถระถ้าว่าท่านผู้ฟังประสงค์จะทราบเรื่องพิสดารในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถโชติกาก็จะศึกษาได้จากในชีวประวัติของท่านพระอชิตะเถระงานของพระอรหันต์ทั้งหลายมักจะดำเนินไปตามพระพุทธธรรมบัญญัติภิกษุทั้งหลายตถาคตได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์แม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปในชนบทเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉะนั้นพระชตุกันนีเถระก็คงจะถือเป็นหลักปฏิปทากระทำงานเพื่อความเจริญแผ่ไพศาลของพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเพราะว่าพระอริยะทั้งหลายท่านมุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานเพื่อเอาเข้ามาที่ตัวแต่ทำงานเพื่อให้ประโยชน์แก่มหาชนนี่เป็นผลงานที่พระอริยะทั้งหลายท่านกระทำไว้เพื่อพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าชีวประวัติของท่านพระชตุกันนีเถระที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้สิ้นสุดใจความของเรื่องลงเพียงเท่านี้และพอดีกับเวลาของรายการได้หมดแล้วก็จำเป็นจะต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02

02-496-1164 02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร พระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ขึ้นมาอย่างนี้เรากินได้อย่างนี้เรากินไม่ได้อารมณ์นี้มันผุดขึ้นมานั่นน่ะอาหารนี่ไม่มีโทษหรอกแต่ใจเราไม่ได้พิจารณาใจเราไปหลงไปยึดไปยึดอะไรพอใจเราก็ยึดไม่พอใจเราก็ยึดนะแต่พอมาบวชเนี่ยเราก็มาพิจารณาอาหารก็เป็นกรรมฐานให้พิจารณาว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาหารเลยปฏิกูลให้พิจารณาว่าอาหารเป็นของสะอาดเมื่อไรก็ตามอาหารนี้ใส่ปากไปแล้วเนี่ยเป็นของไม่สะอาดทันทีเลยอาหารจะแพงแค่ไหนดีแค่ไหนถ้าใส่ปากไปแล้วนะบ้วนออกมาของเสียเลยนะเจ้าของเองก็ไม่กล้าเกินแล้วต้องทิ้งเลยแต่เราไม่เคยพิจารณาแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าโอ้เราอย่าไปหลงนะเรื่องกินเนี่ยเราอย่าไปหลงนะเรื่องกามอ่ะเราอย่าไปหลงนะเรื่องเกียรติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นสร้างทุกข์ขึ้นมาเองเพราะเราไม่มีสตินะเราไม่พิจารณาให้เกิดปัญญาแล้วรู้ไหมว่าบวชแปลว่าอะไรไม่ยอมมาบวชในธรรมะนั้นแปลว่าอะไรบางคนก็มาก็เสียใจทุกข์ใจร้อนใจอ่อนใจมาบวชน่ะมันจะได้ไหมล่ะมันจะได้ใจดวงที่ดีขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาดีขึ้นมาเข้มแข็งฉลาดขึ้นมามีกำลังขึ้นมามีไหมล่ะเราก็หาเหตุผลนะแต่คำว่าบวชเนี่ยมันแปลว่าลดละเลิกไอ้ที่เราเป็นทุกข์เพราะใจเราไม่ดีมันมีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบนั้นแบบนี้ในอดีตในอนาคตที่เราหนักอกหนักใจไม่ได้พิจารณาเลยมาบวชว่าจะทำไงใจเราจะได้โล่งอกโล่งใจบ้างใจเราจะได้สงบบ้างใจเราจะได้มีสติมีปัญญาบ้างพอมาบวชแล้วสิ่งที่หนักอกหนักใจเนี่ยก็ค่อยๆลดน้อยลงไปถอยน้อยลงไปจากการอะไรจากการที่มีขั้นมีตอนว่าเราต้องมาถือศีลศีลคืออะไรไม่ทำบาปไม่ฆ่า

ไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาก็มาถือศีลเมฆมะศีลแปดไม่รับอาหารหลังพิการไปแล้วไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ไม่ประดับตกแต่งไม่นั่งนอนที่นอนยัดเรียนดุลสัมฤทธิ์มาลดมาละมาเลิกเนี่ยไอ้ที่หนักอกหนักใจที่เราเคยพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดียึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่ก่อนเราทำไว้เยอะเลยไม่ได้บวชไงนะนินทานี่ไม่ต้องพูดนินทาได้ทุกวันเจอหน้าก็เป็นนินทากันพอมาบวชแล้วนินทาไม่ได้แล้วใครไม่คุยด้วยแล้วเรื่องนินทาเนี่ยเราก็ลดเราก็ละแต่ก่อนเราเคยเที่ยวเป็นนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันพอมาบวชแล้วเป็นนักเลงไม่ได้แล้วต้องเป็นนักบวชเคยกินเคยเที่ยวเคยเล่นก็ไม่ทำแล้วก็เลิกไอ้ที่เราทำไปกินไปเที่ยวไปเล่นเพราะไม่ได้พิจารณาว่ามันให้โทษมันให้ผลตัวเองก็เป็นทุกข์ด้วยก่อทุกข์ให้ตัวเองด้วยก่อทุกข์ให้ผู้อื่นด้วยฉะนั้นศีลแปลว่าปกติศีลเนี่ยปกติเลยนะปกติในโลกมนุษย์เนี่ยหมู่มวลมนุษย์ไม่เว้นเทวดาด้วยนะรักสุขเกียรติทุกเท่านี้เององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อเลยย่อโลกใบเนี้ยโลกกลมๆที่เรามีทุกข์เนี่ยหนักอกหนักใจไปทบทวนดูเถอะไม่มีศีลเท่านั้นเองเพราะเราไม่มีศีลควบคุมใจเราไม่ได้เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเบียดเบียนแล้วทำไปแล้วเป็นผลจึงเป็นกรรมพอเป็นกรรมแล้วเราก็เชื่อกรรมว่าโอ้เรานี่ไม่น่าพูดไม่น่าทำไม่น่าคิดอย่างนี้เลยเลือกเอามาบวชคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่งั้นบวชเนี่ยแปลว่าลดละเลิกอะไรพูดไม่ดีพูดไม่ได้แล้วเลิกไม่ทำอะไรทำไม่ดีไม่ทำเลิกหรือแม้แต่จะคิดแต่ก่อนเราไม่เคยหรอกคำว่าพิจารณาก่อนแล้วค่อยรับประทานอาหารเนี่ยอาหารและปฏิกูลไม่เคยได้ยินหรอกรู้แต่ว่าชอบกับไม่ชอบเท่านั้นเองแต่มาพิจารณาแล้วอาหารก็เป็นยาเท่านั้นเองพอเดิมรับทานไปแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นผมขนเล็บฟันหนังสุดท้ายแล้วเราก็ต้องถ่ายทิ้งไปก็เพียงแค่อาศัยพอเราบวชแล้วเนี่ยกายก็เบาใจก็เบาเพราะอะไรเพราะว่ามีสติขึ้นมาแล้วสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากในโลกใบเนี้ยไม่มีใครจะป้องกันเราได้แม้เรามีทุกข์มีภัยไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครป้องกันเราได้นอกจากสติและปัญญาเท่านั้นเองนึกเอาไว้เลยนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่เรามีทุกข์มีภัยเนี่ยที่เรามีลมหายใจอยู่นะเวลาเนี้ยลองทบทวนดูว่าที่เรามีทุกข์มีภัยร้องไห้เสียใจทุกข์ใจเนี่ยถามจริงๆเลยมีใครทำให้เราเป็นทุกข์ถามจริงๆเลยนะคำตอบมีคำตอบเดียวคือตัวเราเองเราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีเราคิดไม่ดีเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาเราจึงพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นคิดอย่างนั้นถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเราเป็นธรรมที่มีอุปการะรักษาใจเราเหมือนเวลาเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยถ้ามีเขื่อนนะก็กันน้ำไว้ได้เก็บน้ำไว้ได้แต่ถ้าไม่มีเขื่อนน้ำก็ท่วมสติสัมปชัญญะเปรียบเหมือนเขื่อนเราอยากจะพูดไม่ดีเรามีสติสัมปชัญญะพูดไม่ได้เราจะทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีอยากกระทำเคยทำพอมีสติมีสัมปชัญญะแล้วมากั้นใจเราทำไม่ได้แม้แต่มาเวลาเนี่ยเราฟังธรรมเราพอจะรู้ความคิดเราไหมว่าเราคิดอะไรอยู่ถ้ามันคิดอะไรรู้อะไรอยู่เนี่ยเรามีสติมีสัมปชัญญะความคิดนั้นจะดับเลยนะเพราะถูกกั้นไปไม่ได้แล้วแต่คนที่มาแล้วไม่เข้าใจพระพูดอะไรคิดอะไรไม่รู้นี่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีที่พึ่งฉะนั้นพอมาที่วัดสังฆทานของพ่อสนองกตปัญโยเนี่ยก็มาให้เราปฏิบัติให้เรามีศีลให้เรามีสมาธิ
ให้เรามีปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นยารักษาความเป็นมนุษย์ของเราโลกมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเป็นมนุษย์แต่ใจเนี่ยไม่ประเสริฐเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ใจไม่ประเสริฐไม่มีศีลนี่ก็คนที่ทุศีลชอบฆ่าชอบขโมยผิดรูปผิดเมียโกหกกล่าวคำหยาบเนี่ยค่อยไม่ประเสริฐละเป็นมนุษย์เนี่ยทำบาปไม่กลัวบาปเลยไม่รู้จักบุญด้วยไม่ประเสริฐไม่มีสมาธิควบคุมใจตัวเองไม่ได้นะใจร้อนโมโหโกรธพยาบาทโลภไม่รู้จักใจตัวเองไม่มีปัญญาเห็นบุญเห็นบาปไม่ประเสริฐเลยดังนั้นคนเป็นมนุษย์น่ะจะประเสริฐได้น่ะต้องประกอบด้วยมีศีลสมาธิปัญญาจึงจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้ทรัพย์สมบัติใดๆในโลกเนี้ยก็ประเสริฐตอนที่เรามีเราใช้ตอนเรามีลมหายใจแต่ไม่ประเสริฐนะก็เป็นโลกเป็นของที่อยู่กับคู่โลกเป็นของสมมุติขึ้นมาแล้วของเรานั้นทุกสิ่งในโลกเนี่ยเราเป็นเจ้าของไม่ได้เรายึดไว้ไม่ได้เข็มเล่มนึงได้เส้นนึงเนี่ยเวลาเราหมดลมไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปด้วยนะเข็มเล่มนึงได้เส้นนึงก็เอาไปไม่ได้อย่าว่าแต่สมบัติใดๆในโลกเลยจะไม่มีที่เราจะเอาของในโลกนี้ไปแต่ถ้าเราให้เราเอาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเถือศีลมาทำสมาธิให้เกิดปัญญาเราจะเอาไปได้หมดเลยสีเลนะสุขติยันติศีลจะเป็นเครื่องไปสู่สุขติสุขตินี่แปลว่าอะไรคนเราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเราจะตายที่ไหนรู้ไหมเราจะตายเมื่อไหร่รู้ไหมเราจะตายด้วยโรคอะไรรู้ไหมแล้วรู้ไหมว่าเราตายเราจะไปไหนเราจะรู้ไหมคำถามเนี่ยตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายแบบไหนตายด้วยโรคอะไรแล้วตายแล้วไปไหนเนี่ยเคยมีคำถามให้กับตัวเองแล้วก็มีคำตอบให้กับตัวเองได้ไหมเคยมีไหมว่ามีหรือไม่มีบอกเลยนะว่าไม่มีจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายที่ไหนก็ไม่รู้ตายตอนอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะตายไปโรคอะไรเราก็ไม่รู้แล้วที่สำคัญเราตายไปแล้วเนี่ยจะไปไหนเราก็ไม่รู้อันเนี้ยไม่ประเสริฐแล้วเรามีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวเนี่ยตายไปแล้วสมบัติเอาไปได้ไหมคนตายเยอะแยะมีใครเอาไปได้สักคนหนึ่งไหมเขามีเงินมีทองเขาไปไว้ไหนนะตายไปแล้วเนี่ยเรามีคำตอบไหมมีไหมมีสิเขาเอาไปไม่ได้เลยเห็นอยู่ว่าคนตายทั้งโลกก็สมบัติก็กองเคลื่อนโลกหมดไม่มีใครเอาไปได้เลยไหนละประเสริฐหามาทั้งชีวิตน้ำท่วมหามาทั้งชีวิตไฟไหม้หามาทั้งชีวิตแก่เจ็บแล้วก็ตายไปกองเอาไว้เอาไปไม่ได้สมบัตินั้นประเสริฐหรือเปล่าประเสริฐตอนที่เรามีลมหายใจได้ใช้ได้เฉยชมได้เป็นเจ้าของแต่หมดลมเมื่อไหร่ไม่ประเสริฐเลยศีลที่เรารักษาประเสริฐกว่าสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกเราไม่เคยทำบาปเลยด้วยกายวาจาแล้วก็ใจนะตอนอยู่คนก็เคารพนับถือเราจากไปนะตัวเราแตกดับแต่ใจของเราเนี่ยนึกถึงบุญที่เราทำไว้ไม่เคยทำบาปสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาเป็นโภคทรัพย์มนุษย์สมบัติยังไม่ตายและใจเราก็เป็นเทวดาแล้วมีหิริโอตตปะกลัวบาปไม่กล้าทำบาปต่อหน้าแล้วก็รับหลังตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วนะมีเมตตาแล้วของใครก็ไม่อยากได้แถมใครเดือดร้อนยังหยิบยื่นให้อีกจะพูดจะจาเนี่ยกลัววาจาเป็นหอกเป็นดาบเป็นปืนเป็นไฟไม่กล้าเลยเปลี่ยนวาจาเป็นดอกไม้เปลี่ยนวาจาเป็นน้ำผึ้งหวานด้วยหอมด้วยมีประโยชน์ด้วยแต่คนไม่มีศีลเนี่ยมีเงินมีทองวาจาเป็นยังไงโยมเสียงดังไหมตะคอกใส่ไหมมีตัวมีตนนะยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าตนเองมีเงินมีทองขึ้นมาแต่เรามีศีลมีธรรมนี่สงบเสงี่ยมนะพูดดังก็ไม่ได้พูดไม่ดีก็ไม่ได้พูดไม่สำรวมก็ไม่ได้โอ้คนนี้ดีนะ
มาบวชเนี่ยไม่พูดร้ายใครไม่ทำร้ายใครแล้วก็เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยคนที่มาปฏิบัติก็มีความสุขคนที่เห็นก็มีความสุขคนที่เกี่ยวข้องกับเราพ่อแม่พี่น้องเห็นโอ้มาไปบวชแล้วเขาเบื่อเขาทุกข์เขาลำบากไปบวชเนี่ยเขาไปสร้างบุญสร้างบารมีแล้วนี่ไงช่วยได้ถ้าไม่บวชนี่ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกข์เราทำขึ้นเองที่กล่าวมาทั้งหมดทุกข์เราทำขึ้นเองจากการที่เราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะทำบาปด้วยกายวาจาใจเนี่ยทุจริตกายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตมโนกรรมทุจริตจึงส่งผลให้เราเป็นทุกข์ผลของกรรมที่เป็นทุจริตเรียกว่าวิบากกรรมเนี่ยให้เราเป็นทุกข์ไม่ต้องรอให้ตายคนที่ติดคุกติดตารางโยมว่าเกิดจากบาปอะไรถ้าไม่ใช่ผิดศีลแล้วจะทำบาปจากอะไรได้อันนั้นเห็นชัดเลยไอ้พวกเราไม่ได้ติดคุกติดตารางแต่เรามีใครมาทำลายใจเราอยู่เหมือนกันนัตถิกัมมังสมาภรังแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีเราทำบาปไม่เอาบาปไม่มีหรอกบาปมันอยู่ในใจแล้วล้างไม่ออกด้วยนะมาบวชเนี่ยไม่ใช่ล้างบาปนะแต่เราหยุดลดละเลิกล้างไม่ออกหรอกเหมือนคำพูดเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาเจ็บใจนะขอโทษนะให้อภัยเราด้วยนะอโหสิกรรมนะเขาให้อโหสิกรรมที่เราไปทำร้ายด้วยวาจาแต่กรรมที่เราพูดไปแล้วไม่อยู่ในใจเรานะพอนึกถึงที่เราพูดทีไรมันยังทุกข์อยู่เลยไม่น่าพูดเลยล้างไม่ออกหรอกแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะแก้ก็ต้องการที่มาแก้ที่ใจจิตตั้งทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เคยพูดไม่ดีมีสติมีสัพพัญญะไม่พูดแล้วเคยทำไม่ดีรู้ทันแล้วว่าต่อนี้ไปเราไม่ทำแล้วแม้แต่คิดเนี่ยมันขี้เกียจเนี่ยโยมขี้เกียจเป็นไหมขี้เกียจเป็นไหมขี้เกียจฟังเนี่ยไม่ชอบฟังเนี่ยเป็นไหมถ้าเป็นไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ดีมันสอนให้เราไม่ฉลาดนะไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันทำได้ไอ้เรื่องดีมันทำไม่ได้ฉะนั้นการที่มาบวชเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติเนี่ยรู้ไหมว่าปฏิบัติแปลว่าอะไรปฏิบัติเนี่ยแปลว่าฝืนอะไรไม่ชอบเราไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ค่อยไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบสวดมนต์เนี่ยเราต้องฝืนนะฝืนเพราะอะไรเพราะใจของเรามันมีนะมันมีความโลภโกรธหลงมันพาให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมากมายมันครอบงำมันยึดอยู่ในใจเราซึ่งเราเอามันออกไม่ได้เป็นทาสมันแต่พอเรามาบวชแล้วเราก็ต้องสู้กับใจตัวเนี้ยอะไรไม่ดีเราก็ไม่ทำอะไรดีมันก็ไม่ทำนะเราก็ต้องสู้หัวใจว่าโอ้ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกครั้งไปพาจะขึ้นเทศน่ะก็ต้องระลึกถึงพระองค์ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่ใจเราเนี่ยมีกิเลสเนี่ยไม่ได้ไกลเลยมันอยู่ในใจเราเลยแต่นั้นพอเรามาทำความดีต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้นะเราต้องมีศีลเราต้องมีสมาธิคำว่าสมาธิเราต้องมีให้ได้ชีวิตเนี่ยเราอยากเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐต้องมีศีลมีสมาธิเพราะสมาธิแปลว่าให้เรามีสติตั้งมั่นให้เรามีจิตใจตั้งมั่นคนมีสมาธิแล้วจะมีปัญญาเห็นใจตัวเองได้มันคิดอะไรเราก็รู้ทันนะอาตมามานั่งเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยเวลาฟังธรรมแล้วง่วงเวลาเลิกฟังธรรมแล้วหายง่วงเลยไอ้นี่คือสิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายอ่ะเห็นบ่อยมากเลยคนที่ไม่เคยเข้าวัดพอเข้ามาแล้วพอฟังธรรมรับไม่ได้หรอก
ง่วงไม่ไหวแต่พอไม่ฟังธรรมเนี่ยตาสว่างปากนี่เลื่อนไหลเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะไอ้นี่คือเห็นชัดเลยเห็นชัดว่าคนเข้าวัดกับคนไม่เข้าวัดเนี่ยมันแพ้ใจกับชนะใจมันรู้ทันอารมณ์กับไม่ทันอารมณ์ไอ้ที่เราง่วงเนี่ยเป็นอารมณ์เราสู้มันไม่ได้เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอยากจะฟังอยากจะทำความสงบแต่สู้มันไม่ได้เพราะเราสร้างขึ้นมาเองนะนิวรธรรมจะบอกให้ที่มาของนิวรธรรมไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นมาทำร้ายเราไม่มีนะจะไม่มีไม่มีหรอกนิวรที่จะมาคอยทำร้ายเราเนี่ยไม่มีนิวรที่แท้จริงคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาทุกขั้นตอนเลยนะในตัวเราเนี่ยนิวรณ์เนี่ยทินมิทะเนี่ยขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหานอนโถโถทอถอยเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเราไม่เคยมีสติไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจไม่มีความอาถรรพ์เลิศเลิงไม่มีความบันเทิงใจพอมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วรับไม่ได้แล้วไม่มีเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยมาวัดไม่เคยมาฝึกไม่เคยมาปฏิบัติเพราะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาให้เขาไม่เอาหรอกเขาไม่มีเขาสร้างไว้เองแต่คนที่ตั้งใจฟังปฏิบัติธรรมรู้เรื่องเพราะเขาก็สร้างของเขาไว้นั่งแล้วก็ไม่หลับนั่งแล้วก็สู้กับใจตัวเองได้คนที่มีความอาฆาตพยาบาทนั่งแล้วร้อนหลนก็สร้างไว้เองตาเห็นอะไรก็โกรธหูได้ยินอะไรก็โกรธใจคิดนึกอะไรก็โกรธพอนั่งสมาธิก็เราหลอนทนไม่ได้ตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่มาถือศีลปฏิบัติธรรมเขาประมาทเขาสร้างกรรมของเขาไว้พอเวลามาทำความดีกรรมที่เขาเคยทำไว้มาให้ผลให้ผลต่อหน้าเลยไม่ต้องรอให้ตายนะฉะนั้นศีล5เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นเบื้องต้นที่เรามาสำรวมกายวาจาไม่ไปทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญแต่พอเราทำสมาธิเนี่ยสิ่งที่ละเอียดไปกว่าศีล5เนี่ยต้องทำให้ดีขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกก็ต้องมาละนิวรณ์ละนิวรณ์เนี่ยคนข้างนอกไม่รู้จักคนข้างนอกไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักแต่คนที่รู้จักคนที่เห็นเท่านั้นก็คือคนที่มาบวชมาปฏิบัติไม่เห็นนิวรณ์มีจริงนะอาจารย์นิวรณ์นี่มีจริงนะสู้ยากทินมิทะเนี่ยง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจขี้ค้านมีจริงพยาปทานี่มีจริงนะอาจารย์นั่งทีไรความโกรธไม่เคยหายเลยมันโผล่ขึ้นมาไม่ดีเรื่อยเลยกามฉันทะติดอยู่ในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ในใจวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านแล้วขออภัยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ยนั่งแล้วจะได้อะไรไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจของพวกนี้มันอยู่ในใจแล้วไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วฉะนั้นคนที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์จะประเสริฐได้ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยประเสริฐจริงๆนัตถิสันติปรมังสุขังที่สุดแล้วโลกมนุษย์มวลมนุษย์เนี่ยต้องการความสุขเนี่ยสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เรื่องจริงเลยสมบัติใดๆในโลกที่เรามีทำให้เราสงบไม่ได้มันตรงกันข้ามนะเหมือนกับไฟเวลาไฟไหม้เราเห็นน้ำเราจะรีบเอาน้ำไปดับเนี่ยบังเอิญน้ำที่เราถือไปเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันแล้วก็นึกว่าน้ำประสาทเข้าไปแล้วไฟก็ลุกกองโตขึ้นมาเลยฉะนั้นพอเรามาบวชมาปฏิบัติมาลดมาละมาเลิกเนี่ยมันก็มาเห็นความเป็นจริงว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้เข็มเล่มหนึ่งได้เส้นหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ยิ่งเวลาในน้ำท่วมเนี่ยเราก็เห็นนะฝนก็ตกทุกปีแหละแต่ก็น้ำท่วมก็ทำให้เสียหายแล้วก็เป็นทุกข์นะแล้วก็อยากจะหาอุบายแล้วก็บอกวิธีนะว่าหลักธรรมะเนี่ยก็มีเป็นวิธีด้วยนะแล้วก็มีอุบายดับทุกข์ได้ด้วยนะแต่ไม่ได้แก้ปัญหาข้างนอกทางโลกหรอกนะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ใจ
เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้

ในสมัยพุทธกาลนะเศรษฐีนะเขามีลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวคนนี้ไม่เคยลงจากบ้านเลยอยู่ที่บ้านปราสาทเนี่ยถึง7ชั้นนะมีคนรับใช้มากมายผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเลยที่จะไปเที่ยวตลาดไปอยู่ไปเที่ยวงานกระเล่นไม่เคยเลยอยู่แต่ในบ้านพ่อแม่กับพ่อนะห่วงนะเพราะว่าสวยด้วยรวยด้วยไม่ต้องลงจากบ้านก็ได้กินอยู่สบายแต่กรรมอะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้ก็ไปชอบคนใช้แล้วก็คนใช้ก็ถูกชะตากันก็หอบของทรัพย์สมบัติหนีตามกันไปพอหนีตามกันไปแล้วไม่นานผู้หญิงก็ท้องโต

ไปพอนี้ตามกันไปแล้วไม่นานผู้หญิงก็ท้องโตนะเป็นธรรมเนียมคนอินเดียต้องไปคลอดลูกที่บ้านแม่นะบ้านของตัวเองก็เลยจะไปคลอดลูกที่บ้านแม่คนที่เป็นผัวก็กลัวตัวเองฐานะคนใช้นะก็ไม่อยากให้ไปนะพอไปตามเมียไปคลอดกลางทางขึ้นมาก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านเราดีกว่าบ้านแม่ไม่ต้องไปก็พากลับบ้านพออีกปีหนึ่งก็ท้องโตเหมือนเดิมก็บอกว่าจะไปคลอดที่บ้านแม่แล้วนะผัวก็ไม่ให้ไปเหมือนเดิมสามีไม่ให้ไปสุดท้ายก็หนีไปจูงลูกคนโตไปด้วยสามีก็วิ่งตามไปพอคืนนั้นก็ฝนตกแบบเนี้ยแบบที่3 วัน 3 คืนแบบเนี้ยฝนตกเลยทั้งคืนเลยสามีก็ทำหน้าที่ว่าเดี๋ยวจะไปหาฟืนหากิ่งไม้มาบังไม่ให้ฝนมาทำให้ความทุกข์ยากลำบากระหว่างที่ไปตัดไม้ตัดฟืนเนี่ยมีงูตัวหนึ่งก็มากัดพอกัดปุ๊บสามีก็ตายสามีตายนะเวลานั้นผู้หญิงก็มีลูกคนหนึ่งจุงมาด้วยในท้องก็อีกคนหนึ่งก็ท้องแก่เขาคลอดพอดีพอคลอดออกมาฝนก็ตกฝนตกลงมาคนเป็นแม่นะเพิ่งคลอดเดี๋ยวนั้นนะคนเป็นแม่ก็ต้องดูแลลูกเดี๋ยวนั้นเลยทำตัวเองเป็นหลังคาเป็นบ้านเอาขาก็เอามือยันไว้เอาข้างหลังเป็นหลังคาไม่ให้ลูกเปียกพอสว่างมาทั้งคืนเลยพอสว่างมาก็คิดถึงสามีว่าไปไหนนะปากก็เพ้อไปบ่นไปหาว่าสามีไม่รักบ้างสามีเป็นอื่นบ้างพอจุงไปไม่นานไปเห็นสามีตัวเองนอนตายอยู่ถูกพิษงูกัดตายก็เอากิ่งไม้ใบไม้มากบเราสามีตายแล้วกลับบ้านดีกว่าระหว่างกลับไปน่ะก็มีแม่น้ำแม่น้ำก็ฝนตกหมาดเมื่อคืนนี่เองฝนตกเนี่ยน้ำก็เชี่ยวจะอุ้มไปสองอุ้มไปคนหนึ่งจุงไปคนคงไม่ไหวตัดสินใจวางคนโตไว้ที่ฝั่งหนึ่งอุ้มคนเล็กไปคนเล็กนี่คลอดในวันนั้นเลยนะคืนนั้นเองนะก็อุ้มไปวางไว้ที่พงหญ้าพอเห็นที่เหมาะๆแล้วก็เดินข้ามน้ำมายังไม่ทันถึงเลยถึงกลางแม่น้ำเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งมาเห็นก้อนเนื้อแดงๆก็นึกว่าชิ้นเนื้อแต่เป็นเด็กทารกนะเหยี่ยวก็มาทําท่าจะโฉบคนเป็นแม่ก็ตกใจร้องตบมือร้องไล่เหยี่ยวไอ้เสียงตบมือไอ้เสียงร้องเนี่ยไปให้ลูกคนโตได้ยินได้เห็นก็นึกว่าเรียกให้ลงมาก็รีบคาลงมาเดินลงมาถูกน้ําพัดไปอีกคนหนึ่งไอ้เหยี่ยวตัวนั้นก็ตัวใหญ่ด้วยมีกำลังก็เฉี่ยวลูกคนเล็กไปหมดเลยสามีก็ตายเมื่อคืนนี้เองเช้านี้มาลูกอีก2 คนคนเล็กก็เหยี่ยวเอาไปคนโตก็น้ำก็เอาไปมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะโศกเศร้าไปกว่านี้แล้วนะณเวลานั้นเลยน้ำก็เอาไปเหยื่อก็เอาไปงูก็กัดสามีตายก็คิดว่ายังไงก็ยังมีพ่อมีแม่มีสมบัติที่เรามาจากเมืองหนึ่งเราก็จะรีบไปพอไปถึงเมืองนั้นก็เห็นควันไหม้อยู่ทำนี่ไอ้ที่ไหม้ควันไหม้คืออะไรอ่ะบอกไม่รู้เหรอเมื่อคืนฝนตกเนี่ยบ้านเศรษฐีเนี่ยตายหมดเลยทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกชายตายหมดเลยรวมไปถึงคนชายด้วยไม่เหลือเลยตายหมดเลยเนี่ยที่เห็นอยู่น่ะก็เหมือนกับเชิงตะกอนเผาศพครอบครัวนี่แหละครอบครัวเป็นครอบครัวเศรษฐีผู้หญิงคนที่สามีตายลูก2 คนตายเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ยไฟก็ไหม้ซะอีกไหม้เอาหมดเลยนะเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาสมบัติไปไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยโยมว่าชีวิตมันจะรันทดอะไรขนาดเนี้ยมันจะทุกข์อะไรคืนเดียวเลยนะไม่ใช่เยอะเลยนะจะว่าไปแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้ก็เป็น

ได้นะดูอย่างในปานที่ผ่านมาเห็นไหมล่ะมันเอาทีเดียวทั้งหมู่บ้านเลยไม่ใช่เอาคนเดียวนะเอาทั้งหมู่บ้านไปเลยนะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่ภัยเราได้เห็นบ้างไหมเนี่ยเราเห็นบ้างไหมว่าชีวิตเรามีแต่ทุกข์มีแต่ภัยตัวเราก็มีแต่โรคต้องกินข้าวเป็นยาเนี่ยแล้วเราก็แก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันเราจะไปหลงอะไรกับชีวิตถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะได้อะไรเราก็ได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายการพักจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นผู้หญิงคนนี้ก็ร้องกรีดร้องออกมาสูญเสียทุกอย่างรวมไปถึงสูญเสียสติปัญญาก็หมดไปด้วยณเวลานั้นผ้าผ่อนที่เคยมีก็หลุดลุ่ยเลยกลายเป็นผู้หญิงเปลือยกายทั้งเนื้อทั้งตัวก็ไม่เหลืออะไรเลยใจก็ไม่เหลือด้วยหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปถึงวัดเชตวันมหาวิหารณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมอยู่หมู่สงฆ์ก็ดีญาติโยมก็ดีก็ต้อนกันห้ามกันว่าไม่เข้าไม่ได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพยานอย่างรู้ว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยก็มีบุญมีบารมีก็จะมาบวชมาปฏิบัติก็จึงอนุญาตให้เข้ามาพอเข้ามาแล้วคำแรกประโยคแรกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประทานให้ว่าดูก่อนขอให้เอาตั้งสติมาก่อนขอให้มีสติก่อนสิ่งแรกเลยก็คือสติในโลกมันนี้ในโลกมนุษย์เนี่ยที่เรามีเรื่องมีทุกข์มีภัยสูญเสียทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาสิ่งแรกเลยคือสติถ้าเรามีสติเมื่อไหร่ปัญหาก็มีแต่เรามีสติสามารถที่จะระงับได้แก้ปัญหานั้นได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ไหนก็ตามถ้าเรามีคำว่าสติคำเดียวเลยนะคำเดียวเท่านั้นน่ะถ้าเรามีนะปัญหานั้นก็มีแต่เรามีสติเป็นเครื่องกั้นกระแสอารมณ์ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเสียใจทุกข์ใจเนี่ยเราสร้างขึ้นของในโลกนี้เป็นของสมมุติทั้งนั้นน่ะเราสร้างขึ้นมาเองคนนี้พี่คนนี้พ่อคนนี้แม่คนนี้สมบัติคนนี้ลูกจริงๆแล้วก็เป็นทาสีเหมือนกันเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขอาตมาเอามานึกอยู่เรื่อยเสมอเวลามีทุกข์มีภัยก็ในสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขไม่ได้ระงับสังขารข้างนอกระงับสังขารในใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเองคนนั้นเราชอบคนนี้เราไม่ชอบเรื่องนี้เราเอาเรื่องนี้เราไม่เอาสมบัติตรงนี้เราเก็บสมบัติตรงนี้เราทิ้งเรายึดเองเราคิดเองเราสร้างกรรมก็จึงสร้างเราผู้หญิงคนนี้พอได้สติขึ้นมาก็ได้มีชื่อว่านางปัตตาจารานางปตาจาราเนี่ยก็เลยทูลขอว่าหม่อมฉันเนี่ยระลึกถึงคุณของพระองค์ขอให้หม่อมฉันได้บวชองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อนุญาตให้บวชเป็นพระภิกษุณีก็มีนามว่านางปตาจาราเถรีเป็นผู้ซึ่งบวชเพราะว่ามีความทุกข์มากเลยทุกอย่างทุกเรื่องในโลกมนุษย์ผู้หญิงคนไหนมีทุกข์ขนาดนางปตาจารามีไหมวันเดียวสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีไหมฉะนั้นใครมาบวชเหมือนวัดสังฆทานใครมาบวชผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ผู้หญิงคนนี้เสียใจผู้หญิงคนนี้แก่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีทรัพย์ผู้หญิงคนนี้เป็นโรคไปหานางปตาจารานางปตาจาราจะแก้ปัญหานี้ได้ทุกปัญหาเลยผู้หญิงคนไหนที่มีทุกเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปหาภิกษุณีชื่อนางปตาจาราเพราะนางปตาจาราเนี่ยผ่านอารมณ์นี้มาก่อนผ่านทุกเหล่านี้มาก่อนแล้วพระองค์ก็ยกย่องว่าเนี่ยเป็นผู้ทรงพระธรรมพระวินัยสามารถที่จะเป็นแบบให้พวกเรารู้ว่าที่เรามีทุกเนี่ยเป็นเพราะเราไม่มีสติที่เรามีทุกเพราะเราไม่มีสรณะสรณะแปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกฉะนั้นก่อนที่เราจะมารับศีลนะทุกครั้งไปเราต้องสมาทานก่อนพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิวัดสังฆทานนะก็เป็นวัดที่เวลาสวดมนต์เวลาญาติโยมมาทำวัดก็จะแปลข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามสามวาระเลยนะ 2,000 ปีถ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่ได้นะคนในโลกนี้ 8,000 ล้านนะพอเห็นประโยคนี้ต้องค้านแน่นอนต้องบอกว่าไม่จริงต้องมาพิสูจน์ว่าไม่ได้คำนี้เอามาใช้ไม่ได้แต่ตั้งแต่ในตรายมาจนถึงวันนี้ทุกคนก็ช่วยกันประกาศทุกคนก็ช่วยกันมาสรรเสริญทุกคนก็ช่วยมาปฏิญาณพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอด 2,000 กว่าปีเนี่ยระยะทางเนี่ยพิสูจน์ม้าพิสูจน์กำลังกลว่าม้าตัวนี้วิ่งเร็วแค่ไหนกำลังกลคือเครื่องยนต์น่ะรถวิ่งไกลแค่ไหนเร็วแค่ไหนวัดกันด้วยระยะทางระยะเวลา 2,000 ปีจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงพวกเราเนี่ยผ่านทุกผ่านภัยมาอาตมาว่าสมัย 2,000 กว่าปีก็มีทุกข์แล้วก็ทุกข์มากมายเหมือนกันเพราะในใจมีเรื่องเดียวเรื่องความโลภโกรธหลงที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์มีพระเมตตามาเผยแผ่หาทางดับทุกข์ให้ว่าทุกข์น่ะไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยทุกข์แท้จริงก็อยู่ในใจเราท่านนั่นเองฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้รู้จักทุกข์แล้วเราก็ต้องสามารถดับทุกข์ได้ด้วยนะทุกข์มันมีเหตุคือสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์น่ะคืออะไรคือตัณหาแปลว่าอะไรความทยานอยากความทยานอยากแปลว่าอะไรความไม่เคยพอยึดมั่นถือมั่นทยานอยากในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสความทยานอยากมีอยากเป็นความทยานอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นซึ่งมันอยู่ในใจเราตัณหักขโยสัพพะทุกขังชินาติฉะนั้นพอเรารู้จักตัณหาชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงณเวลานั้นนางปาตจาราเนี่ยพอบวชแล้วนะเป็นภิกษุณีเรื่องมันก็ตรงนี้แหละพอบวชแล้วไปบิณฑบาตพอคือจะขึ้นศาลาต้องล้างเท้าไอ้ช่วงล้างเท้าเนี่ยตักน้ำสมัยก่อนว่าสังฆทานเนี่ยไม่ใช่เป็นโบสถ์แก้วนะเป็นโบสถ์สังกะสีนะแล้วเวลาขึ้นศาลาต้องมีอ่างล้างเท้าแล้วจะมีพระเนี่ยบวชใหม่มาคอยรับใช้พออาจารย์ขึ้นครูบาอาจารย์ขึ้นพระก็จะคอยขัดให้ล้างให้แล้วก็มีผ้าเช็ดเท้าให้ในสมัยนั้นนางปตจลาเนี่ยก็เป็นภิกษุณีบิณฑบาตแล้วจะขึ้นศาลาก็ต้องเอาน้ำล้างเท้าพอเอาน้ำล้างเท้าราดไปนะน้ำที่มีจำนวนน้อยพอราดไปน้ำก็ซึมเข้าไปในดินหายไปแวบเดียวเลยเพราะดินมันแห้งก็ดูดน้ำหายแวบเดียวเลยณเวลานั้นนางปตจลาก็น้อมโยนิโสมนสิกามาเห็นว่ามวลมนุษย์เนี่ยเหมือนน้ำเลยดูอย่างเด็กในท้องก็ดีเด็กที่เพิ่งคลอดก็ดีอายุเหมือนลูกคนโตคนเล็กเนี่ยตายเกิดวันนั้นตายวันนั้นเลยเหมือนน้ำล้างเท้าไม่มีผิดเลยไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้พอเทน้ำครั้งที่สองไปน้ำก็จำนวนมากกว่าเก่าก็ไหลไกลออกไปว่าชีวิตก็เหมือนกับพี่ชายเราเนี่ยอายุมากกว่าเราหน่อยเดียวเหมือนสามีเราอายุเท่าๆกันก็ตายกันตามกันไปพอละครั้งที่สามน้ำก็ไหลไกลออกไปอีกโอ้ชีวิตหนอพ่อแม่เราหมดอายุก็เพราะตามการเวลาที่คนเราอยู่ได้ไม่ได้ถึงร้อยปีก็ต้องจากกันก็เห็นน้ำล้างเท้าซึมหายไปณเวลานั้นเองนางปตาจาราเถรีนั้นก็น้อมโยนิสมรัชกาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเลยเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราก็เห็นตามความเป็นจริงก็สามารถถอดถอนความโลภความโกรธความหลงเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นมาเรื่องเนี้ยอาตมาว่ามีข้อคิดหลายอย่างนะแต่ย่อไว้สามอย่างอย่างแรกเป็นเรื่องที่เราต้องนำมาปฏิบัติทุกครั้งไปเมื่อไรที่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจตาเห็นอะไรต้องมีสติหูได้ยินอะไรต้องมีสติใจคิดนึกอะไรมีสติจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสต้องมีสติ
ถ้าเรามีสติเราจะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้บาปเข้ามาไม่ให้บาปออกไปถ้าเรามีสตินะเราจะกั้นบาปไม่ให้บาปเข้ามาแล้วก็ไม่ให้บาปออกไปด้วยนี่เป็นการแก้ปัญหาด้วยป้องกันด้วยอย่างที่สองต้องเราต้องมีปัญญามีสมาธิต้องมีปัญญาเห็นว่าสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจังมีไหมสักอย่างโลกใบนี้ของเที่ยงอาตมาไม่เห็นว่าสังฆทานตั้งแต่ปี2530เนี่ยก่อนนั้นอีก2511เนี่ยหลวงพ่อสนองมาองค์เดียวเนี่ยก็มีหลวงพ่อโตองค์เดียวที่ตรงนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีวัดไม่มีพระไม่มีเป็นวัดร้างไม่มีต่อมาหลวงพ่อสนองเห็นว่าต่อไปที่เนี่ยจะเป็นที่มีประโยชน์จะมีพระมีโยมมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมธรรมะของพระเจ้าจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ก็มาสร้างวัดสังฆทานจนมาปีนี้2569รวมๆแล้ว50กว่าปีก็เจริญขึ้นมาแล้วต่อไปเนี่ยจะถึง1,000ปีไหมล่ะโยมจะถึงไหมทุกวันนี้คนก็ห่างคนก็หายในใจคนเนี่ยแทนที่จะมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจเราไม่เข้าวัดนะไปหาวัตถุห่างไปเรื่อยถอยไปเรื่อยทั้งที่ทางที่ดับทุกทางพ้นทุกข์ไม่อยู่ในใจแต่เราหนีใจตัวเองนะไม่มีปัญญาว่าทุกเนี่ยมันอยู่ในใจพระองค์ก็บอกทางเนี่ยทางที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะเป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์ให้กลัวด้วยนะจุดประทีปให้ด้วยจุดประทีปแปลว่าอะไรเวลาเราอยู่ในที่มืดเนี่ยถ้าไม่มีแสงสว่างเราก็เดินผิดทางนะหกล้มเจ็บปวดนะพระองค์ก็กลัวว่าเราจะลำบากจุดประทีปให้จุดประทีปในที่นี้ก็คือว่าขอให้เรามีสติเห็นอนิจจังแล้วก็มีปัญญาเห็นใจตัวเองหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสอนว่าสังฆทานมาเผยแผ่อาตมาฟังก็ดีคิดก็ดีพิจารณาก็ดีมาปฏิบัติก็ดีอาตมาก็ย่อให้นะดูตัวเองดูตัวเองอย่างเดียวเลยในสติปัฏฐาน4มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมธรรมในธรรมในที่นี้ก็คือตัวเราเองขันห้าเป็นอนิจจังขันห้าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่าดูก่อนขันห้าเนี่ยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์ควรจะยึดมั่นถือมั่นไหมปัญจวัคคีย์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นคำที่สามคำแรกสติคำที่สองก็คืออนิจจังคำที่สามก็คืออนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีสติมีปัญญาขนาดนี้แล้วโลกใบนี้ก็มีอยู่แค่นี้เองโลกใบนี้ไปอยู่แค่นี้เองมีความพอใจกับความไม่พอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราไม่ใช่ว่าเกิดชาติเดียวลองคิดให้ดีนะเราเกิดจนนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะแล้วเราก็ลองดูว่าชีวิตของเราที่ผ่านมามีอะไรบ้างในโลกที่เรามีเหตุอยู่เนี่ยยึดไว้ได้เป็นเจ้าของได้สักอย่างหนึ่งมีไหมมีหรือเปล่าในตัวเรามีไหมผมเส้นหนึ่งว่าไม่ให้ดำตลอดอยากขาวนะมีไหมเล็บไม่ให้ยาวได้ไหมหนังไม่ให้เหี่ยวได้ไหมในตัวเรามีอะไรเป็นของเราได้บ้างมีไหมกินแล้วก็หิวแล้วต้องถ่ายทิ้งอีกนะพอหมดลมเราเอาไปเผาเนี่ยหรืออะไรดินก็หายไปกลายเป็นขี้เถ้าน้ำก็ไม่มีไฟก็ดับเหลือขี้เถ้าอยู่เท่าที่เห็นอยู่เขาก็ไม่เอาด้วยนะเอาไปลอยอังคารแปลว่าอะไรเอาไปคืนแม่อะไรไปคืนแม่น้ำแม่มหาสมุทรหายไปไหนล่ะชีวิตเราไหนล่ะที่เราหามาทั้งชีวิตสมบัติอะไรจะมีค่าไปกว่าศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธะวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าไม่ประมาทในที่นี้มีอยู่เราไม่เคยให้ทานต้องให้ทานเราไม่เคยรักษาศีลต้องรักษาศีลเราไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักการปฏิบัติดูใจตัวเองเราต้องหาโอกาสชีวิตเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะ
การที่จะป้องกันภัยอันตราย

0: ได้ต้องมีสติมีปัญญาการที่เรารักษาความเป็นมนุษย์ได้เนี่ยที่ประเสริฐได้ต้องมีศีลมีการปฏิบัติธรรมและที่สุดแล้วเวลานี้นะก็หวังว่าเราได้ยินได้ฟังว่าชีวิตของเรามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับนี่คือความจริงนะซึ่งพระองค์ก็ของที่ปิดท่านก็เปิดให้ดูแล้วเปิดแล้วท่านก็ให้เราเดินทางนี้ด้วยว่าทางเนี้ยทางที่เราจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ไม่มีทางอื่นหรอกคือความไม่ประมาทคนที่ไม่มีศีลต้องรักษาศีลคนที่ไม่มีสมาธิต้องทำสมาธิคนไม่มีปัญญาต้องเห็นใจตัวเองว่าใจเรานี่แหละมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อไรก็ตามใจเราดีแล้วมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีล้วนแล้วแต่บุญเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นในเวลาเดียวกันเมื่อใจเรามีความโลภโกรธหลงจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีก็มีแต่ความทุกข์ยากลำบากนะไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้ข้อถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมัทธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเลกัตถระโคพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานนะครับครับจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัจเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดทุกท่านที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมารถลานธรรมนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับสำหรับทั้งเป็นวันเสาร์และวันอุโบสถของทางวัดสังฆทานนะครับก็มีทุกท่านได้มาบวชเนกขมะกันแล้วก็ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ได้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เวลาเกินนี้จะมีแสดงธรรมนะครับหลังจากทำเจริญพระพุทธมนต์เสร็จ2ทุ่ม3ทุ่ม3ทุ่มนะครับจะได้ความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พฤพงศ์ทิติคุณโนนะครับท่านจะแสดงธรรมหลังจากนั้นเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับก็จะได้ความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธก็จะแสดงธรรมณที่ลานธรรมนะครับถ้าฝนไม่ลงก็คงจะเป็นที่ลานธรรมถ้าฝนลงก็น่าจะขึ้นไปบุญศาลาในกรรมชั้น2นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็เป็นวันมงคลของทุกๆท่านครับ
2: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะพระอาจารย์ติเลกอัตตรโคเมตตาให้ธรรมะในวันนี้นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเป็นวันพระแรม8ค่ำก็เรียนเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะคะอยู่ใกล้วันไหนไปวัดนั้นสำหรับวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับนะคะให้

มาบวชในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมมาทำบุญสร้างกุศลกันสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา 11 นาฬิกานั้นได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัชรทานเมตตาแสงธรรมนะคะก็เชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสมาน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมในโอกาสวันพระสวัสดีค่ะต่อไปค่ะทุกท่านประจำที่นั่งนะคะบาอาจารย์จากบางสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ

0: ก็ตั้งใจบังสกุลให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไปนะรายชื่อเหล่านี้ก็เป็นรายชื่อของคุณงามความดีนะเป็นบุพการีเป็นบุคคลผู้มีคุณกับเราก่อนเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนที่เรารู้จักเหตุที่เราสามารถจำชื่อรายชื่อเหล่านี้ได้เพราะเป็นชื่อของคุณงามความดีนะเราก็ลืมไม่ลงนะเขาจากไปแล้วนะเขาก็ไม่ได้ขอให้เราจำนะแต่ว่าความดีอันนั้นนะก็กลับทำให้เราระลึกได้ดังนั้นความดีอันเนี้ยเราก็ต้องตอบแทนด้วยบุญนะนึกถึงท่านเป็นผู้มีพระคุณเราก็ต้องทำบุญนะให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้กายวาจาใจนะเราเป็นลูกของท่านเราก็ทำให้ท่านเพราะว่าเลือดเนื้อกายใจก็เป็นของท่านอยู่ดีสายท่าสายธรรมนี้ก็เป็นเหตุถ้าเกิดเราไม่ทำให้ท่านลองนึกดูลองทบทวนดูคน 8,000 ล้านคนจะมีใครคิดถึงรายชื่อเหล่านี้สักคนมีไหมลองทบทวนดูจะไม่มีเลยฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลที่หาได้ยากคือบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทิตารู้จักพระคุณท่านแล้วตอบแทนท่านด้วยเป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกในจำนวน 8,000 ล้านคนมีเราคนเดียวเท่านี้เองนะจะไม่มีบุคคลอื่นฉะนั้นพอเราคิดถึงสิ่งนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะไม่ประมาทนะท่านเป็นผู้มีพระคุณเราก็ต้องทำแต่คุณงามความดีนะพอร่างกายทั้งหมดที่เรามีก็เป็นของท่านท่านไม่ได้จากไปไหนความดีก็ยังอยู่ในตัวเราดังนั้นการบังสกุลเนี่ยเป็นการให้สติเป็นการให้เราโยนิโสมนสิการเห็นอนิจจังแล้วก็ไม่ประมาทว่าเราควรที่จะเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตของเราเนี่ยก็เหลือแต่คุณเท่านั้นเองคุณความดีที่เราทำไว้เนี่ยนะจะเป็นที่พึ่งของเราจากนี้ไปเราก็บังสกุลโยมก็พิจารณาตามไปด้วยอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: นะคำว่าเตสังอุปสมุสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขก็คือให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แล้วมีสังขารนะสังขารที่ปรุงแต่งให้เราเป็นทุกข์นะความโลภความโกรธความหลงให้กายสังขารฆ่าขโมยผิดลูกผิดเมียเนี่ยเราปรุงแต่งขึ้นมาเป็นทุกข์เราก็ระงับไม่ทำแล้วบาปเลิกทำวจีสังขารที่เราพูดออกมาบางทีใจเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็พูดโกหกพูดคำหยาบพูดนินทาพูดเพ้อเจ้อนี่คือวจีสังขารเราก็ระงับวจีสังขาร4เวลาเราอยู่คนเดียวเราคิดไม่ดีคนนั้นไม่ดีเรื่องนั้นไม่ดีในใจเรามีความโลภความโกรธและความเห็นผิดพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีที่พึ่งรู้ทันอารมณ์ตัวเองระงับสังขารไม่คิดแล้วให้เราสงบดีกว่าให้เราเมตตาดีกว่าอันนี้เป็นเหตุให้เราได้มาบังสกุลเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขจากนี้ไปก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาด้วยยาธาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลัง พวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีฉันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุ
0: อาตถะไม่ต้องแปลนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสร้างคังนามามีอนุโมทนาทุกบุญนะช่วยกันเก็บนะฝนจะตกแล้ว
1: ครับก็ตอนนี้ทุกท่านก็จะต้องพักนะครับแล้วก็ทำบัตรสวดมนต์พักกลางวันนะครับเที่ยงครึ่งน่าจะเป็นสลามเนกมะนะครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านไปพักตามปริยาสายได้เลยนะครับแล้วเก็บเสือด้วยนะครับแล้วเกินไปทำบัตรสวดมนต์ที่บนศาลาเนกขมะเที่ยงครึ่งครับครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านใบจันทร์ติเลอังการะโกก็แสดงคำจบแล้วนะครับ
2: มาจริงๆนะเนี่ย

ังแจ้งผู้ทราบเมื่อนักบวชในขมะล้างพระหน้าเสร็จแล้วให้ขึ้นไปทำวัดสวดมนต์ในวันบูชาลาในขมะประชาพันธ์แจ้งผู้ทราบเมื่อนักบวชในขมะล้างพระหน้าเสร็จแล้วให้ขึ้นไปทำวัดสวดมนต์กลางวันบูชาลาในขมะขอบคุณครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาชั้นนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแพร่คัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านถวายบ้างนะ
2: เป็นคนที่ฟรีไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จได้ดำเนินเยียวยาการในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่เด็กพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่บรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: เราออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยซุ้งซิ่งดีด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็น ขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยฝ่ายนึงนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าไม่เจ้าอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทองของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราแต่
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อย

รงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2500

0: 21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกศิลป์ไทยตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบท้องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้า

ราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้

เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรแล้ว

0: ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะก็เขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ให้ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อ อุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุ้กว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อ พิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีแต่รู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมัดองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4ค ินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งที่ใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่ง
1: ลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไ

นั่นแหละต้องสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วเป็นองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม26 กรกฎาคม 2497

เอตังพยังมระเนเปกขมาโนปุญญานิกยิราธะสุขาวหานีติบุคคลผู้เพ่งเห็นภัยในความตายควรทำความดีทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ดังนี้บัดนี้จะได้แสดงธรรมิกถาพรรณนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีทักขินานุปทานที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรได้บำเพ็ญในวาระวันนี้เพื่ออุทิศกัลปนาผลให้แก่ผู้วายชนไปสู่โลกอื่นแล้วนั้นชื่อว่าได้ทำตามประเพณีของบัณฑิตผู้นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นเพราะเหตุว่าบุคคลที่ตายไปนั้นมีความเป็นอยู่ผิดจากพวกเราคือไม่มีการค้าขายทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีวิตเหมือนอย่างพวกเรามีแต่เสมอผลกรรมเก่าที่ตนทำไว้หรือญาติมิตรทำอุทิศให้ในโลกนี้เท่านั้นคือใครได้ทำกรรมดีไว้ย่อมได้เสมอผลเป็นสุขถ้าทำกรรมชั่วไว้ย่อมได้เสมอผลเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้จึงสมควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะทำแต่บุญกุศลคือความดีไว้ให้มากเพื่อเป็นที่พึ่งของตนและเพื่อเป็นการตอบแทนอุปการะคุณแก่ท่านผู้มีบุญคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้วแก่ตนในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งจัดเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมทานแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็ได้ทรงสรรเสริญไว้ว่าเลิศกว่าการให้อย่างอื่นดังพระพุทธภาษิตว่าสัพพดานังธรรมดานังจินาติแปลว่าการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงดังนี้ต่อไปนี้จะได้อธิบายพระพุทธภาษิตคาถาที่ยกไว้ข้างต้นนั้นว่าเอตังพยังมระเนเปกขมาโนปุญญานิกยิราธะสุขาวหานีติแปลว่าบุคคลผู้เพ่งเห็นภัยในความตายควรทำความดีทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ดังนี้ธรรมดามนุษย์เราทุกคนย่อมมีสภาพเหมือนกันคือมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายในที่สุดทุกท่วนหน้าแต่ว่าความแตกสลายคือความตายนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวแม้ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ย่อมมีความตายเป็นปลายทางด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าความตายนี้ควรพิจารณาว่ามีทั้งคุณและโทษสำหรับบุคคลผู้มีความคิดสั้นๆก็เป็นโทษแก่เขาทำให้ใจหดหู่หมดกำลังใจที่จะทำคุณงามความดีอะไรๆในโลกต่อไปคือเขาไปเห็นแต่ส่วนตายฝ่ายเดียวส่วนที่ไม่ตายมองไม่เห็นความจริงของคนเราทุกคนมีเรื่องอยู่สองอย่างคือสิ่งที่ตายได้หนึ่งสิ่งที่ไม่ตายนั้นหนึ่งเช่นร่างกายเป็นธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลไปจนถึงแตกสลายในที่สุดตามธรรมดาของเขาจะว่าตายก็ได้จะว่าไม่ตายก็ได้คำที่ว่าตายนั้นคือสูญหายไปจากพวกญาติมิตรอย่างที่เคยเป็นอยู่แต่สภาพของร่างกายได้แปรไปหารูปเดิมของเขาเท่านั้นเช่นธาตุดินก็แปรไปเป็นดินธาตุน้ำก็แปรไปเป็นน้ำธาตุไฟก็แปรไปเป็นไฟธาตุลมก็แปรไปเป็นลมเข้าหาที่เดิมของเขาเปรียบเหมือนก้อนน้ำแข็งถ้าบุคคลเก็บไว้นานๆน้ำแข็งนั้นก็ละลายกลายเป็นน้ำตามสภาพเดิมของมันเท่านั้นฉะนั้นคนเราจะว่าตายก็ได้จะว่ายังไม่ตายก็ได้แต่ไม่คงรูปอย่างที่เราเคยเห็นโลกจึงสมมุติเรียกว่าตายนักปราชญ์ผู้มีปรีชาญาณย่อมไม่เห็นเป็นของแปลกในเรื่องความตายแต่ยังมีปัญหาอยู่ว่าความตายนั้น
จะประกอบไปด้วยบุญหรือบาปเล่าอันหนึ่งส่วนจิตใจที่ได้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ยิ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติไม่ตายแต่ว่าเปลี่ยนแปลได้เพราะเหตุบุญกรรมเป็นผู้ตกแต่งคือแต่งภูมิจิตใจและแต่งภพชาติเช่นแต่งปุถุชนให้เป็นกัลยาณชนแต่งกัลยาณชนเป็นอริยชนเป็นต้นแต่งภพชาติเช่นทำกรรมดีตายไปต้องไปที่ดีมีสุขติเป็นต้นทำกรรมชั่วต้องไปสู่ที่ชั่วมีทุคติเป็นต้นถ้าเป็นผู้บำเพ็ญความดีจนถึงที่สุดเป็นเหตุละกรรมดีกรรมชั่วเสียได้แล้วเขาจะไม่มีอาการเปลี่ยนแปลเลยที่เรียกว่าอมตะดังนี้แต่คนเราโดยมากคิดไม่ถึงความจริงมักมองข้ามความจริงไปจึงไม่ได้ไม่ถึงอมตะเพราะเหตุความโง่เขลาเบาปัญญาความไม่รู้มาปิดบังซึ่งเรียกว่าอวิชชาธรรมดาจิตใจนั้นเป็นของละเอียดสุขุมมากไม่อาจมองเห็นด้วยตาได้เปรียบเหมือนไฟในอากาศเป็นของมองเห็นได้ยากบางคนอาจเห็นว่าไม่มีเลยเพราะเหตุนี้บุคคลผู้ขาดวิจารณญาณจึงเห็นว่าตายแล้วสูญดังนี้ถ้าจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งจิตใจนี้เปรียบเหมือนไฟร่างกายเปรียบเหมือนเทียนที่จุดไว้ถ้าเชื้อและไส้หมดไฟต้องดับอาการที่ไฟดับนั้นไม่ได้หมายถึงไฟสูญหายไปหรือไม่มีไฟเราสามารถจะจุดเทียนเล่มใหม่ได้ก็เพราะมีไฟเป็นเชื้ออยู่แล้วจึงจะจุดเทียนเล่มใหม่ติดเพราะไฟที่ละเอียดยังมีอยู่ทั่วไปในอากาศดังนี้อัตภาพร่างกายของมนุษย์เรานี้ก็เป็นเช่นนั้นคือเมื่อร่างกายแตกสลายสูญสิ้นไปจิตย่อมก่อภพใหม่ได้อีกถ้าหากเชื้อคืออวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นมูลเหตุยังมีอยู่ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรีบทำบุญกุศลไว้ให้มากเพราะบุญกุศลนำความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและโลกหน้าสมเด็จพระพุทธภาษิตว่าสมด้วยพระพุทธภาษิตว่าสุโขปุญญัสสะอุจจโยความสะสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาให้บุญยังสุขขังชีวิตะขังขยัมหิบุญให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตและพระพุทธภาษิตคาถาว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิท่าห้นติปานินังบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าดังนี้คำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขซึ่งเป็นผลเกิดจากการทำความดีความดีที่จะทำนั้นมีมากมายนักกล่าวโดยย่อมีสองอย่างคือ 1. บุญที่เป็นส่วนเหตุที่เราจะต้องทำขึ้นนี้หนึ่ง 2. บุญอันเป็นส่วนผลคือความสุขนี้หนึ่งบุญที่เป็นส่วนเหตุนั้นมีอยู่3อย่างคือทานใหม่บุญสำเร็จจากการให้ทานหนึ่งศีลใหม่บุญสำเร็จจากการรักษาศีลหนึ่งภาวนาใหม่บุญสำเร็จจากการภาวนาหนึ่งในพระอภิธรรมท่านกระจายบุญกิริยาวัตถุเป็นสิบคือทานกระจายเป็นปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญกุศลให้ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการรับอนุโมทนาส่วนบุญของกันและกันสามอย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นค่าศึกแก่อิจฉาความริษยาและความตระหนี่ได้ศีลใหม่กระจายออกไปเป็นอัปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมต่อวุฒิบุคคลสามจำพวกคือชาติวุฒโธผู้เจริญด้วยชาติหนึ่งวยวุฒโธผู้เจริญโดยวัยหนึ่งคุณวุฒโธผู้เจริญโดยคุณหนึ่งวยาวัจจใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายในกิจที่เป็นกุศลด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดศีลใหม่และอัปจายนะวยาวัจจะสามอย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นฝ่ายจารีตศีลด้วยกันภาวนาใหม่นั้นกระจายออกเป็นธรรมัสสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นของตนให้ตรงทั้งสี่อย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาได้บุญกุศลนี้จะเกิดขึ้นได้ย่อมอาศัยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นมูลเหตุสมด้วยพระบาลีว่าอโลโภดานะเหตุความไม่โลภเป็นเหตุให้บริจาคทานอโดโซสีละเหตุความไม่โกรธเป็นเหตุให้รักษาศีลอโมโหภาวนาเหตุความไม่หลงเป็นเหตุให้เจริญภาวนาดังนี้บุญกุศลที่บุคคลทำไว้แล้วย่อมทำให้บุคคลนั้นมีความสุขกายสบายใจเมื่อนึกถึงคราวไหนก็ทำให้เกิดปีติอยู่เสมอเป็นอริยทรัพย์ติดตามบุคคลนั้นเป็นประดุจเงาติดตามตัวไปอยู่เสมอไม่ลดละถึงแม้บุคคลนั้นจะตายไปบุญก็ติดตามไปตกแต่งภพชาติที่ดีให้ซึ่งเรียกว่าปุญญาภิสังขารอันหนึ่งคนที่ตายไปแล้วก็ดีหรือที่จะตายต่อไปก็ดีเปรียบเหมือนบุคคลจะเดินทางไปต่างประเทศก่อนจะไปต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมจึงจะสะดวกสบายในการเดินทางเช่นนำเงินไปฝากธนาคารเปลี่ยนสภาพเงินไทยให้เป็นเงินต่างประเทศเสียก่อนจึงจะใช้ได้ในต่างประเทศถ้าถือเอาเงินไทยไปจะใช้ไม่ได้เลยข้อนี้ฉันใดบุคคลผู้ตายจากโลกนี้ไปจะถือเอาเงินทองพัสดุสิ่งของติดตัวไปเพื่อใช้ในโลกหน้าไม่ได้เลยเป็นอันขาดในเมื่อมีชีวิตอยู่นำไปฝากไว้ในธนาคารของชาวพุทธเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในซึ่งได้แก่การบริจาคให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นต้นทรัพย์เหล่านั้นจึงจะใช้ได้ในโลกหน้าดังนี้ถ้าบุคคลมีแต่ทรัพย์ปลอมๆคือทำแต่บาปอกุศลไว้
เมื่อตายแล้วจะไปสู่สถานที่มีความสุขความเจริญก็ไปไม่ได้เพราะขาดทรัพย์จะกลับมาสู่มนุษยโลกอีกก็มาไม่ได้เพราะขาดทรัพย์คือมนุษยธรรมจำเป็นต้องกลายเป็นพูดผีปีศาจเที่ยวหลอกหลอนมนุษย์เข้าสิงเข้าทรงหลงทิศหลงแดนไปได้รับความลำบากมากเหตุนั้นการทำบุญไว้ได้แก่ทานการบริจาคก็เหมือนกับเราได้ฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารเพื่อใช้สอยในต่างประเทศนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นต้องมีหนังสือเดินทางเป็นเครื่องแสดงสัญชาติว่าเราเป็นคนชาติไหนมีหลักฐานแน่นอนได้แก่การตั้งอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีลเพื่อกำจัดกิเลสอย่างหยาบอันเกิดขึ้นทางกายวาจาเป็นการแสดงสัญชาติของพุทธบริษัทข้อที่สามนั้นต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจะสะดวกได้แก่การเจริญภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดคือนิวรณ์ไปจากใจทำจิตใจให้ตรงเป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดวิชาสามขึ้นในใจคือ 1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติของตนเองในภพหลังได้ 2. จุตูปปาตญาณกำหนดรู้คติต่างๆของสัตว์ทั่วไปเช่นตายอยู่เกิดอยู่ทั่วๆไปเลวทรามประณีตสุขทุกข์เป็นมาเพราะเหตุอะไรก็ทราบได้ในทางจิต 3. อาสวัคคยญาณมีความรู้เกิดขึ้นในทางจิตเป็นเหตุให้ชำระอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองให้สิ้นไปตามกำลังของวิชานั้นนั้นนี้แหละคือภาษาต่างประเทศสำหรับพวกพุทธบริษัทจะไปกันอย่างสนุกสนานและสว่างไสวตามรายทางก็บริบูรณ์ด้วยทรัพย์จะได้เห็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นคือสวรรค์และนิพพานสมความปรารถนานี่แหละชื่อว่าไปดีแม้จะอยู่ก็ดีอยากกลับมาก็มาได้ถ้าไม่อยากกลับก็เรียนภาษาวิชาเพิ่มเติมให้ถึงที่สุดกล่าวคือนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารถึงความเกษมสำราญนิราชภัยทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี้ย่อมอำนวยวิบากสมบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติได้รับสมบัติทั้งสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามกำลังความสามารถของตนบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งสามประการชื่อว่าผู้ไปดีผู้มาดีและผู้อยู่ดีเพราะเป็นผู้มีกายวาจาและใจดีจะไปอยู่ที่ไหนไหนก็ปราศจากเวรภัยในที่ทั้งปวงเป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพิจารณาความเป็นอยู่ของตนว่าเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายทุกวันเวลานาทีจะหลบหนีไปไม่พ้นจึงสมควรสร้างกุศลทั้งสามประการมีทานศีลภาวนาให้เกิดมีขึ้นในตนผลความดีคือความสุขเกษมสารก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังความสามารถของตนสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาธรรมเทศนาวสาเนในการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขอให้ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลณเวลาวันนี้หรือได้บำเพ็ญมาแล้วในวันอื่นๆก็ดีจงตั้งใจนึกแผ่ผลบุญกุศลที่ได้ทำแล้วนี้ไปยังท่านผู้ล่วงลับไปสู่ปรโลกให้ได้รับการอนุโมทนาเพื่อสำเร็จประโยชน์สุขแก่ท่านตามสมควรแก่คติภพที่จะพึงเป็นไปได้นั้นเถินดังรับประทานวิสัชนามาด้วยประการฉนี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้

โอวาทบางตอนของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการาม

หนึ่งจำเป็นอยู่บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อตนของตนไปตกอยู่ในถิ่นใดๆก่อนจะหนีไปจากถิ่นนั้นๆก็ควรที่จะคลายความดีไว้เสียก่อนจึงค่อยไปความดีอันใดก็ตามเป็นไปเพื่อโลกหรือเพื่อธรรมถ้าเห็นว่าตนพอทำได้ก็ควรจัดทำขึ้นสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นย่อมเป็นอนุสรณ์แก่เราทั้งหลายตัวเราตายหนีไปจากโลกนี้แล้วลูกเรายังหลานเราอยู่ชื่อเสียงเรายาวขอท่านทั้งหลายจงคิดอย่างนี้ 2. ศาสนาเป็นของโลกไม่ใช่ของโดยเฉพาะสำหรับประเทศใดเมืองใดหรือบุคคลใดพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศาสนาไว้ครอบโลกทั่วถึงกันหมดฉะนั้นเราอย่านึกประมาทว่าตัวเราคนเดียวนี้จะช่วยพระศาสนาได้อย่างไรต้องเข้าใจว่าตัวเราคนเดียวนี้แหละเมื่อทำความดีแล้วย่อมเป็นการช่วยคนได้ทั้งหมู่ 3. คนเรามีทั้งส่วนดีและส่วนชั่วคนที่ชั่วก็มีดีอยู่บ้างไม่ได้ชั่วไปเสียทั้งหมดต้องมองดูเขาในแง่ดีบ้างเหมือนลูกไม้บนตั้งย่อมมีผลไม่เสมอกันคนก็ไม่เสมอกันแต่ต้องทำใจของเราให้เสมอไว้ใจเราบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีฉะนั้นจงทำใจของเราอย่าให้มีโกรธโลภหลงใครทำได้ก็จะได้บรรลุผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ 4. การบำเพ็ญบุญกุศลย่อมเกิดได้จากทางกายทางวาจาและทางใจของเราทางกายวาจานับเป็นกุศลส่วนหยาบและส่วนกลางได้แก่การบำเพ็ญทานและศีลเป็นต้นส่วนที่ละเอียดนั้นคือการบำเพ็ญกุศลทางใจได้แก่ภาวนา 5. ทานที่พร้อมด้วยองค์สี่คือ 1. วัตถุสมบัติได้มาด้วยความสุจริต 2. เจตนาสมบัติประกอบด้วยใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง 3. คุณสมบัติผู้ให้ต้องมีกายสุจริต 3. วจีสุจริต 4. และมโนสุจริต 3. และ 4. ผู้รับก็ต้องมีคุณธรรมคือศีล5ศีล8ศีล10และศีล227เป็นต้นตัวผู้ให้มีองค์3ก็เหมือนกับก้อนเศร้า3ก้อนผู้รับมีอีกองค์หนึ่งก็เป็นภาชนะที่วางบนก้อนเศร้าเมื่อทานนั้นประกอบด้วยองค์4ดังนั้นเมื่อใดพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศของดีนั้นทำนิดเดียวก็เป็นมากของไม่ดีทำมากก็เป็นน้อยของดีด้วยทำมากด้วยยิ่งดีเลิศ 6. ศีลเป็นส่วนสำคัญถ้าศีลไม่มีจะไปสร้างความดีทุกอย่างพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญคนทำทานสักแสนครั้งถ้าไม่มีศีลแล้วก็ช่วยไม่ให้ตกนรกไม่ได้ศีล นี้จะมีเท่าไหร่ก็ตามรวมลงในข้อใหญ่ก็มี2 อย่างคือกาลศีลอย่างหนึ่งนิจศีลอีกอย่างหนึ่งคนที่รักษาได้บางการบางเวลาไม่เสมอไปก็เหมือนมืดบ้างแจ้งบ้างจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227ก็ตามเมื่อรักษาไว้ไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นกาลศีลทั้งสิ้นนิจศีลคือสามารถปฏิบัติไปจนตายโดยไม่ล้มความตั้งใจเลยจะเป็นศีลอะไรก็ตามก็ตั้งใจปฏิบัติไปจนตายจนเผาไฟเลยไม่เลิก

ไม่รื้อไม่ถอนนี่อย่างนี้ดีมากแต่ไม่ว่าศีลอะไรต่างกันโดยชื่อและอานิสงส์เท่านั้นศีลมีลักษณะเป็นสามอย่างสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุให้เกิดในสุขตินี่เป็นศีลของเทวดาสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์นี่เป็นศีลของมนุษย์สีเลนะนิพพุติงยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนี่เป็นศีลของอริยชน 7. ภาวนาเป็นยอดของการบุญคนมีศีลแต่ไม่มีภาวนาก็ไปนิพพานไม่ได้การภาวนาเป็นบุญอย่างยอดเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่นั่งให้สบายจะขัดสมาธิหรือพับเพียบก็ได้แล้วแต่จะเหมาะแก่สถานที่และสังคมมือขวาวางทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งใจหายใจเข้าออกด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาไม่ใช่เป็นเรื่องของพระธุดงค์หรือเป็นของพระของเนนของคนโง่คนฉลาดหรือคนมีคนจนแต่เป็นของซึ่งทุกคนทุกเพศทุกชั้นทุกวัยจะทำได้คนเจ็บไข้นั่งนอนอยู่กับบ้านก็ทำได้และทำได้ไม่เลือกการเลือกเวลาทานไม่สามารถจะคุ้มศีลได้แต่ศีลคุ้มทานได้ส่วนภาวนาคุ้มได้ตลอดทั้งทานและศีลสามารถทำให้ทานบริสุทธิ์และศีลของเราก็บริสุทธิ์เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และนิพพานเป็นที่สุด 8. การนั่งภาวนานี้มีข้อสำคัญที่จะต้องทำอยู่3ข้อคือ 1. ลมหายใจให้เป็นวัตถุที่ตั้งของจิต 2. สติคือการนึกถึงคำภาวนาพุทหายใจเข้าโทหายใจออก 3. ทำจิตให้อยู่กับลมกับคำภาวนาทำลมให้สบายทำจิตให้สบายอย่าสะกดลมอย่าสะกดจิตทำจิตของตนให้เที่ยงตรงไม่วอกแวกสติอยู่กับลมเรียกว่าอานาปานสติสติอยู่กับกายเรียกว่ากายคตาสติถ้ามีสติอยู่กับกายและจิตอยู่เสมอก็เรียกว่าเจริญกรรมฐานอย่างที่เรานั่งภาวนากันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเรานั่งทำงานคือทำกรรมฐานผลที่เกิดจากกรรมฐานคือทำให้บาปทางใจสงบไปหมดและทำให้ธาตุสงบไปทุกๆกองจิตของเราก็โปร่งว่างเหมือนทะเลที่ไม่มีคลื่นคือลมก็สงบน้ำก็ราบเรียบอากาศก็ใส 9. ในการภาวนาหรือการบำเพ็ญสมาธิให้พยายามใช้สติกำหนดตามลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งอดีตอนาคตแล้วภาวนาในใจพุทโธพุทโธให้พุทตามเข้าไปกับลมหายใจเข้าทุกครั้งและโทก็ตามออกมาพร้อมกับลมหายใจออกทุกครั้งไปจนกว่าใจจะอยู่นิ่งจึงค่อยทิ้งคำภาวนาต่อจากนี้จงสังเกตดูลมหายใจเข้าออกว่าช้าเร็วยาวสั้นหนักเบากว้างแคบหยาบละเอียดอย่างไรถ้าอย่างใดดีเป็นที่สบายก็จงรักษาลมนั้นๆไว้ให้คงที่ถ้าอย่างใดไม่ดีไม่สะดวกไม่สบายก็จงปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งให้พอดีต้องคอยระวังจิตอย่าให้วอกแวกหวั่นไหวและแส่สายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกวางใจเฉยเหมือนกับมีตัวเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกกระจายลมหายใจออกไปให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายสูบลมหายใจให้ยาวๆเข้าไปในตัวจนเต็มอิ่มกายก็จะเบาโปร่งโล่งใจก็เย็นเหมือนกับน้ำเป็นเหตุให้ดวงจิตเกิดความสงบไม่วุ่นวายปราศจากทุกข์ภัยใดๆในที่สุด

อบรมสมาธิโดยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม

ต่อไปนี้เป็นการอธิบายวิธีเจริญสมาธิพอสมควรกล่าวคือการนั่งสมาธินั้นเป็นปุ

การนั่งสมาธินั้นเป็นปุญญกิริยาวัตถุประการหนึ่งกิริยาได้แก่การนั่งหลับตาขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงไม่คดไม่งอเวลาที่เราหลับตาให้หลับแค่เปลือกตาอย่าหลับจริงๆอย่างคนนอนหลับต้องให้ประสาทตาทำงานบ้างมิฉะนั้นจะทำให้ง่วงกิริยาอย่างนี้เป็นอาการแห่งความดีแต่ไม่ใช่ตัวดีเมื่อทำตนได้เช่นนั้นแล้วต้องประกอบไปด้วยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งจิตที่เรียกว่าวัตถุสมบัติและเจตนาสมบัติคือตั้งใจนึกถึงลมหายใจเข้าออกปรับปรุงลมหายใจให้สะดวกสบายประคองไว้ด้วยดีไม่ให้ผิดพลาดเมื่อทำได้ด้วยดีอย่างนี้แล้วย่อมเกิดประโยชน์ขึ้นทางร่างกายและจิตที่เรียกว่าบุญหรือคุณสมบัติอันเป็นส่วนผลได้แก่ความเย็นความสุขและความสะดวกสบายความอิ่มความเต็มในเวลาที่เรานั่งให้คอยสังเกตดูว่าใจของเราอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกหรือไม่ต้องมีสติคอยกำกับจิตเช่นเวลาหายใจเข้าให้ระลึกพุทธเวลาหายใจออกให้ระลึกโทตั้งสติอย่าให้เผลออย่าให้ลืมปล่อยวางภาระทั้งหลายและปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ภายนอกต่างๆออกให้หมดสิ้นทำใจให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องเหลียวดูอย่างอื่นแต่โดยมากในเวลาที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ก็มักจะมีสัญญาอดีตอนาคตเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาตัดทอนและทำลายคุณความดีของเราอยู่เสมอสัญญาทั้งหลายจะเป็นเรื่องเก่าแก่ที่แล้วมาหรือจะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มาถึงก็ดีเป็นเรื่องโลกก็ดีเป็นเรื่องธรรมก็ดีไม่ใช่เป็นของดีทั้งสิ้นมีแต่จะเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์โทษให้แก่ตัวเราทำให้ดวงจิตเกิดความไม่สงบวุ่นวายฟุ้งซ่านเดือดร้อนหาความเย็นใจไม่ได้เพราะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ย่อมจะล่วงเลยไปแล้วจะดีหรือชั่วก็แก้ไขไม่ได้และเอากลับคืนมาอีกไม่ได้เรื่องข้างหน้าที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงและไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นไปตามความนึกคิดของเราได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ยังอยู่ไกลและยังเป็นความสงสัยลังเลไม่แน่นอนฉะนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การคิดนึกของเราเลยเหตุนี้จึงต้องคอยจับดวงจิตให้เข้าไปอยู่ในปัจจุบันเช่นที่ท่านสอนให้ทำภาวนาโดยเอาจิตมากำหนดไว้ที่ลมหายใจแห่งเดียวการที่เรานึกถึงลมหายใจนี้ท่านเรียกว่าวิตกคือที่เราหายใจพุทเข้าโทออกอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราจะเอาส่วนวิจารณ์เข้ามาแทนก็ให้ปล่อยวิตกคือคำว่าพุทโธนั้นเสียแล้วก็จงสังเกตว่าอาการหายใจเข้าออกนี้เกิดความกระเทือนไปถึงไหนเวลาหายใจเข้าไปรู้สึกสบายหรือไม่สบายเวลาหายใจออกมาเรารู้สึกสะดวกหรือไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกสบายก็ให้ปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่เมื่อเราประคองจิตอยู่เช่นนี้ก็ปล่อยพุทโธไปไม่ต้องใช้ลมที่หายใจเข้าไปก็จะกระจายแผ่ซ่านไปทั่วตัวด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราปล่อยการวิตกบางส่วนเช่นวางคำภาวนาพุทโธเสียเหลือแต่การกำหนดลมหายใจแล้วความตรวจตรองมีมากขึ้นความไหวตัวของจิตก็ลดลงและจะกลายเป็นสมาธิจิตไปอารมณ์ทั้งหลายก็ดับความดับนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราหูดับหรือหูตึงอาการที่ดับนี้คือเราไม่ได้ยกจิตออกไปสู่อารมณ์ภายนอกทั้งอดีตอนาคตตั้งอยู่แต่ในปัจจุบันอย่างเดียวการกำหนดลมหายใจนี้ถ้าเราคอยหมั่นสังเกตดูการเดินของลมอยู่เสมอแล้วเราจะรู้ว่าลมที่หาย

ใจเข้ามานั้นเป็นอย่างไรสบายหรือไม่สบายหายใจเข้าอย่างไรเราจึงสบายหายใจออกอย่างไรเราจึงสบายหายใจอย่างไรเราจึงอึดอัดไม่สบายให้พยายามปรับปรุงทำความสบายให้เกิดขึ้นเมื่อเราได้คอยหมั่นสำรวจและพิจารณาอยู่เช่นนี้ก็จะเป็นสติสัมปชัญญะกำกับอยู่กับตัวเราสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นวิชาก็จะเกิดขึ้นในตัว

โอวาทพิเศษของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม22 กันยายน 2499

ตอนค่ำวันหนึ่งภายหลังจากที่ท่านพ่อได้นำพระภิกษุประมาณ4รูปไปสวดมนต์ชยันโตในพิธีปลูกหน่อสีมหาโพธิ์ต้นน้อยๆเยื้องศาลาไปทางทิศเหนือเสร็จแล้วท่านได้ขึ้นมาประชุมให้โอวาทณบนศาลาหลังเก่าโดยมีสานุศิษย์นั่งอยู่ไม่กี่คนท่านได้ปรารภถึงเหตุที่คิดทำการฉลองสมโภชกึ่งพุทธกาลว่ามันเป็นเรื่องอาจินไตยไม่สามารถจะเล่าละเอียดให้สานุศิษย์ทั้งหลายฟังได้แต่ต้นเหตุนั้นท่านได้เริ่มดำริครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2493ซึ่งไปจำพรรษาอยู่ณเมืองพาราณสีในประเทศอินเดียคืนนั้นท่านได้ไปนั่งอยู่ที่กำแพงแก้วเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษได้วิตกในเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนา3ข้อคือ 1. วัตถุซึ่งเป็นปูชนียสถานแห่งพระพุทธศาสนา 2. คำสอนซึ่งพระสงฆ์ได้สวดประจำในโบสถ์วิหารทุกๆวัน 3. ผู้ซึ่งจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพ่อมีความห่วงใยในเรื่องของศาสนา3ข้อนี้มากในความที่จะเสื่อมไปองค์ท่านเองก็เหน็ดเหนื่อยมากและเกือบจะท้อในการสอนคนหนีไปทำความเพียรองค์เดียวในป่าแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถละทิ้งงานอันนี้ไปได้สิ่งสำคัญที่ท่านพ่อปรารภต่อไปอีกก็คือเรื่องที่จะทำงานใหญ่คือการทำพิธีฉลองสมโภชน์25พุทธศตวรรษซึ่งเป็นภาระอันหนักอย่างยิ่งอันหนึ่งสำหรับองค์ท่านถ้าทำได้เป็นการสำเร็จสมใจถึงจะไม่ได้ 100% เต็มเพียง 60% ขึ้นมาก็ยังพอใช้ได้ถ้าทำไม่ได้สมใจแล้วท่านก็จะต้องไปทำส่วนองค์ของท่านใหม่อีกครั้งณประเทศอินเดียงานที่จะทำขึ้นคราวนี้เป็นธรรมดาที่จะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียถ้าสานุศิษย์มีความสามัคคีพร้อมเพรียงช่วยกันด้วยดีทุกคนงานก็จะสำเร็จเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะส่วนที่จะเสียหายนั้นก็มิได้เกิดมาแต่อื่นไกลดอกเกิดจากสานุศิษย์นี่เองฉะนั้นจึงอย่าทำตัวเป็นลูกข้าพ่อและอีกตอนหนึ่งท่านปรารภว่างานคราวนี้เราเอาหัวแลกเพื่อหมู่แต่อยากรู้ว่ามีใครบ้างที่จะตอบแทนเราได้ให้สมกับคอของเราคำพูดทั้งหมดนี้หมายความว่าท่านพ่อต้องแบกภารกิจอันหนักเพื่อเป็นผู้นำให้พวกเราได้สำเร็จในการบุญอันใหญ่ยิ่งครั้งนี้และต้องฝ่าอุปสรรคอันตรายหลายอย่างดุดเอาศีรษะของท่านเข้าไปแลกฉะนั้นลูกคนใดจะมีความเห็นใจและกระทำความดีให้สมกับความเสียสละของท่านพ่อบ้างอีกตอนหนึ่งท่านได้ปรารภว่าถ้าปฏิบัติให้เป็นที่พอใจก็เท่ากับต่ออายุของเราให้ยาวออกไปถ้าปฏิบัติไม่เป็นที่พอใจก็เท่ากับฆ่าเราให้ตายไปจากกันถ้อยคำเหล่านี้พวกเราสานุศิษย์ควรจะต้องสังวรไว้เสมอและท่านได้ให้คติสำคัญไว้ข้อหนึ่งสำหรับไม่ให้พวกเรามีความประมาทในการงานทุกอย่างที่จะช่วยกันดำเนินต่อไปเพราะงานนี้อาจมีภัยอันใดอันหนึ่งมาแทรกแซงก็ได้โดยเราไม่มีสติรู้ตัวทันฉะนั้นท่านจึงย้ำในตอนสุดท้ายว่าจงเป็นผู้สำรวมระวังและตื่นกระโดดอยู่เสมออย่างนกกระทาอย่าวางใจใครและต้องพากันนึกทุกคนว่าเราจะทำงานอันนี้เพื่อ 1. ช่วยหมู่คณะ 2. เพื่อเกียรติพระศาสนาและ 3. เพื่อรักษาข้อปฏิบัติของตัวเราให้ไปสู่จุดหมายคือพระนิพพาน

โอวาทวันสุดท้ายของงานฉลองสมโภช25พุทธศตวรรษณวัดอโศการาม29พฤษภาคมพุทธศักราช2500

1. ยาพิษจดเดียวสามารถฆ่าคนได้ตั้งหลายร้อยหลายพันคนความดีในทางธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำให้ได้จริงชั่วขณะจิตเดียวก็ย่อมจะสามารถขับไล่กิเลสทั้งหลายให้พินาศไปได้แล้วเราก็จะได้แลเห็นอานิสงส์ของความดีนั้นว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี้สามารถกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดภัยได้จริงและกำจัดโรคได้จริงความดีที่เราทำด้วยกายวาจาใจหมั่นภาคเพียรประกอบให้มีขึ้นก็จะเป็นเครื่องขับต้อนความดีทั้งหลายให้เข้ามารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์เราก็จะมีความสุขกายสุขใจทุกขณะที่ยืนเดินนั่งนอน 2. วันนี้เป็นวันสิ้นสุดของงานฉลองสมโภชย์25พุทธศตวรรษแล้วเราทั้งหลายต่างก็จะแยกย้ายจากกันไปคนละทิศละทางแต่ก็อย่าเข้าใจว่าเราจะห่างไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พุทโธธรรมโมสังโฆจะติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งในเมื่อเราน้อมรับจดจำท่านไปและปฏิบัติตามคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน

โอวาท23มิถุนายน2501วัดอโศการาม1ราคคินาโทสักคินาและโมหคินาคือไฟสามกองตอนแรกๆไฟนี้ก็จะให้ความอบอุ่นสบายเหมือนกับคนที่นั่งผิงไฟในฤดูหนาวผิงไปก็เพลินไปทุกทีพอเผลอตัวก็ไม่มือไม่เท้าพองไม่รู้สึกในที่สุดก็จะขมำลงไปในกองเพลิงทั้งตัวเลย 2. ความสุขของชาวโลกนั้นเขามองกันแต่เพียงผิวเผินเหมือนข้าวสุกที่วางอยู่ในจานเมื่อถามว่าข้าวสุกนั้นดีอย่างไรคนเราทุกๆคนก็จะต้องพากันตอบว่าข้าวสุกนั้นมันกินอร่อยดีและอิ่มด้วยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตอบเช่นนั้นพระองค์ทรงตอบทั้งเวลาที่กินเข้าไปและทั้งเวลาที่มันกลับออกมาด้วยฉะนั้นความเห็นของพระองค์จึงประกอบไปด้วยทั้งเหตุและผลไม่ทรงมองอะไรด้านเดียว 3. พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความสุขที่เป็นความราบรื่นชื่นบานตามธรรมชาติธรรมดานั้นไม่ใช่สุขที่ถาวรพระองค์ทรงปรารถนาความราบรื่นชื่นบานที่ไม่ใช่เป็นไปตามโลกิยวิสัยอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายเขาต้องการกันเหตุนั้นพระองค์จึงทรงหลีกหนีออกจากหมู่และเสด็จไปประทับวิเวกตามลำพังทรงปรารภกับพระองค์เองว่าเราเกิดมาก็คนเดียวตายก็คนเดียวไม่มีใครจ้างให้เรามาเกิดและก็ไม่มีใครจ้างให้เราตายเราจะไม่ต้องกลัวใครทั้งหมดการกระทำของเราถ้าสิ่งใดมันถูกกับโลกแต่ผิดจากความจริงและผิดกับใจของตนเองแล้วสิ่งนั้นเราจะไม่ทำเป็นอันขาดพระองค์จึงทรงตั้งปัญหาถามพระองค์เองว่าการที่เจ้ามาเป็นมนุษย์กับเขานี้เจ้าต้องการอะไรที่เป็นของวิเศษที่สุดในโลกเมื่อถามดังนี้แล้วก็ทรงคาดคั้นต่อไปอีกว่าการตอบปัญหานี้เจ้าจะต้องตอบอย่างซื่อสัตย์ยุติธรรมจริงๆต่อตัวเองและเมื่อตอบแล้วจะถือเป็นกฎหมายตายตัวผูกมัดปิดประทับตราแน่นโดยไม่ยอมให้มีดวงตราอื่นใดมาประทับซ้อนเป็นดวงที่สองอีกเลยเธอต้องการอะไรอย่างไหนต้องตอบมาให้จริงนะตอบไม่จริงไม่ได้และเมื่อตอบอย่างใดแล้วเธอก็จะต้องทำอย่างนั้นอย่าทรยศต่อตัวเองด้วยเมื่อได้แน่พระทัยในสัจธรรมแล้วก็ทรงตอบกับพระองค์เองว่าท่านเอ่ยสมณะโคดมต้องการความบรมสุขนอกจากสิ่งนี้แล้วเราไม่ต้องการสิ่งอื่นในโลกและเมื่อพระองค์ทรงให้คำสัตย์แก่พระองค์เองดังนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ลบล้างคำตอบอันนี้เลยทรงรักษาสัจจะไว้มั่นคงสิ่งใดซึ่งจะเป็นความทุกข์แก่ดวงพระหฤทัยของพระองค์เองแม้แต่น้อยแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเก็บเข้ามาให้ติดเปื้อนอยู่ในพระหฤทัยเลยตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่แม้จะยากง่ายอย่างไรก็ไม่ทรงท้อถอยเลยจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุแจ้งในสัจธรรมณวันเพ็ญกลางเดือน6นั้น 4. พวกเราทั้งหลายไม่มีความสัตย์ความจริงต่อตัวเองจึงไม่ได้ประสบสุขอันแท้จริงเหมือนอย่างพระองค์เราบอกกับตัวเองว่าอยากได้ความสุขแต่เราก็โดดเข้าไปสู่กองไฟร้อนๆเรารู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นยาพิษแต่เราก็ดื่มมันเข้าไปนี่แหละเป็นการทรยศต่อตัวเอง

โอวาทในวันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณถ้ำพระสบายลำปาง1กรกฎาคม2501 1. นักปราชญ์ท่านสอนให้แผ่เมตตาให้มากๆให้ใช้ความดีในการท่องมนต์บ้างสวดมนต์บ้างถ้าตัวใช้เมตตาของตัวยังไม่เป็นก็ให้ไปรวมกับคนที่เขาใช้เป็นจึงจะได้ส่วนเย็นนิดๆหน่อยๆเหมือนคนที่ใช้เงินไม่เป็นไปเข้าหุ้นค้าขายกับคนอื่นเขาก็จะพลอยได้กำไรไปด้วย 2. พระพุทธเจ้าท่านเจริญเมตตาเสมอไปทิศไหนก็เข้าเต็มบาทยังประโยชน์ให้แก่คนและสัตว์เหมือนต้นไทรย่อมเป็นที่อาศัยร่มเย็นแก่งูเห่าจิ้งจกตุ๊กแกชะมด

เม่นนกสาริกานกเขาแมวลูกทรายสุกก็เป็นอาหารของนกทั้งหลายให้กินแล้วก็บอกว่าพวกท่านเองก็อย่าเบียดเบียนกันแบ่งกันกินแบ่งกันเกาะเมื่ออิ่มแล้วก็ไปเถิดข้าไปให้ลูกเมียแล้วก็จงบอกข่าวให้มาที่ต้นนี้เถิดมีอาหารสมบูรณ์ดีเมื่อสัตว์ต่างๆหนีไปแล้วก็แผ่ให้ถึงชาวบ้านและฝูงโจรต่อไปอีกไม่เลือกหน้าให้เป็นสุขทั่วๆกัน 3. ใจที่มีกิเลสรกรุงรังเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยซึ่งเป็นเหตุให้ไฟไหม้หรือเป็นที่อาศัยของตะเข็บตะขาบและงูพิษความรุงรังเป็นอย่างนี้และเมื่อตั้งไว้ข้างบันไดสุนัขก็จะมาขี้ใส่อีกจึงย่อมเกิดโทษได้ต่างๆเหตุนั้นเราจึงควรเก็บหยากเยื่อออกให้หมดจะได้เป็นที่บรรจุพระธรรมซึ่งเรียกว่าแก้วคือพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังอันเป็นแก้วสูงสุดยิ่งกว่าแก้วของจักรพรรดิธรรมทั้งหลายก็สูงเสมอแก้วหรือสูงกว่าสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนแก้วอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่ายังกินจิรัตนังโลเกรัตนะใดๆในโลกหรือทรัพย์ทั้งหลายที่มีมากมายก็จริงแต่จะให้มีค่าเสมอด้วยธรรมนั้นไม่ได้เลยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็ดีย่อมเป็นของมีค่าสูงสุดยิ่งกว่ารัตนะใดๆในโลกเพราะเหตุนี้เมื่อบุคคลใดได้รัตนะทั้งสามนี้ไปอยู่ในดวงใจของตนแล้วบุคคลนั้นย่อมสวัสดีตลอดกาลนี้พูดถึงธรรมะที่เข้าไปอยู่ในดวงจิตของคนที่ว่างเปล่าไม่ใช่อยู่ในคนที่รกรุงรังเหตุนั้นท่านจึงชักชวนให้พวกเราพากันปลดเปลื้องความรกรุงรังคือนิวรณธรรมออกเสียทำดวงจิตของเราให้เที่ยงไม่ให้ไปหน้ามาหลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้ตรงไปตั้งประดิษฐานอยู่ในดวงจิตของบุคคลผู้นั้นที่เรียกว่าอริยทรัพย์ 4. อริยทรัพย์นั้นพระองค์ทรงตรัสว่าคือธรรมะที่เกิดในดวงจิตของตนอย่างหนึ่งประการที่สองเกิดจากการฟังคำตักเตือนและปฏิบัติตามพวกเราก็เปรียบด้วยสักยบุตรพุทธชิโนรสคือพวกเราได้เป็นลูกพระตถาคตโดยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นกษัตริย์เรียกว่าพระมหาราชาถ้าอยู่ไปอีกไม่กี่วันสมบัติจักรพรรดิก็จะมาถึงใน7 วันชิโนรสนั้นหมายความว่าเมื่อพระองค์ทรงบวชในศาสนาจึงมีชัยชนะปราบฝูงมารต่างๆให้หมดไปทีนี้เราก็ปราบกิเลสของเราบ้างได้ชื่อว่าผู้ชนะใจคือทำกิเลสให้ขาดหายไปเป็นห่วงๆเราก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกสกุลกษัตริย์เหตุนั้นเราจะมาแต่งตัวหม่อมแหม่มไม่สมควรเราไม่ใช่ลูกไพร่ลูกอนาถาควรหาความดีใส่ตัวแสวงหาอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในตนอริยทรัพย์นี้มีอยู่7 ประการกล่าวสั้นๆเพียงอริยทรัพย์ได้แก่บุญทั้งหลายที่เราสร้างส่วนวัตถุที่ทำไปนั้นเป็นโลกิยทรัพย์คือของไม่มีเจ้าของแน่นอนวันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้เขาเอาไปบางคราวเป็นของเราบางคราวเป็นของเขาแม้จะอยู่ในปฐพีหนาแน่นก็ไม่ยับยั้งตั้งอยู่ได้เช่นสวนนาเมื่อใครมาบ่มตัวให้มีปัญญาให้เห็นว่าโลกีไม่แน่นอนแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างเปล่าท่านจึงเตือนให้พากันทำพืชผลให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของตนเสียถ้าตนไม่ทำก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นแน่นอนคือเราพากันจับจองที่ดินไร่นาเลือกสวนทำพืชผลให้เต็มเสียมิฉะนั้นกฎหมายออกมาก็จะหมดสิทธิ์ถ้าตนไม่ปลูกพืชพันธุ์ในกำหนดก็หมดสิทธิ์ในพื้นที่นั้นแม้จะเป็นความก็ไม่ชนะเรียกว่าไม่ทำสถานที่ให้เป็นผลตราบใดคนเห็นภัยในพื้นที่ว่างรีบจัดการ

ลูกสร้างวางผลแล้วรัฐบาลก็จะได้ออกโฉนดให้เป็นหลักฐานวัตถุก็เช่นเดียวกันต้องนำไปบำเพ็ญทานจึงจะเป็นผลกุศลให้แก่ตนจึงจะเป็นผลกุศลให้แก่ตนแล้วก็จะมีสิทธิ์ในทรัพย์นั้นๆกลายเป็นอริยทรัพย์ประเสริฐนักหนาสามารถอำนวยผลให้ตนในชาติหน้าได้วัตถุสิ่งของนั้นมีมากกล่าวสั้นๆก็คือปัจจัย4สิ่งที่จะถวายแก่พระสงฆ์คือ1อาหาร2จีวรผ้าผ่อนท่อนสบาย3เสนาสนะที่อยู่4กีฬานะเภสัชมียาแก้โรคต่างๆเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นก็นำมาถวายทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเสียก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ของตนเมื่อใครทำอย่างนี้ทำน้อยก็จะได้ผลมากเหมือนปลูกข้าวโพดเมล็ดเดียวจะเกิดเป็น1 2 3 4 5ฝักแต่ละฝักก็มีผลหลายสิบเมล็ดสุดแต่สถานที่ของตนจะดีหรือไม่ดีเมื่อพวกเราทำครั้งเดียวหรือ2ครั้งก็ตามผลก็ย่อมทวีคูณเหมือนพวกเราหว่านข้าวกำมือเดียวได้ข้าวเต็มนาหุงข้าวกำมือเดียวได้เต็มหม้อคือเราเห็นพลานิสงส์อันใหญ่ก็จะกลายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาดังนี้ได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลอย่างที่พวกเราพากันฉลองโบสถ์เจดีย์คัมภีร์คำสอนของพระพุทธเจ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถูปเจดีย์และพากันปลูกต้นสีมหาโพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของเราไว้ในลานวัดเป็นต้นผู้มีทรัพย์น้อยก็พากันทำทางกายช่วยเหลือวิ่งเต้นยอมตนเป็นคนหาบหามน้ำท่าของกินของใช้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลของตนทางใดทางหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นอริยทรัพย์นับไม่ถ้วนนี่กล่าวถึงด้านวัตถุถ้าเราทำถูกก็เป็นพุทธปูชามหาเตชวันโตประการหนึ่งประการที่สองถวายเคารพบูชาในพระธรรมคือมีการสวดมนต์ฟังเทศก็จะมีสติปัญญาในชาติหน้าสมกับพระคาถาที่ว่าธรรมบูชามหัปปัญโยใครบูชาพระธรรมก็จะพ้นจากความโง่เขลาเกิดมาจะศึกษาทางโลกก็หลักแหลมทางศาสนาก็สามารถทรงจำพระไตรปิฎกได้ประการหนึ่งประการที่สามเมื่อใครมาตั้งใจถวายทานเป็นสังฆบูชาก็ได้แก่ถวายจตุปัจจัยมอบไว้ในพระศาสนาเพื่อถวายพระสงฆ์สี่อย่างคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ท่านพวกนี้ก็เป็นสมบัติของศาสนาแต่สมมุติสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้เป็นตัวแทนสำหรับรักษาทรัพย์ของสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งไม่สู้สนใจปฏิบัติให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อศาสนาประเภทที่สองตั้งใจปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆสมมุติสงเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานรับฝากทรัพย์ของญาติโยมสงทั้งหลายเป็นกรรมการสามเณรก็เปรียบเหมือนพันโรงถ้ากรรมการเหลวไหลนำไปขายหรือกินสินบนทุศีลทุนก็จะได้น้อยกำไรก็จะหายธนาคารศาสนานี้หากกรรมการคนใดปฏิบัติงานโดยการโกงช่อเลอะเทอะแล้วในที่สุดธนาคารก็จะต้องล้มละลายหายสูญถ้าสมภารซึ่งเปรียบเหมือนประธานกรรมการเป็นคนเหลวไหลแล้วญาติโยมที่นำทรัพย์มาฝากก็จะต้องผิดหวังหน้าแห้งบ้านก็พังทรัพย์ก็เพหมดกำลังใจหมดศรัทธาที่จะมาทำบุญอีกต่อไปถ้าธนาคารวัดไหนประธานกรรมการสมภารก็เป็นคนซื่อตรงกรรมการพระก็ไม่เซ็งลี้พันโรงสามเณรก็ประพฤติตามโอวาทธนาคารนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประชาชนคือพวกญาติโยมทั้งหลายก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจพากันนำวัตถุข้าวของทองเงินมาฝากไว้
เพื่อความปลอดภัยของเขากล่าวคือพากันทำบุญกุศลยังวัดนั้นๆถ้าประธานกรรมการก็เป็นคนโกงกรรมการก็เกพานโรงก็เกะกะธนาคารนั้นต้องล้มแน่คือวัดนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้สมภารโกงก็คือเขานำอะไรมาถวายสงฆ์ก็ถือเอาว่าเป็นของกูของกูแล้วก็นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนมีความโลภอยากได้ไม่ว่าอะไรพระเนนก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมในวินัยปฏิบัติไม่เป็นไปตามสมณวิสัยกินแล้วก็นอนไม่สวดไม่เรียนไม่ดูแลรักษาวัดว่าอาวาสทรัพย์ของวัดก็ต้องสูญสงฆ์ก็ชิบหายสมภารขี้โลภนั้นคือสิ่งใดก็ยึดว่าเป็นของตนหมดไม่อยากแจกจ่ายเจือจานคนอื่นเมื่อสมภารทำได้ลูกน้องก็ต้องทำได้อย่างนี้ทรัพย์ชาวบ้านก็ต้องสูญบุญก็กลายเป็นบาปเราจะหว่านพืชลงในนาใดต้องตรวจดูพื้นที่นาเสียให้ดีก่อนถ้าไม่ใช้ความพิจารณาให้รอบคอบหว่านข้าวลงไปก็จะกลายเป็นข้าวรีบไปหมดจิตใจที่ไม่เป็นบุญคือเมล็ดข้าวมันรีบจงฝัดออกเสียอย่าเก็บไว้ทำพันต้องให้นาดีและข้าวดีจึงควรทำเหตุนั้นต้องใช้ความดีต่อดีพยุงกันทั้งสองฝ่ายจึงจะเกิดผลในฐานนั้นๆฐานวัตถุที่ญาติโยมนำมาฝากในศาสนาก็ต้องเป็นของที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์จึงจะเรียกว่าเป็นบุญพร้อมบริบูรณ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2

2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: ให้ตัวเขียวกลมสว่างติดไปที่ปลายจมูกของเราพยายามตัดใจไม่คิดถึงใครพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธคิดอะไรก็พุทโธอย่างเดียวคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพยายามทำใจว่างสว่างสงบเฉยพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองให้นึกอยู่ที่หน้าตานุ่งห่มของเราเป็นอย่างไรพยายามไม่คิดไกลตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามสังเกตลมของเราเป็นอย่างไรลมให้ใจของเรามีลักษณะทั้งเข้าทั้งออกอยู่ตลอดเวลามีสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นแล้วก็พิจารณาแล้วก็ภาวนาติดต่อไปให้ใจเข้านึกพุทธให้ใจออกนึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดพยายามน้อมมาติดที่ใบหน้าติดที่จมูกตัวเองเวลาให้ใจเข้าเราก็นับ1ถึง10ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ1ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ2ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ3ไปถึง10แล้วก็ต้องตั้งต้นนับ1ใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ1ไปถึง10ใหม่ทำอย่างนั้นจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดพยายามละปล่อยวางว่างสงบวางเฉยรูปกายของเรานั่งอย่างใดก็รู้กายของเราอย่างนั้นคิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามทำแต่พุทโธเราจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานฉะนั้นเราต้องพยายามกำหนดรูปนั่งตัวเองเรื่อยๆไปอย่าไปปล่อยใจคิดถึงคนอื่นพยายามดึงรั้งความรู้สึกมาไว้ที่กายใจของเรานึกสว่างติดอยู่ที่ปลายจมูกของเราเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดตัวเขียวกลมสว่างติดอยู่ที่ปลายจมูกของเราเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาให้ใจออกก็นึกโทพุทโธผู้รู้ใจพุทโธผู้ตื่นที่ใจพุทโธผู้เบิกบานจิตใจพุทธะได้เกิดขึ้นในใจของเราเราก็เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นผู้เจริญฉะนั้นพยายามน้อมกายน้อมใจของเราไว้อย่าให้จิตคิดอะไรมากมายพยายามตัดอกตัดใจปล่อยละความละวางความคิดข้างนอกให้รู้อยู่แต่ภาวนาอย่างเดียวใครจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เอาเก็บมาคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องหน้าที่การงานเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรก็ปล่อยละวางชั่วระยะหนึ่งที่เรามาทำใจให้สงบพยายามไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปคิดนึกถึงเรื่องอดีตเก่าๆอนาคตใหม่ๆนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจเป็นพระอยู่เราก็พยายามนึกน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เรื่อยๆกายหนักกายเบาใจหนักใจเบาสุขทุกข์อยู่ที่ใจสงบก็อยู่ที่ใจไม่สงบก็อยู่ที่ใจพยายามน้อมมาที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงกายทั้งหมดพยายามดูกายดูใจของเราตลอดเวลาจิตของเราจะสงบพิจารณากายของเรามีอาการ32มีเกสาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาผมโกเล็บฟันหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่หน้าตาของตัวเองนั่งอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจิตของเราจะได้มั่นคงไม่คิดอะไรมาก
1: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 0818-9164704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961160

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704

0: ดีค่ะท่านรองสวัสดี
1: ค
0: ่ะ
1: คุณนวลครับ
0: ค่ะพบกับรายการธรรมรายการยายธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายของเดือนต้นเดือนตุลาคมนะคะในโอกาสนี้พบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
1: ผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานค่ะเป็นสื่อธรรมะโดยดำริพระครูปลัดชลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานทีมงานก็จัดข่าวสารงานบุญนะคะนำเสนอรวมถึงธรรมะให้สาธุชนที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามรับชมผ่านระบบออนไลน์นะคะรวมถึงวิทยุคือสังฆทานธรรมด้วยนะคะ
1: ทาง www.wasangathan.com แล้วก็ผ่านทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญ SBB TV สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานนะครับก็สามารถติดตามรับชมการไลฟ์สดได้ตลอดทุกช่วงเวลานะครับ
0: ค่ะก็ตลอด24ชั่วโมงค่ะในโอกาสนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของทางรายการขออัญเชิญพระราชดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าบุคคลใดประกอบความดีคุณงามความดีนั้นต้องตอบสนองข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่านให้พยายามบำเพ็ญความดีด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอยจงสมัครสมานสามัคคีร่วมใจกันให้มั่นคงด้วยดีทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดีของท่านและเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทั้งหลายพระบรมราโชวาทพระราชทานในงานขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2537
0: ในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือผืนแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและในเดือนตุลาคม1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศทิศราชธรรมและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศด้วยพระปีชาสามารถอันสุขุมคัมภีรภาพเล็งเห็นการไกลจึงมีพระบรมราโชบายผ่อนปรนทางการทูตจนประเทศสยามรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองคลื่นของจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็นชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำรงความเป็นเอกราชไว้ได้อย่างสง่างามนำไปสู่การเปิดประเทศต้อนรับชาติตะวันตกเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงด้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรยังประกอบประโยชน์สุขแก่ประสบนิกรเป็นอเนกประการแม้ชาวต่างชาติต่างแซ่ซ้องสรรเสริญถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณของพระองค์กันทั่วไปในฐานะจอมกษัตริย์แห่งสยามภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพทรงประชวรด้วยโรคด้วยพระโรคไข้จับสั่นอย่างรุนแรงและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2471พระชนมพรรษา65พรรษาทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา18ปีมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม82พระองค์เป็นต้นราชสกุลเนื่องในรัชกาลที่4สืบเชื้อสายมารวม27ราชสกุลโดยเหตุที่

ปีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกในวันที่14เมษายนปี2525คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดในวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติถึงพุทธศักราช2547ในโอกาสมหามงคลสมัยครบรอบ200ปีแห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลและปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจัดงานรัฐพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะในโอกาสที่องค์

ถวายเป็นราชสักการะในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติและองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและสื่อสารในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกนันท์โดยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งไว้แก่แผ่นดินยังทรงวางรากฐานและแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองให้ยั่งยืนสืบไปและในโอกาสนี้นะคะนำเรียนก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะได้ทรงเมื่อยังครั้งที่พระองค์ยังทรงผนวดอยู่เมื่อถึงวันมหาปวารณาออกพรรษาพระองค์จะกล่าวปวารณาต่อสงฆ์ในเรื่องที่อาจจะมีความพลั้งพลาดไม่เหมาะสมเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ตักเตือนได้ตามวินัยนิยมในพระพุทธศาสนาแต่เมื่อพระองค์ทรงลาผนวดขึ้นของราชสมบัติแล้วพระองค์ก็ยังทรงเสด็จไปวัดทรงปวารณาต่อพระสงฆ์เช่นเดียวกับเมื่อยังทรงผนวดอยู่แต่ในวันที่ในวันมหาปวารณาปี2411พระองค์สวรรคตนั้นพระองค์ทรงประชวรหนักไม่อาจเสด็จไปกราบปวารณาในท่ามกลางสงฆ์โดยพระองค์เองได้จึงได้มีพระราชโองการให้พระญาติศรีสุนทรโวหารจดพระราชนิพนธ์เป็นภาษามคตเป็นอักษรและอัญเชิญไปอ่านในที่ประชุมสงฆ์วัดราชประดิษฐ์อันเป็นพระรามหลวงที่อยู่ใกล้พระราชวังมีความตามพระราชประสงค์เหมือนทรงภาสิทธิ์ณสังฆสันนิบาตคือที่ประชุมสงฆ์ว่าบัดนี้โยมได้ตั้งจิตอธิษฐานสมาทานศีล5แล้วกระทำนมัสการไว้ในใจโยมได้ศึกษาอยู่ว่าในบรรดาขันธ์5อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6สัมผัส6และในเวทนาที่เป็นไปในทางทวารทั้ง6สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่จะไม่พึงมีโทษสิ่งนั้นไม่มีเลยในโลกหรือว่าบุคคลยึดถือสิ่งใดไว้จะพึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นไม่มีเลยในโลกโยมได้ศึกษาถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนย่อมเป็นไปตามปัจจัยสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความตายใดๆของสัตว์ทั้งหลายความตายนั้นไม่น่าอัศจรรย์เพราะความตายนั้นเป็นวิถีทางของสัตว์ทั้งปวงขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดโยมขอลาโยมไหว้สิ่งใดที่โยมผิดพลั้งขอสงฆ์จงอดโทษสิ่งทั้งนั้นแก่โยมเถิดแม้เมื่อกายของโยมจะขอไปขยมกระสับกระส่ายอยู่แต่จิตของโยมจักไม่กระสับกระส่ายไปตามกายโยมทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาอยู่อย่างนี้เมื่อพระองค์ทรงรับสั่งพระญาติศรีสุนทรโวหารเสร็จแล้วก็ทรงนมัสการชำระจิตให้สะอาดด้วยการภาวนาพระกรรมฐานซึ่งกล่าวกันว่าพระองค์ทรงกำหนดอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยบทภาวนาพุทโธกำกับจึงทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดในสมัยนั้นได้ยินเสียงได้ยินพระสุรเสียงว่าพุทโธพุทโธพุทโธและพระสุรเสียงก็ค่อยแผ่วเบาลงได้ยินเพียงแค่โทโทโทแล้วเสด็จสวรรคตด้วยอาการอันสงบเพราะฉะนั้นการจากไปของพระมหากษัตริย์ของไทยพระองค์นี้ชื่อว่าจากไปด้วยธรรมหาได้ยากโดยมีกรรมารมภายดีฝ่ายดีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการได้ไปอย่างสงบด้วยการที่พระสติสัมปชัญญะมั่นคงมุ่งตรงต่อพระธรรมที่พระองค์ทรงยึดมั่นเป็นที่พึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าพระองค์น่าจะบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราไม่อาจทราบได้ค่ะจากหนังสือกฎแห่งกรรมสมเด็จพระมหามุนีวงศ์พิจิตรภาพจากวัดสมณัตราชวรวิหาร

0: ค่ะ1 ตุลาคม 2569ก็นำเรียนให้สาธุชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะ
1: ก็เดือนตุลาคมก็มีวันสำคัญสำคัญวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก
0: ็
1: เป็นแล้วก็อีก1 วันก็จะเป็นวันปิยมหาราชวันที่23 ตุลาคมนะครับในเดือนตุลาคม
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงบรรยากาศที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะคะพระครูปลัดสิริสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อสังกานะคะให้ทีมเจ้าที่นำข้าวน้ำอาหารนะคะเป็นอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็นำแพ็คไปแจกให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะทีมงานก็นำภาพมาให้ญาติธรรมได้ร่วมอนุโมทนานะคะ
1: หลายพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่าทางรังสิตทางลำลูกกานี่น้ำยังคงทรงตัวอยู่ค่อนข้างจะสูงนะครับหลายท่านก็บอกว่าขับผ่านมาทางเสียรังสิตนี่น้ำยังสูงอยู่เลยนะครับก็ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับพื้นที่ไหนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
0: ค่ะก็จะเห็นภาพความประทับใจที่ทุกภาคส่วนนะคะลงพื้นที่ไม่ว่าจะพื้นที่ใดก็ได้รับผลกระทบเป็นถือว่าเป็นวงกว้างนะพี่สง
1: ครับปีนี้ค่อนข้างจะหนักนะหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนี่ยหลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เขาก็บอกให้ยกของขึ้นที่สูงสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า
0: ตัวรับ
1: น้ำเหนือก็จะลงมาแล้วก็เขื่อนที่ชัยนาทก็เริ่มระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็ปริมาณน้ำปีนี้น้ำเยอะมากนะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภัยต่างๆแล้วก็ยังทรงแรงใจนะคะในการหลังจากที่เราได้ทำบุญสร้างศูนย์นะคะก็ให้ประเทศไทยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงสิ่งที่เราศรัทธาเคารพนับถือนะคะช่วยคุ้มครองปกป้องลักษณะคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่านและครอบครัวนะคะให้ปลอดภัยจากฝ่าอุทกภัยก็ให้ได้ตลอดรอดฟังนะคะ
1: ก็แต่ละปีก็จะมีแบบนี้นะครับมหาอุทกภัยอุทกภัยบางทีก็เปลี่ยนสถานที่กันไปหลายๆจังหวัดที่ไม่เคยท่วมแต่ก็เกิดน้ำท่วมขึ้นมานะครับหลายๆจังหวัดที่เคยท่วมแล้วก็ท่วมซ้ำซากก็มี
0: ก็ยังบอกว่าปริมาณน้ำเพิ่มจากปี54
1: ค่ะหลายพื้นที่แต่ส่วนใหญ่ก็คือน้ำยังไม่เท่ากับปี54แต่ว่าน้ำที่มันท่วมๆอยู่นี่ก็เกิดจากน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือหนุนด้วยนะครับน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะหนุนสูงเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ที่เขาแจ้งเตือนนะคะก็มีหลายภาคส่วนนะคะมีการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ
1: ครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะครับฤดูฝนก็จะผ่านไปแล้วก็จะคลืบคลานมาด้วยฤดูหนาวนะครับทางเหนือก็คงจะใกล้หนาวแล้วแต่ว่ายังช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฝนอยู่นะครับทางเหนือตอนนี้ฝนก็ตกค่อนข้างจะเยอะในหลายพื้นที่
0: ฝน8-4ก็ต้องไปทางใต้ด้วยนะคะก็เตรียมรับน้ำกัน
1: เตรียมรับน้ำไว้นะครับเพราะว่าฝนฟ้าสมัยนี้เอาแน่นอนไม่ได้นะ
0: วันแค่ตกนาน
1: วันนี้คืนนี้ก็อาจจะเป็นเรนบอมตกมาทีก็ท่วมเลยนะครับ
0: ก็ขอทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะคะในเดือนตุลาคมนะคะกิจกรรมงานบุญสำคัญในงานตักบาตรพระกรรมฐานนะวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะในวันเสาร์ที่10 ตุลาคมนะคะซึ่งตรงกับวันพระก็นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์18 รูปแม่ตาเดินทางมาร่วมงานนะคะในโดยมีรายนามดังนี้หลวงปู่คำแปลงปุณณชีวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์อุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุงวนารามจังหวัดเลย พระญาณเวทีหลวงปู่มนัสสัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาวุฒิกรหลวงพ่อสมพลอุปาโสวัดบึงรัตติวันพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมาลัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระคิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโรวัดมังกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติวิมลเมธีเอาขออภัยครับพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีระวงศ์วราชภาธิการามวรวิหารกรุงเทพมหานครและพระจำปพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีนะคะนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ตามมาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะคะท่านใดที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อที่คุณศึกษาได้ค่ะที่0924246551 0924246551ค่ะ
1: ก็มาร่วมบุญกันนะครับในวันเสาร์ที่2ของเดือนน
0: ะ
1: เดือนนี้เดือนตุลาคมยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนก็งด1เดือนในงานต่างบ้านพระกรรมฐาน
0: เด
1: ือนทอดกฐินนะครับเพราะว่าใกล้ออกพรรษาแล้วนะครับกิจกรรมงานบุญของทางวัดสังฆทานก็ยังคงมีอยู่นะครับทุกวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์ก็มีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติธรรมเหมือนเช่นเคยนะครับส่วนงานตักบาตรพระกรรมฐานก็ยังคงมีอีกนะครับ
0: สำหรับในค่ำวันนี้เนื่องจากเป็นวันเสาร์นะพี่ส่งหลังจากการสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 19:00 นจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นจะเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัพโพเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันเสาร์โดยในวันพรุ่งนี้ต้องเป็นวันอาทิตย์นะคะช่วง 11:00 นท่านก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมและในช่วงค่ำนะคะในวันพระแรม8ค่ำเดือน10ก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ติเลกอัตรักโขและต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัพโพเมตตาแสดงธรรมในวันพระวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะ
1: ต่อ2วันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์มีงานอื่นๆอีกนะครับก็มีงานฝากมาจากรองศาสตราจารย์ยุวจีชาติไทยนะครับในเรื่องของงานตักบาตรพระกรรมฐานที่จัดขึ้นนะครับ15รูปด้วยกันในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะครับสำหรับท่านที่เคยไปร่วมงานบุญตักบาตรพระกรรมฐานกับรองศาสตราจารย์ยุวิธีชาติไทยแล้วนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันได้นะครับจัดงาน2วันด้วยกันนะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคมจัดงานที่บ้านนะครับซอยจรัญสนิทวงศ์57แยก3ถึง7เวลา 19:00 นก็มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ทองปานจรุวันโนมีอาหารเลี้ยงด้วยนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมอันนี้จัดงานที่ศาลาวัดบวรมงคลซอยจรัญสนิทวงศ์44-46นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับซอยจรัญสนิทวงศ์57ตามกำหนดการดังนี้นะครับเวลา 7:30 นาทีพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตแล้วก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับเวลา 9:30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ดำรงสิริพัทโธเวลา 10:00 นก็ทำบุญพระป่าสมัคคีกันนะครับในนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานในวันที่18ตุลาคมนะครับหลวงปู่ดำรงสิริพัทโธหลวงปู่บุญทันทิตะศรีโรนะครับวัดเขาเจริญธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มีหลวงพ่อจิรวัตรอัตตรโขนะครับหลวงพ่อจิรวัตรก็มาจากเพชรบูรณ์ หลวงปู่น้อยอาโสโปจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับหลวงพ่อตีหลวงพ่อศรีคุณจิรธรรมโมมาจากจังหวัดชัยภูมิและก็หลวงพ่อทองปานจรุวันโนจังหวัดศรีสะเกษนะครับพระอาจารย์อุทัยอุทโยจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็หลวงตาสิริอินทสิรินี่แกอาจารย์ท่านมาจากขอนแก่นนะครับวัดธรรมผาแดงก็ไปร่วมงานกันท่านที่จะสอบถามในเรื่องของเวลาหรือว่าสอบถามในเรื่องของการร่วมบุญนะครับติดต่อสอบถามได้ที่รองศาสตราจารย์ยุวดีชาติไทย08981643430894164343หรือว่าที่คุณกฐินก็ได้นะครับ0833569198 0833569198นะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้สำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานแล้วก็การทอดพระป่าสามัคคีนะครับเป็นทุนการศึกษาแล้วก็สำหรับโรงพยาบาลด้วยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับสำหรับงานบุญวันที่18ตุลาคมนี้ก็ไปร่วมบุญกันนะครับ
0: ค่ะอนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน 17-18 ตุลาคมของงานตักบาตรพระกรรมฐานของท่านรองศาสตราจารย์ยุวดีชัดไทยในโอกาสนี้ด้วยนะคะส่วนงานเรื่องของการจัดคอร์สเจริญสติปัฏฐาน4ติดวาจาคอร์สบ้านสว่างใจหมู่4ปากช่องโคราชนะคะโดยดำริพระครูปลัดทลินสิริวัฒโนระบุวันเป็นวันเสาร์ที่10ถึงวันพุธที่14ตุลาคมสำหรับท่านใดสนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมที่บ้านสว่างใจนครราชสีมานะคะเป็นเวลา5วันก็ติดต่อมีกระดานลงชื่อให้ที่ประชาสัมพันธ์รันธรรมในวันพระวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับท่านใดที่เดินทางมาที่วัดหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะที่พระอาจารย์เอนะคะเบอร์พระอาจารย์เอที่ท่านเบอร์ฝากท่านไปหน่อยพระประหลัดติชดีชุติทัตโตที่0815648474และ0621592492ค่ะก็เป็นของเบอร์นี้นะคะส่วนคอร์สศรีนงไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมปฏิบัติเดือนเว้นเดือนนะคะในเดือนตุลาคมงดนะคะไปปฏิบัติในเดือนพฤศจิกายนระบุวันแล้วนะคะ26 27 28 3วันในเดือนพฤศจิกายน2569นะคะทั้งบ้านคอร์สบ้านสว่างใจและคอร์สซีโนไทยโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานส่วนคอร์สสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลที่สุพรรณบุรีเป็นคอร์ส7วันนะคะและวันศุกร์ที่16ถึงวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมก็ติดต่อที่น้องจูนที่0926698821 0926698821ในเดือนพฤศจิกายนทางสำนักสงฆ์ธรรมชัยสี่มงคลแจ้งงดนะคะเขาจัดคอร์สเพราะว่าครูบาอาจารย์ไปร่วมงานบุญกฐินกัน
1: ค่ะในเดือนตุลาคมยังมีตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนนะครับแล้วก็ที่ส่วนที่อีกหนึ่งที่นะครับ
0: ก็จะในวันเสาร์ที่24ตุลาคมสำหรับที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนนะคะท่านใดสนใจก็ไปร่วมงานได้แล้วก็ส่วนที่วันที่25ตุลาคมทางงานตักบาตรของทางสโมสรนายทหารอากาศนี่ไม่ต้องกลัวฟ้าฝนนะคะอยู่ในอาคารแอร์ปรับอากาศก็ปลอดภัยจากฝนส่วนทิพย์ก็ไฮไลท์ในการตักบาตรพระสงฆ์นะคะครูบาอาจารย์ก็บอกกับบิณฑบาตช่วงเช้า7 นาฬิกาโดยประมาณรับชมการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดนะคะสำหรับที่สโมสรนะคะการนั้นก็ทางสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานนะคะที่ www.vatsangkathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญรวมถึงทาง SBBTV ด้วยนะคะโทรทัศน์วัดสังฆทานเนาะเผยแพร่ภาพบรรยากาศสดทั้งสองงานให้ญาติธรรมที่ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอาจจะกลัวฟ้าฝนหรือว่ากลัวเรื่องของสุขภาพเนาะเดินทางไม่สะดวกก็เปิดรับชมผ่านสมาร์ทโฟนในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็อนุโมทนาใบได้นะคะ
1: ครับก็แล้วก็ถัดไปอีกวันสองวันนะก็ออกพรรษาแล้วว
0: ันจันทร์ที่26ตุลาคม
1: ก็มาร่วมบุญทำบุญที่วัดสังฆทานได้นะครับมา

0: ทําบุญกันในวันออกพรรษานะคร
1: ับ ก็วันออกพรรษาก็หลายท่านก็ไปหลายวัดก็มีครูบาอาจารย์ก็ถือว่าท่านจำพรรษาในอาวาสตลอดไตรมาส3เดือนนะคะแล้ววันขึ้น15ค่ําเดือน11เป็นสัญญาณว่าได้เวลาในการขวนขวายกฐินทาน
0: นะครับญาติธรรมท่านใดที่จะมีความประสงค์นะครับจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานก็สามารถลงชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านนะครับก็รวบรวมรายชื่อมาแล้วก็นำมาส่งให้ที่แม่ชีสมศรีเพื่อจะพิมพ์ซองดีแก่กฐินในนามของสายบุญกฐินของท่านนะครับก็มาด้วยตนเองหรือว่าจะส่งมาทางไปรษณีย์หรือว่าจะติดต่อที่แม่ชีสมศรีโดยตรงเลยก็ได้นะครับสำหรับญาติธรรมที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานนะครับรวบรวมรายชื่อมาเพราะมาก่อนอย่างน้อยก็สัก1อาทิตย์นะครับหลังสุดแล้วเพราะว่าจะต้องนำไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องอีกนะครับ
1: ใช่ค่ะก็รายชื่อถ้าท่านสะดวก walk in เดินทางมาติดต่อก็แจ้งจำนวนซองที่ท่านต้องการรับในการส่งรายชื่อก็ต้องใช้เวลาในการพิมพ์ซองด้วยนะคะก็ให้เวลาแม่สีท่านด้วย
0: นะก็ระบุจำนวนซองมาด้วยนะครับว่าท่านต้องการกี่ซองนะครับ
1: แล้วก็สำหรับวัดสังฆทานนั้นจะมีพิธีตักบาตรเทวรณะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมพิธีเริ่มในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็นำเรียนให้ญาติธรรมทุกท่านที่มาใส่บาตรครูบาอาจารย์ที่ท่านจำพรรษาในอาวาสตลอดไตรมาส3เดือนเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะข้าวสารอาหารแห้งที่ท่านได้ถวายแด่คณะสงฆ์แล้วนะคะครูบาอาจารย์ท่านจากคาสละออกก็จะนำไปอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เขามีความยากไร้นะคะก็ส่งขอได้บุญหลายต่อ
0: หลวงพ่อก็มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนที่หุ้มผางจังหวัดตากนะครับก็ทุกเดือนอยู่แล้วสำหรับพี่น้องที่อยู่หุ้มผางที่จังหวัดตากนะครับหลวงพ่อก็อนุเคราะห์อยู่นะครับ
1: ก็ส่วนวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนก็เป็นวันทอดกฐินของทางวัดสังฆทานหนึ่งกฐินสามัคคีนะคะหลายท่านก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันสำหรับท่านใดจะรับกระเช้าบุญก็สมทบปัจจัยตามความศรัทธาได้นะคะรับที่ตรงเรือปูนนะคะตรงข้ามกับศาลาคุณแม่เรือตรงบุญเติมตรงคณะเรือปูนได้ก็รวมถึงเจ้าภาพร่วมบุญตอนนี้เมื่อเช้าพิธีก็เร่งผลิตร่วมบุญอย่างเข้มแข็งและอดทนมากให้ท่านได้ไปนะคะร่วมบุญกองบุญละ10,000บาทสำหรับร่มบุญนี้นะคะในวันทอดกฐินเจ้าภาพจะได้รับผ้าทิพย์หนึ่งสำรับก็เป็นผ้าไตนะคะที่สวยงามมากนะคะมอบถวายแด่พระสงฆ์ในวันที่1พฤศจิกายนโดยพร้อมเพียงรวมถึงกระปุกออมบุญนะคะก็ไปเติมบุญได้ปัจจัย10บาท20บาทได้ทั้งหมดนะคะก็เป็นบาทหนึ่งก็ได้ก็ให้มาร่วมบุญกันมาถวายพร้อมเพียงกันในวันทอดกฐินสามัคคีของทางวัดสังฆทานวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะ
0: หลายท่านก็จะมาบูชาพระทิพย์ทางวัดก็ได้จัดเตรียมเต็นท์นะครับผมเป็นเต็นท์บริเวณด้านหน้าโบสถ์แก้ววัดสังฆทานก็จะมีพระทิพย์พระไตรให้ญาติธรรมได้บูชาน
1: ะ
0: ไปถวายอธิษฐานพระทิพย์ในช่วงของการแปลงกฐินกันนะครับนะก็มาบูชาได้บริเวณด้านหน้าโบสถ์แก้ววัดสังฆทานสำหรับพระทิพย์นะครับ
1: แล้วก็เรื่องของการจัดรถนำญาติธรรมไปร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดสาขานะคะตอนนี้ต้องรีบแล้วนะคะเพื่อจะได้มีโอกาสจับจองที่นั่งสำหรับค่าเดินทางและชีสมศรีท่านแจ้งว่าขอเพิ่มเพราะราคาน้ำมัน
0: ราคาน้ำมันค่อนข้างจะปรับตัวขึ้น
1: ตาม
0: ตลาดโลกคร
1: ับ ค่ะก็ติดต่อได้แล้วนะคะก็มีวัดสาขาที่จัดรถวัดตั้มของวงบ้านไร่ไทยธานีเอาคณะจะได้ไปร่วมออกแต่เช้าตีสี่นะคะเพื่อจะได้เดินทางไปทันตักบาตรเทโวโรคณะที่วัดตั้มของวงบ้านไร่ไทยธานีแล้วก็จะได้ร่วมพิธีในการเบิกเนตรพระประธานนะคะที่ภายในอุโบสถมาร่วมถวายกฐินก็ตามกำหนดการท่านที่มารับซองบุญกฐินที่ด้านหน้าศาลาคุณแม่เรือนตรงมุมเติมจำนวน12ซองโดยประมาณนะคะ12บาทตัด

0: กำลังบารมีที่สามารถทำได้เนาะหลายท่าน
1: ช่วงนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะสำหรับกองบุญกฐินนะครับหลายท่านจะรวบรวมมาทุกสาขาเลยก็ได้หรือว่าจะเฉพาะเจาะจงเป็นสาขาเลยก็ได้
0: จะตั้งกองบุญมาเองก็ได้นะแล้วก็ระบุว่าสังฆทานหรือว่าสาขาก็ได้ส่วนทางในวันเสาร์ที่7นะสำหรับวันถ้ำเขาวงนะคะ7พฤศจิกายนแล้วก็มาถึงอันนี้สำหรับที่จัดรถนะคะอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามหมู่สี่ปาช่องโคราชพ่อกระดิ่งช่วงเช้าช่วงบ่ายไปศูนย์ปฏิบัติธรรมสวดป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาค่ารถจากเดิม300ก็เป็น400นะคะก็ร่วมช่วยค่าน้ำมันรถเดินทางไปสวดวัดพาตาทันสวรรค์ของหอภูมิกาญจนบุรีต้องเช็คที่แม่ชีสมศรีนะคะตรวจสอบว่าหลวงพ่อท่านจัดรถหรือไม่แต่วัดป่าภาวนาวิเวกค่ะก็มีรถฟรีเต็มไปแล้วนะท่านใดจะไปรถตู้รวมหมู่คณะให้ได้10คนขึ้นไปนะคะหารเฉลี่ยค่ารถแม่ศรีท่านก็ยินดีนะคะจัดรถตู้ให้ส่วนวัดสาขาที่มีการจัดรถในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็มีการจัดรถนำญาติธรรมไปร่วมงานส่วนในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ป่าลันวาที่ชลบุรีโดยหลวงพ่อสนามปาลักกโมมีการจัดรถนะคะรถออก4-5ค่ารถก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วค่าน้ำมันรถ400นะคะแล้วก็ที่กระถิ่นสองวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์ตรงท้ายเดือนพฤศจิกายนที่จะสิ้นสุดกฐินทานนะคะวันคณะขึ้นเชียงใหม่ค่ารถ 1,800 บาทนะคะเมื่อเช้าไปเช็คราคาแล้วก็ขอเพิ่มเนื่องจากระยะทางไกลนะคะก็ออกเดินทางในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนไปเช้าเชียงใหม่วันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนะคะทอดกฐินที่วัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นคณะขึ้นเดินทางขึ้นสู่วัดหลวงคุณวินไปพักบนวัดหลวงนะคะแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้น22พฤศจิกายนก็มีการทอดกฐินสามัคคีส่วนสาขาที่จัดรถศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าขออภัยค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมกระตับปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการจัดรถทุกปีนะคะเป็นสถานที่ละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระตับปุญโญก็ติดต่อจองรถได้แล้วนะคะที่แม่ชีสมศรีรวมถึงสำนักป่าวิโมกขธรรมสีคิ้วโคราชอันนี้เป็นรถตู้นะคะแม่ชีแจ้งมาก็รีบแจ้งจองด่วนนะคะส่วนสาขาที่นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์หน้าจอเนาะแป้งทุกสาขาแล้วก็ที่ป้ายไวนิลด้านหน้าวัดด้วยนะคะรวมถึงสาขาที่ยังไม่ได้ระบุวันแล้วก็ที่เป็นการทอดผ้าป่าก็ถวายได้ทั้งปี
1: ก็มาร่วมบุญกันนะครับสำหรับงานกฐินวัดสังฆทานแล้ววัดสาขาวัดสังฆทานนะครับรายละเอียดส่วนใหญ่ก็ไปอ่านกันได้หรือว่าจะติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุวัดสังฆทานก็ได้นะครับหรือว่าทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานก็มีประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านจะติดต่อสอบถามไปได้นะครับก็ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240นะครับหรือว่าที่แม่ชีสมศรีถ้าจะจองรถนะครับก็โทรโดยตรงได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับ088-095-4205 088-095-4205ติดต่อแม่ชีสมศรีโดยตรงเลยนะครับสำหรับญาติท่านที่จะจองรถไปทอดกฐินสาขาวัดสังฆทานหรือว่าจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีต่างๆนะครับ
0: ค่ะก็ย้อนนิดนึงนะคะในวันอังคารที่3ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชช่วงวันหยุดยาวท่านใดจะมาบวชให้คณะปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลก็เรียนเชิญนะคะพระประธานก็มีการบวชให้คณะเป็นประจำทุกวันก็เป็นโอกาสสำคัญนะคะในช่วงวันหยุดยาวแล้วก็วันหยุดในวันศุกร์ที่13ตุลาคมวันปิยมหาราชก็เช่นเดียวกันนะคะก็เลือกหาวันแล้วก็โอกาสเนาะในการมารักษาศีลปฏิบัติธรรมช่วงเนาะเข้าพรรษาก็ใช้ช่วงเวลาที่ยังมีสติมีสัมปชัญญะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัวนะคะ
1: ส่วนญาติธรรมท่านใดที่จะร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานนะครับในการเป็นส่วนศูนย์กลางไม่ใช่ศูนย์กลางก็ว่าได้นะก็คือร่วมทานน้ำใจนะนำสิ่งข้าวของน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำยังไม่ลดนะ ก็วัดสังฆทานก
0: ็ต้องมีการดูแลกันเน
1: าะก็วัดสังฆทานก็จัดเป็นน้ำดื่มเป็นก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับแม่ปูนก็ทำอร่อยเลยนะครับไปแจกจ่ายให้กับ
0: อาหารปรุงสุกก็สะดวกนะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังที่สามารถทำได้จุดรับบริจาคก็อยู่โซนตรงพระนอนเน
1: า
0: ะ
1: ไปตรงนั้นก็ได้หรือว่าจะร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้นะครับ408-447-4704 408-447-4704ในการร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานนะครับในการที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งหลายๆพื้นที่ยังคงท่วมสูงอยู่นะครับแม้บางพื้นที่จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นฝนตกที่แช่นานแล้วก็ตกมากเหมือนคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วตกค่อนข้างจะเยอะนะครับ
0: น้ำยังท่วมขังอยู่นะคะเราก็ช่วยกันฟื้นฟูจิตใจเนาะน้ำท่วมก็ทำลายหลายสิ่งอย่างจะอย่าให้ทำลายจิตใจของเรานะคะก็ต้องช่วยกันเอาฝากหนึ่งคราวในการไปปฏิบัติธรรมนะคะของทางร่มโพทองที่วัดสงร่มโพทองโดยพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนท่านก็ระบุวันไว้9-15พฤศจิกายนสำหรับท่านใดสนใจไปบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพราะว่าทางร่มโพทองเขาจะทอดกฐินในวันที่15นะคะท่านก็จะได้ร่วมบุญในการอนุโมทนาบุญกฐินก็ติดต่อที่พระอาจารย์ทองคำอัตตมโน090-982-1757090-982-1757ค่ะ
1: ส่วนโครงการไหว้พระสัญจรนะ9วัดนะซึ่ง
0: ตอนนี้ของ
1: พระครูปราชญ์ศิริวัฒโนท่านจะมีดำริให้จัดในช่วงของปลายเดือนวันเสาร์เดือนเสาร์สุดท้ายของเดือนตอนนี้ก
0: ็ของง
1: ดก่อนนะครับเพราะว่
0: าทางอุทยายังอ่วมน้ำอย
1: ู่น้ำเยอะแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็จะเข้าสู่ของกฐินแต่ก็ทางวัดก็ของดสักนิดนึงนะครับส่วนการจะจัดไหว้พระ9วัดในเดือนธันวาคมหรือไม่ก็ต้องรอหลวงพ่ออนุมัติอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะส่งท้ายรายการด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตอัตตานังอุปมังกะเรพึงกระทำตนให้เป็นอุปมาพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเองหรือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะวันนี้รายการก็ได้ทำยามบ่ายหมดเวลาแล้วค่ะก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะนะคะเรียนเชิญได้เข้าวัดมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704

วันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะกับผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องในหัวข้อวิธีสร้างความสุขตามแนวพุทธศาสนาความจริงแนวทางการสร้างความสุขของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่พระองค์ได้กล่าวอยู่ก็อามิสสุขสุขทางอิงอามิสนิรามิสุขสุขอิงทางใจพระองค์ท่านบอกว่าในโลกนี้ก็มีสุขอยู่สองอย่างที่มนุษย์แสวงหากันมากมายทุกวันนี้ที่เค้นฆ่าตีชิงวิ่งราวทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาเบียดเบียนชิงดีชิงเด่นจะแย่งกันคนละขั้นสองขั้นอะไรอย่างนี้ก็มาจากแย่งอามิสสุขแล้วก็วิธีการเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นในวงการในสังคมโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เล่ห์ถ้าทำด้วยเล่ห์ไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าเอาด้วยกลไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยมนต์เอาด้วยมนต์ไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยคาถาอะไรเงี้ยคือต้องใช้เล่ห์กลแต่คนสมัยนี้ก็มีความต้องการอมิสสุขมากขึ้นกว่าเดิมคนสมัยก่อนเพียงต้องการข้าวน้ำบ้านยานพาหนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ต้องการมากกว่าเดิมต้องการบ้านไม่ใช่บ้านธรรมดาต้องบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านต้องการห้องแอร์ต้องการเฟอร์นิเจอร์หรือคอนดิชันอะไรอย่างดีมีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นรถเก๋งคันงามๆแล้วก็มีบางคนก็ต้องการภรรยาคน2คน3คนอะไรให้มันใหม่หรือมากขึ้นอะไรเงี้ยคือสมัยนี้วงจรทางการดิ้นรนของคนรู้สึกว่าวุ่นวายสับสนมากเพราะต้องการอมิสสุขการที่ต้องการอมิสสุขทำให้คนเราหลงเกิดความทะยานอยากได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามวิ่งแสวงหาคือเอารัดเอาเปรียบกันก็ทำได้เพราะต้องการความสุขสิ่งนี้อมิสสุขนี่คืออะไรอมิสสุขนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ต้องการให้มาเป็นอารมณ์คือให้ใจเป็นสุขการที่เราได้รูปมาเมื่อเราขาดธรรมะเราก็มองเห็นรูปนั้นเที่ยงการได้เสียงมาเราก็คิดว่าเสียงนั้นเป็นของที่ไพเราะได้กลิ่นมาก็นึกว่ากลิ่นนั้นจะต้องมั่นคงมีหอมหวนได้รสมาเราก็แสวงหาที่เป็นรสชาติที่เป็นอร่อยแต่แท้ที่จริงสุขพวกนี้คืออมิสสุขสุขที่ไม่ยืนยาวนานอยู่ได้บางทีก็เช้าชั่วเที่ยงจะอยู่ยึดครู่พักเดียวเช่นความหอมก็เป็นพักเดียวอร่อยก็เพียงนิดเดียวนุ่มนิ่มก็เป็นเพียงสัมผัสแล้วก็หายไปหรือรูปสวยเดี๋ยวก็จางหายไป

นั้นอย่างเราจะแต่งตัวให้สวยเนี่ยแต่งเสร็จแล้วกลับมาบ้านเราก็ต้องอาบน้ำล้างความสวยออกไปอีกคือก็เรียกว่ามันก็หมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่ว่ามันจะดีอยู่ตลอดไปได้แต่นั้นเรียกว่าอามิสสุขสุขที่อิงอามิสก็คือคนกำลังแสวงหาอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เคยเอาธรรมะมาพิจารณาเลยว่าสุขอันนี้เป็นของจริงหรือเปล่าดังนั้นสุขวัตถุคือแก้วแหวนเงินทองได้มาก็ต้องเป็นจับจ่ายแล้วก็ดิ้นรนหาอยู่ทุกวันสุขอิงอมิตรไม่เป็นของเที่ยงเลยสุขในลาภสุขในยศสุขในแสวงหาชื่อเสียงพวกนี้ถ้าหากว่าเรามีชื่อเสียงคนก็สนใจเราถ้าเราไม่มีชื่อเสียงคนก็ไม่สนใจเราถ้าเกิดมีใครนินทาเราเราก็เสียใจถ้าใครมีการสรรเสริญยกย่องเรามากเราก็ชอบใจคือมันขึ้นอยู่กับว่าทุกข์กับสุขนั้นตามกันไปไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไม่อะไรเป็นของแน่นอนฉะนั้นเราก็ให้พิจารณาถือเราไม่มีความสุขอย่างเขาแต่ให้คิดพิจารณาตรงว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาได้ของไม่เที่ยงไปอยู่ในตัวเขาอย่างเช่นเขาได้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนอย่างคนสวยเนี่ยประกวดนางงามได้นางงามสวยมากที่สุดในประเทศไทยในโลกเนี่ยแต่พอไปถึงวัยถึง5 60 70เนี่ยความงามของเขาสู้เด็กรุ่นก็ไม่ได้เขาจะต้องแพ้ความงามของตัวเองเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากเพราะเขาเคยได้ความสวยมากแต่เขากลับได้ความน่าเกลียดที่สุดในร่างกายของเขาถ้าเขาหลงว่าเขาสวยอยู่เสมอไปเขาจะต้องมีทุกข์ตลอดชีวิตเพราะความสวยนั้นไม่จริงเขาจะสู้กับเด็กขายพวงมาลัยอยู่ข้างถนนก็ไม่ได้พอเขาแก่ถึง 6-70 เพราะร่างกายของเขานั่นจะไม่มีอะไรความสวยงามที่เป็นนางงามโลกนางงามนั้นจะไม่เหลืออยู่ในตัวเขาเลยมีแต่ความแก่มีแต่ความเจ็บความปวดที่สุดเขาก็คือความตายพัดพรากจากรูปนั้นไปอันนี้แหละที่ว่าอมิตสุขที่คนเราแสวงหาความสุขในเนื้อหนังในเนื้อหนังในร่างกายแต่แท้ที่จริงของพวกนี้เป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้หาความสุขที่แท้จริงคือนิรามิสุขสุขไม่อิงอามิตรนิรามิสุขนี้ปราศจากทุกข์ยกทุกข์ออกจากใจเช่นความโกรธความเกลียดความรักความชังความอิจฉาริษยาความให้ร้ายผู้อื่นความมองคนอื่นในแง่ไม่ดีการฟังคนในแง่ร้ายการมองคนในแง่ร้ายจะไม่มีกับผู้เข้าถึงนิรามิสุขเพราะเข้าถึงธรรมธรรมดับทุกข์คือธรรมของอริยมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสัมมาวาจาที่คนรู้จักกันกรองใจตัวเองให้พูดแต่คำไพเราะไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดวาจาให้ร้ายไม่พูดนินทาผู้อื่นให้พูดเสียดสีผู้อื่นอันนี้คือว่าคำนี้ถ้าใครได้ไปใช้แล้วก็ถือว่าการกรองมาจากความสุขจากใจแต่คนเราที่ออกมาทุกวันนี้ก็จะออกมาเห็นชัดเลยว่าคนนั้นมีใจอย่างไรพูดว่าคนโน้นพูดว่าคนนี้พูดติเตียนคนโน้นพูดติเตียนคนนี้พูดให้แต่คนอื่นเลวคนอื่นชั่วให้คนอื่นวิบัตินั่นคือออกมาจากใจที่เป็นทุกข์แต่วาจาที่พูดแล้วให้คนอื่นสบายใจชมคนอื่นตอนหน้าและรับหลังก็ดีไม่เบียดเบียนใครในใจนั้นแสดงออกมาจากวาจาหมดไม่ติฉินนินทาไม่ให้ร้ายผู้อื่นมองอะไรเป็นไปตามความจริงคือมองโลกในแง่ดีเพราะนำธรรมะมาใช้ในใจบุคคลนั้นจะทำให้ใจบุคคลนั้นมีความสุขและก็แสดงออกมาวาจาข้อวาจาก็ปราศจากโทษผู้ฟังจะได้รับความสุขมากในเมื่อผู้พูดนั้นมีเมตตาธรรมไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่ความอิจฉาริษยาในใจฉะนั้นนิรามิสุขสุขที่อิงธรรมะเนี่ยคือต้องเอาใจเป็นหลักใจมีทานใจมีศีลใจมีสมาธิใจมีปัญญา
ทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีอะไรห้ามไม่มีอะไรหยุดไม่มีจุดยืนของใจตัวเองก็เรียกว่าคนไม่รู้จักอิ่มคนไม่รู้จักพอแต่เมื่อใจของเรามีความสุขสงบแล้วใจเราจะรู้จักอิ่มจักพอได้ทันทีอิ่มกายนั่นก็เรียกว่าอิ่มอามิสสุขอิ่มใจเขาเรียกว่านิลามิสุขเย็นกายเขาเรียกว่าเหมือนเรามานั่งในห้องแอร์ในเย็นกายเขาเรียกว่าอามิสสุขออกไปข้างนอกก็ร้อนตากแดดก็ร้อนอามิสสุขนี้เย็นชั่วครู่ชั่วยามยามเข้าห้องแอร์ก็เย็นออกนอกห้องแอร์ก็ร้อนแต่นิลามิสุขเย็นใจนั้นอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นออกไปตากแดดใจก็เย็นใครจะด่าใครจะว่าไงไม่โกรธตอบนั่นคือนิลามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงแอร์ไม่ต้องอิงอากาศถึงจะอยู่ในที่ใดแต่ใจก็เย็นเรียกว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจหรือว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจเย็นทั้งกายทั้งใจนั่นมีความสุขมากคนที่ใจร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ใจร้อนคนที่อยู่ใจร้อนอยู่นอกห้องก็ยิ่งร้อนมากขึ้นร้อนอะไรทำให้ร้อนรูปที่ไม่ชอบใจทำให้ใจเราร้อนเสียงที่ไม่ถูกหูทำให้ใจเราร้อนแล้วเราคิดถึงเรื่องที่เราเขาทำให้เราไม่สบายใจก็ใจร้อนไอ้ใจร้อนตัวเนี้ยไม่มีใครจะแก้ได้พระเจ้าท่านบอกไฟโทสะไฟกองเนี้ยที่เผาไหม้ใจมนุษย์ให้เราร้อนต้องเบียดเบียนเข็นฆ่าจริงดีจริงเด่นทุกวันนี้เพราะใจมีไฟอยู่ดวงหนึ่งคือโทสะแล้วก็มาเติมเชื้อเข้าไปอีกใจคือโมหะความหลงไม่รู้จากการปลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเรามีแต่ความหลงเขาเรียกว่าใจมีความร้อนผ่าให้ไหม้วนอยู่ความโมหะนี่ก็เป็นไฟดวงหนึ่งที่เผาไหม้ตลอดเวลาเรียกว่าไฟสมขอนเย็นข้างนอกแต่ร้อนข้างในไฟโลภไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะไฟนี่แหละที่ทำให้คนเราปราศจากนิลามิสุขมันจะเผาร้อนอยู่ในดวงใจคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลจะใจร้อนคนไม่มีสมาธิจะใจร้อนคนไม่มีปัญญาที่กำจัดความหลงตัวเองได้จะใจร้อนฉะนั้นญาติโยมที่เข้ามาหาธรรมะคือมารู้จักทางสงบทางปฏิบัติเขาเรียกว่ารู้จักนิลามิสุขสุขอันนี้ที่จะสุขเข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินี่คือว่าทำใจให้ว่างทำตรงไหนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้พูดคิดนึกก็ได้ทำใจไม่ให้โกรธทำใจไม่ให้กังวลทำใจไม่ให้เล่าร้อนนั่นคือเรียกว่านิลามิสุขคือทำใจให้เข้าถึงนิพพานคือว่างที่ใจถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไปเรียกร้องหาความสุขในโลกนี้ไม่มีให้เราได้เลยถือเราจะมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจเราร้อนก็ไม่มีความสุขทางใจเพราะสุขที่ไหนมันสุขที่ใจไม่ใช่หรือไม่ใช่สุขที่กายกินอิ่มแต่ใจไม่อิ่มทำไงใจยังอยากใจยังโลภอยู่ก็แสดงว่าอิ่มแต่กายแต่ใจยังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ยังไม่อิ่มยังอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากได้โน่นอยากได้นี่นั่นแหละความอยากตัวนั้นเป็นตัวทำให้ร้อนใจท้องอิ่มแต่ใจมันยังหิวอยู่จึงได้ว่ากายเย็นแต่ใจยังร้อนอยู่เช่นอย่างเรามานั่งอยู่ในห้องทำงานเราเนี้ยหรือนั่งอยู่ในบ้านเราเนี้ยหรือนั่งอยู่ในรถเนี้ยแต่ใจเราไม่ตรงไม่สมความปรารถนาตรงที่เขาทำกับเราเราจะร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ในรถก็ร้อนรถติดก็ร้อนกินกลางวันแดดจะจัดยิ่งร้อนนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนหรือนั่งอยู่ที่บ้านก็ร้อนเพราะใจมันร้อนตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าทำไงจะเป็นการดับไฟร้อนได้พระองค์จึงว่าต้องฝึกสติปัฏฐาน4การฝึกมหาสติปัฏฐาน4นี้กายเวทนาจิตธรรมท่านบอกนี่วิธีดับร้อนดับที่กายดับที่เวทนาดับที่จิตดับที่ธรรมเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงกายว่ากายของเรากินเดินนั่งนอนอยู่ในสภาพอย่างใด
ื่อเรามีสติเข้าไปรู้การกินเดินนั่งนอนในอาการ32ของเรานี้เราจะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆหยุดเรื่องฟุ้งซ่านจิตที่เคร่งเครียดทั้งหลายมันก็จะมาจับอยู่กับกายตัวเองแล้วก็เรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้เวทนารู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ใจสุขใจหรือว่าตัวเองกำลังวางเฉยไอ้ตรงเวทนา3นี่คนเราไม่รู้ก็ไม่มีวิธีดับทุกข์ได้เพราะเป็นของละเอียดอ่อนต้องเข้าถึงหลักสติกำหนดกายตามความเป็นจริงเมื่อกำหนดกายตามความเป็นจริงก็จะเข้ารู้ถึงเวทนา3สุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจนั่นคือเวทนาที่ทำให้ใจเราเสวยสุขทุกข์อยู่ทุกวันนี้คือคนที่มีใจอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงธรรมข้อนี้แล้วเราจะรู้วิธีดับเมื่อมันเกิดขึ้นพอใจเราก็เฉยไม่พอใจเราก็เฉยโกรธเราก็เฉยใครมาว่าเราไม่ดีเราก็เฉยใครมาชมเราให้หลงว่าดีเราก็เฉยเราไม่คล้อยตามถ้ากล่าวว่าคล้อยตามเราก็ถูกหลอกถูกลวงได้เมื่อเรามีกำหนดการรู้จิตของเราเฉยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาคือเบรกไว้อยู่ใครมายั่วยวนให้เราเกิดโทสะเราเบรกไว้ได้เขาเรียกว่ามีเบรกอยู่ในตัวเราในใจเราจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาตรงนี้สำคัญมากที่สุดคนเราจะหลงเพราะจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองโกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้เกิดมานี่เรายังไม่เคยดูใจเราเลยนอกจากผู้ใฝ่ธรรมะเท่านั้นที่จะรู้ใจตัวเองแต่คนทั้งโลกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เลยแม้จะเรียนจบชั้นระดับไหนก็ไม่เคยรู้ใจตัวเองแม้จะเรียนจบจิตวิทยาชั้นด็อกเตอร์แล้วก็ไม่เคยดูใจตัวเองไปเรียนดูใจคนอื่นแต่รู้จักว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีจริงแต่ไม่เคยมองเห็นความโกรธตัวเองได้เลยไม่เคยปลดทิฏฐิมานะไม่เคยปลดตัวตนออกจากใจตัวเองได้เลยเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองฉะนั้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจึงพิจารณาจิตตัวเองให้เห็นจิตตัวเองอยู่เรื่อยว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราที่มันสั่งออกมาข้างนอกเนี่ยพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือพูดดีทำดีมันมาจากจิตดวงนี้ที่เราตามไม่ทันฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกให้อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมมาที่ตัวเองศีลสังวรเรามีศีลแค่ไหนมาสำรวมมาที่กายเราที่ใจเราว่าเราก็รักษาศีลข้อใดเช่นสมมติเราเป็นหนุ่มเนี่ยเรามีภรรยาแล้วเราเจอสาวสวยแม้มันเดินมานั่งเบียดเราเงี้ยเรามีศีลทั้งวันเรามีศีลนะเรามีศีลข้อกาเมเราจะร่วงเกินศีลข้อนี้ไม่ได้เมื่อเรามีศีลทั้งวันเราก็ระงับใจไม่ยินดีได้ยินดีเฉพาะในภรรยาตนเงี้ยหรือเขาชวนเราไปดื่มเหล้าเงี้ยแม้มันน่ากินจริงๆนะอันนั้นก็อร่อยนี่ก็แต่เราก็ต้องศีลทั้งวันเรามีศีล นะกินเหล้าแล้วจะมีโทษกับชีวิตเราในอนาคตสิ่งที่ไม่ได้จะตามมาข้างหน้าอีกเยอะอะไรเงี้ยพอเราศีลสังวรก็ตัดกรรมอันนี้ได้ไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยใต้ดินอะไรเงี้ยให้เสียเงินเนี่ยพอเรามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาใครทำไม่ดีเราก็วางเฉยใครพูดไม่ดีเราก็วางเฉยการสำรวมกายวาจาใจก็เรียกอินทรีย์สังวรศีลสังวรแค่ศีล5แล้วก็สำรวมใจเราได้นี่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นรู้จักวิธีดับทุกข์วิธีจักรู้จุดยืนของพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์อย่างไรพุทธเจ้าสอนให้บรรดาอุบาสกบาสิกาพุทธศาสนิกชนเนี่ยหาความสุขที่ไหนแล้วจุดยืนอยู่ตรงไหนเราจะน้อมโอปนิโกน้อมมาได้เลยว่าอ๋อความสุขอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือสํารวมอยู่ที่ตัวเราว่าเราควรจะระงับอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะต้องหยุดพอเรามีเข้าถึงหลักทิฏฐิธรรมเราก็หยุดยั้งชั่งใจได้แต่เมื่อจิตตานุปัสสนาเราตามดูจิตเราได้กินก็รู้จิตนั่งก็รู้จิตนอนก็รู้จิตคิดนึกรู้จิตอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ตอนนี้เราก็ต้องไปกักตัวเองเดี๋ยวต้องไปกลับตัวเองเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่งสงบจิตดูลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วคอยตามดูจิตตัวเองอย่างที่วัดสังฆทานนั้น
ปใช้เวลา7 วัน 15 วันดูจิตตัวเองแล้วเห็น

พอไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบแล้วไม่พูดคุยใครเราจะเห็นจิตตัวเองอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ระมิดระวังวาจาเพราะอยู่คนเดียวเราจะรู้จิตตัวเองเพราะอยู่หลายๆคนเราจะพูดออกมาตามอารมณ์ตัวเองบางครั้งก็พูดดีไม่ดีบางครั้งก็เพ้อเจ้อเงี้ยบางครั้งก็พูดคนอื่นไม่สบายใจมันจะออกมาตามในสถานที่ที่เราอยู่พออยู่คนเดียวแล้วจิตมันจะปรากฏอยู่อย่างเดียวเราก็ตามดูจิตของเราเรื่อยพอตามรู้จิตมันจะยืนอยู่เรื่อยพอเห็นจิตมันหยุดพอไม่เห็นจิตมันเกิดพอเราไม่รู้ความคิดเราความคิดเราคิดเรื่อยไปเลยเพราะมันหลงพอเราเห็นจิตเราปุ๊บจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าคนเราที่ไม่เห็นจิตตัวเองนี่เนี่ยคือจิตมันสั่งมาเป็นสังขารเป็นวจีสังขารให้พูดดีพูดไม่ดีเป็นกายสังขารให้กระทำกายเป็นบุญเป็นบาปเป็นมโนสังขารปรุงให้พอใจไม่พอใจอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเมื่อเรารู้เท่าทันจิตสังขารนี้แล้วก็หยุดความคิดได้เลยเช่นโยมทำอานาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็เรียกว่าเราควบคุมสติเรามีเมื่อมีสติควบคุมนี้แล้วจิตก็หยุดคิดพอคิดอะไรเราก็เห็นว่าเรากำลังคิดอะไรคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีมันจะปรากฏอยู่ในใจเรื่อยๆพอเรารู้เมื่อไรมันก็สงบมันไหนรู้เมื่อไรก็หยุดคิดได้มันนั้นฉะนั้นแม้แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นเรารู้ทันจะดับได้ทันทีบุคคลที่ตามดูจิตตัวเองจะเป็นคนโกรธไม่เป็นโกรธไม่เป็นอิจฉาริษยาใครไม่เป็นมองแต่โลกในแง่ดีเพราะรู้ใจตัวเองว่าอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากใจเราทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนอื่นทำให้เรานี่ในหลักสติปัฏฐาน4เมื่อรู้จิตตานุปัสสนาปฏิปนาก็พิจารณาจิตของเราตลอดวันเลยถ้าเราจับได้จะเห็นทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งนอนทำการงานไปไหนมาไหนก็เห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ดับรู้แล้วดับถ้าไม่รู้แล้วเกิดถ้าไม่รู้แล้วหลงถ้ารู้แล้วเป็นวิชาดับความหลงได้เมื่อไม่หลงก็ไม่มีความร้อนในหัวใจเราก็เย็นสงบก็เป็นธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งกายทั้งใจนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่อาศัยกันอยู่แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นผู้อาศัยอยู่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนรถคันหนึ่งตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเหมือนเจ้าของที่จะขับขี่ที่จะรักษาสิ่งนี้ไปให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาในพุทธศาสนาเราก็ควรนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะศึกษาได้รู้ไหมอย่างนี้หรือเราจะไม่ต้องการรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตพระพุทธเจ้าท่านใช้อนาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกและพระองค์จึงผ่านปฐมฌานจนถึงฌาน4และพระองค์ก็ถอนจากฌาน4เนี่ยมาเจอวิปัสสนาเห็นจิตรู้จิตพระองค์อยู่ตลอดเวลาจนถึงข้อความดับคือเรียกว่านิโรธสัจจิตพระองค์จึงถูกตกแต่งให้ว่างปราศจากความคิดได้ก็เพราะเข้าไปรู้จิตใจของพระองค์นั่นเองไม่ใช่ว่าพระองค์ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องจิตนะพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงในอนุสัยกิเลสของพระองค์แล้วกำจัดสิ่งที่นอนเนื่องในหัวใจตัวเองนี้หมดไปเลยไม่เหลือเลยฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติในพุทธศาสนาที่จะเอาความสุขได้นี้เราต้องเข้าถึงสภาวะอันนี้เมื่อเราจะมาดับร้อนได้เข้ามาห้องแอร์จะเย็นอย่างเงี้ยเราจะดับร้อนใจได้เราจะต้องเข้าถึงใจเราถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิในใจเราดับความร้อนใจไม่ได้ชีวิตนี้ไม่พบความสุขมีความคิดปั่นป่วนเครียดตึงวุ่นวายปัญหาสับสนไม่เคยแก้ได้เลยเพราะใจมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะเราเป็นยังไงจึงไม่รู้เป็นยังไงจึงแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทันใจเราไม่ทันอารมณ์เช่นเราโกรธไปเสร็จแล้วก็โกรธอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนั่นคือเราไม่รู้ทันอารมณ์แต่ถ้ามาเรียนรู้อย่างนี้เราต้องรู้ได้ทุกคนไม่ใช่เลือกความรู้ของคนเลือกบุคคลที่ว่ามีสติที่จะมาปฏิบัติได้นั่นเองไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนธรรมะชั้นสูงเราจึงจะรู้ลึกซึ้งของศาสนาทุกคนรู้ได้คนจะรู้มากรู้น้อยแต่ก็ขอให้รู้เรื่องการทำใจตัวเองได้บุคคล

นั้นเข้าถึงวิธีดับทุกข์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยวิธีที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ใจเราไม่ต้องไปสร้างที่ไหนโยมฉะนั้นอนิลามิสุขสุขที่อาศัยอิงทางใจคืออาศัยให้ใจเราสงบบ้างให้ใจเราไม่วุ่นวายบ้างเราก็พบความสุขแต่ถ้าเราดิ้นรนจะหาความสุขทางโลกเนี่ยเช่นกินเดินนั่งนอนนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกมาจนพร้อมแล้วนั่นเขาเรียกว่าสุขต้องอิงอมิตรสิ่งพวกนั้นเป็นของต้องแตกสลายไปจากเราก่อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นของอยู่มั่นคงอะไรเลยถ้าเราจะอยู่กับคนที่เราให้มีความสุขสักคนเนี่ยเราจะอยู่กับคนใดจึงจะมีความสุขเราต้องอยู่บุคคลนั้นที่มีธรรมะที่ใจเย็นไม่โกรธคนนั้นที่เข้าใจเราเรา

ความสุขเราต้องอยู่บุคคลนั้นที่มีธรรมะที่ใจเย็นไม่โกรธคนนั้นที่เข้าใจเราเราเข้าใจเขาโดยบุคคลที่สามารถจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเมื่อเรามีภรรยาสักคนเนี่ยตามหวงเราตลอดไปไหนก็ตามหวงกลัวจะไปมีเมียน้อยมามืดค่ำก็คอยคิดบัญชีเรื่อยไปไหนมาไปกับใครไปอะไรเราจะไม่มีความสุขเลยในเมื่อเขามาอย่างนั้นหรือถ้าเรามีสามีสักคนสามีก็คอยคิดบัญชีเราเรื่อยใช้จ่ายไปเท่าไรเป็นยังไงไปไหนมาไหนจะต้องจู้จี้จ้ำชัยเราตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่มีธรรมะเมื่อหญิงไม่มีธรรมะชายไม่มีธรรมะเพราะปล่อยวางไม่เป็นไม่เข้าถึงจุดไม่รู้ใจตัวเองตัวเองได้พูดอะไรไปกับเขาบ้างทำอะไรไปกับเขาบ้างแล้วเขาพอใจแค่ไหนเราไม่พอใจแค่ไหนเราก็ไม่รู้แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้จะหาความสุขที่ไหนได้เนี่ยเมื่อเรามาเป็นชาวพุทธใจตัวเองยังหยุดให้สงบไม่ได้จะทำให้ใครสงบได้ฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนให้หยุดก่อนให้สงบก่อนแล้วจึงจะพบความสุขในชีวิตของเราเราจะมีงานมีการมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียไงก็มีความสุขได้ตรงหยุดใจเราเย็นได้นี่เองสงบได้เองเราต้องมีหลักของเรามีหลักยืนที่เราต้องอุเบกขาเป็นต้องเฉยเป็นต้องว่างเป็นต้องปล่อยวางเป็นคือไม่ใช่เฉยแบบประเภทไม่มีปัญญานะคืองานทำมาแต่เช้ากลับเย็นไม่ใช่ว่าเฉยมาสายกลับแต่กลางวันไม่ใช่เฉยแบบนั้นเฉยแบบว่าใจเฉยใครจะว่ายังไงในงานนี้ไม่เคยโกรธใครทำงานลูกเดียวไปถึงบ้านภรรยาสามีพวกนั้นก็ไม่โกรธเฉยลูกเดียวแต่ทำทุกอย่างกินข้าวแต่ไม่โกรธนอนไม่โกรธเดินไม่โกรธนั่งไม่โกรธทำใจเฉยแต่ทำงานด้วยใจดีคือไม่ใช่เฉยแล้วมันซื่อบื้อไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ต้องมีปัญญาเลยเฉยที่พุทธเจ้าว่านี่คืออัจฉริยะในการเฉยแบบใช้ปัญญาคือรู้ว่ามันไม่ดีแล้วเฉยรู้ว่าเขาพูดนี่มันไม่ดีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเมื่อวานมันก็พูดอย่างเงี้ยภรรยาแล้วนะวันนี้มันก็พูดอย่างเงี้ยปีที่แล้วมันก็พูดอย่างเงี้ยเอาเฉยมันเลยก็รู้ว่ามันพูดไม่จบสามีก็แบบเนี้ยเมื่อปีที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเมื่อวานก็พูดอย่างวันนี้เราก็เฉยเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีเหตุผลนายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเมื่อวานก็บ่นเงี้ยตั้งแต่ทำงานมานายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านายเราขี้บ่นแล้วก็เฉยเท่านั้นเองเราเราฉลาดเรามีปัญญาดับความทุกข์ใจได้รู้ว่านายขี้บ่นเราก็เฉยผลสุดทุกข์ใจทุกนายคนเดียวแบกไว้ทั้งสำนักงานเลยเฉยไม่เป็นใช่ไหมแบกไว้ทั้งบ้านแบกไว้ทั้งงานถ้าเราเฉยได้เท่ากับเราเคลียร์ออกหมดทุกอย่างกำจัดทุกทั้งปวงที่หนักอกหนักใจออกไปหมดเหลือแต่สวรรค์สมบัตินิพพานคือใจมีสติอย่างเดียวก็เรียกว่านิรามิสุขสุขปราศจากทุกทั้งปวงคืออิ่มอกอิ่มใจไม่เร่าร้อนในหัวใจอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมได้จ้ะของมันยากแต่มันอยู่ในตัวเราเหมือนเรามีเงินมากอ่ะทำไงจะนับเงินไหวแต่เราก็ต้องนับให้มันได้เพราะเป็นเงินของเราใช่ไหมถ้าเอามากองให้เต็มห้องทั้งคืนนิยมต้องนับไม่ยอมหลับก็แล้วกันนะไม่นับเงินไม่นับแล้วต้องมีเช้าก็ไปหมดถ้าสมมติว่าเขามากองให้สมมติว่าอะไรนะโยมนะสมมติว่าเขาเอาเงินมาให้โยมเนี่ยเยอะเลยนับเอานะนับได้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่ถ้าที่นับไม่ได้จะเอาคืนหมดโยมไม่นอนแน่ถ้าโยมบอกไม่นับอ่ะก็เอาไปลูกคนเช้าขนไปหมดเลยไม่ได้เลยสักบาทเดียวโยมต้องนับเอาสว่างก็แล้วกันบอกเอานะตั้งแต่หัวค่ำยันหกโมงเช้านับเอาหลังจากหกโมงเช้าฉันขนไปหมดจะนับคนเดียวด้วยนะคนอื่นไม่ช่วยนับไม่ได้นะโยมจะนับ

ะเดี๋ยวก็ต้องนับใช่ไหมไม่นับก็อดเลยใจเราก็เหมือนกันมันนับยากมันนับยากยิ่งกว่าเงินทองอีกมันรู้ยากแต่เรารู้ว่าถ้าเรารู้แล้วมันเป็นความสุขเมื่อเงินเนี่ยถ้าเราได้เรามีความสุขเรื่องอะไรเราก็ต้องเอาสิใช่ไหมแต่ใจเราก็เรารู้แล้วเราก็ต้องเอาแต่เราสามารถรู้ใจเราหน่อยเดียวเราเจอนิพพานเจอความสุขในชีวิตไม่ดีเหรอต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปดูใจอย่างเดียวพอยอมดูใจยอมนะยอมไม่ต้องไปนั่งดูใจสามียอมเลยไม่ต้องไปดูใจนายโยมเลยโยมมานั่งขำคนเดียวทำอะไรเรารู้ใจหมดเลยนายทำอะไรหงุดหงิดงุ่นงานเรารู้ใจทั้งหมดเลยแต่ก่อนไม่รู้ว่าแต่พอข้างหลังเรารู้ว่าสามีต้องการอะไรพูดอะไรเรานั่งดูใจสามีออกหมดเลยพอเรารู้ใจเราแล้วรู้หมดเลยแต่มันต้องมาอยู่ตรงนี้โยมต้องมาเจอมันต้องมารวมที่ใจแต่มันต้องประกอบด้วยองค์นั้นแหละแต่ว่าไม่จริงมันก็คืออันเดียวกันเมื่อทำทั้งหมดทั้งปวงมันก็ทั้งเข้ามารู้จิตหมดรู้เวทนารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันลงรู้จิตนั่นเองแต่เราต้องการกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อต้องการให้มันเข้าถึงจิตละเอียดอ่อนไม่มีปัญญาเกิดขึ้นผลจากการมีที่จะมีปัญญาคือมีสติมีสมาธิเข้ามารู้จิตตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราแก้ไม่ได้เลยหรือเราจะรู้ธรรมะแค่ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะฉันนี่นะไปเรียนพิธามจบมาแล้วนะก็แต่ก็โกรธทุกวันใครจะยอมรับโยมจะบังคับไม่ใครเชื่อมาเอ๊ะก็มันโกรธทุกวันจะเชื่อไงได้ที่ย่อๆแหมพุทธเจ้าเรียนตั้ง6ปีสร้างบารมีไม่ต้อง4อสงไขยย่อแป๊บเดียวได้พุทธเจ้าก็ย่อให้หมดแล้วนะเอาแค่ไม่โกรธใช้ได้แค่ดูย่อๆแปลว่าเวลาโกรธแล้วดูให้รู้ทันใช้ได้เวลาโกรธแล้วเฉยน่าถึงแค่โกรธแล้วก็เฉยไม่พูดเฉยไม่แสดงออกมันจะระเบิดก็ยอมเฉยไอ้เดี๋ยวมันก็ออกอ๋อพอหายปุ๊บมันจะออกไปอ๋อโหมันคิดจะด่าเขามันคิดจะไปกระทืบเขาโหตอนนี้มันโกรธมันร้ายจริงสารพัดที่มันจะคิดเราจะย้อนกลับไปดูจิตแล้วนะโหหน้าดูจิตดวงนี้แต่พอหลังเรารู้ทันแล้วก็หลังจะดับไปเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่แสดงออกก็ต่อไปนี้ก็มีเวลานิดเดียวแค่10นาทีเอานะก็จะให้โยมฝึกจิตกันแต่มันจริงฝึกนี้มันต้องมีการนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแต่นอนโยมไปฝึกที่บ้านกันพอนอนก็ให้รู้ว่าตัวเองนอนอย่างไรหลับตาหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตอนนี้เอาวิธีว่าแค่นั่งแต่ที่จริงเดินเนี่ยจะได้ใช้สมาธิได้มากเลยเดินแล้วก็นั่งเนี่ยทำให้รู้ทันจิตตัวเองได้มากนั่งไม่สงบแล้วก็เดินเดินไม่สงบก็นั่งสลับกันไปสลับกันมาจิตจะอยู่ถ้ามีเวลานิดเดียวเอามือวางรวมกันนะจะย่อกันวิธีทำใจสงบแล้วก็หลับตามีอะไรในมือก็วางไว้ก่อน มีเวลา10นาทีตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่กายของเรานั่งอย่างใดน้อมเห็นกายเรานั่งอย่างนั้นน้อมเห็นรูปนั่งตัวเองในลักษณะองค์พระขัดสมาธิน้อมเห็นใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองไงเงากระจกจำใบหน้าของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ลักษณะอย่างใดน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าของเราพิจารณาใบหน้าของเราเหมือนเคยส่องกระจกเห็นอย่างใดก็นึกเห็นอย่างนั้นใจเราจะได้ไม่ลืมหน้าตัวเองพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมพิจารณาเกสาผม
พิจารณาเส้นผมเลื่อยไปตามรอบศีรษะตัวเองพิจารณาว่าเกศาผมรอบศีรษะตัวเองก็เลื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปพิจารณากระดูกสันหลังเป็นข้อเลื่อยไปถึงสะโพกพื้นนั่งแล้วก็เลื่อยไปถึงปลายเท้าพิจารณาเลื่อยไปถึงปลายเท้าเล็บเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าพิจารณาเรื่อยมาถึงโคนขาลำตัวกลางทรวงอกน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยไว้ในดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในน้อมเห็นใบหน้าของเรามีหนังหน้าผากมีคิ้วมีหูทั้งสองข้างมีตาสองดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาจมูกสองช่องปากคางคอหัวไหล่ลำตัวให้น้อมเห็นใบหน้าของเราพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นให้เห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เวลาลมหายใจเข้ากระทบที่สองช่องจมูกลองสังเกตดูว่าลมเรามีอย่างไรเรามีลมหายใจไหมลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นสังเกตลมที่กระทบที่ปลายจมูกของเราหรือกระทบที่ริมฝีปากของเราหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทด้วยก็ได้หรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ถึงเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำให้ใจเราสงบไม่คิดอะไรมากหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตั้งสติไว้ที่ลมผ่านเข้าลมผ่านออกทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยไม่คิดนึกไม่ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงพยายามน้อมเห็นที่ลมหายใจอยู่ที่สองช่องจมูกของเรานึกสว่างเหมือนเพชรเม็ดจระไนเม็ดหนึ่งกลมใสขาวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวเหมือนเพชรจระไนเม็ดขาวติดไว้ที่ปลายจมูกของเรานึกสว่างอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจจะสงบคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคิดเรื่องอะไรแล้วก็พุทโธไปคิดเรื่องเก่าพยายามละเรื่องอดีตที่แล้วมาเรื่องอดีตที่แล้วมาเป็นเรื่องเก่าๆทำคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวทำให้ใจเราไม่สบายอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงเราก็พยายามไม่นึกถึงเรื่องใหม่ๆพยายามปล่อยละวางความคิดถึงอนาคตคิดไปทำให้ใจเราเล่าร้อนกังวลนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังตั้งสติอยู่เรากำลังทำสมาธิอยู่เรากำลังทำใจสงบอยู่ให้รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามปล่อยวางจนหมดไปจากใจเราเมื่อใจเราว่างสว่างเฉยจิตของเราก็จะเป็นสุขสงบไม่ต้องวุ่นวายอะไรมาก

การทำใจสงบนั้นเราต้องมีสติระลึกรู้อยู่ทุกเวลาพอเราเผลอตัวเราก็พุทโธคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่คิดเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราดึงกลับมาคิดเรื่องไกลตัวเองก็ดึงกลับมาพุทโธไว้คิดเรื่องอดีตก็พุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจะดับคิดเรื่องอนาคตก็ดึงกลับมาไว้ที่ใบหน้าของเราที่ตัวของเราพยายามให้น้อมกลับมาไว้ที่ตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำไปนะเข้าใจเราก็จะละวางความปรุงแต่งคิดนึกตัวเองเรื่องความคิดเราก็รู้ความคิดของเราว่าคิดอะไรให้เราก็ภาวนาต่อไปอย่าไปกลัวความคิดของเราคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ

0: ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วตัวมีอาการตามที่สองมีผมขนเล็บควันหนังเนื้อสิ้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่แล้วก็แผ่เมตตาไปค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจไร้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจปรารถนาอธิษฐานพยายามละความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรศัตรูในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานที่เราปรารถนาพ้นทุกข์ตั้งใจอธิษฐานทุกครั้งไปจะได้สมความปรารถนาที่เราต้องการดับทุกข์และพ้นทุกข์เวลาเดินนะโยมนะเดินตรงพวกเป็นขวาเท้าเรานะไปขวามาเดินได้สองอย่างนะสองอาจารย์ขวาปูดเนี่ยทีนี้สมมติเป็นเท้าซ้ายก็เป็นเท้าซ้ายก็ซ้ายโถดูช้าๆนะต้องเหลือบตาลงแค่2เมตรอย่าไปชื่อมองไกลเหลือบตาลงต่ำแต่ไม่ต้องก้มหน้าเอามือจับประสานไว้ขวาโพดใจเย็นๆแล้วก็เอากำหนดที่นี่ซ้ายโอ้นี่เดินช้าๆแต่ถ้าเราเดินเร็วก็พุทโธเลยพุทโธเงี้ยแล้วก็เดินแบบนี้ก็เท้าขวาพุทโธเพราะเราเดินทำงานพุทโธไปเรื่อยแบบเดินทำงานที่เราภาวนาด้วยการเอาพุทโธไว้ที่ขวาขาขวาขาซ้ายแล้วถ้าสมมติเราจะเดินให้ช้าลงไปอีกเอาแบบหนอขวายางหนอนี่เดิน3จังหวะนะถ้าพุทโธ2จังหวะขวาพุทเนี่ยซ้ายโธนี่2จังหวะแต่ถ้าเดินช้าลงอีกต้องขวายางในจังหวะที่2หนอที่3เงี้ยซ้ายยางหนอเราเอากิริยาคนไปสื่อนำงั้นเราสมมติเราเห็นสามีแล้วก็มองสามีเป็นสื่อนำมองสักตัวลูกอย่าไปปรุงแต่งอะไรนะแล้วก็หลับตาดูลูกพอเห็นลูกก็ลูกคือพยายามเอาลูกเอาสักตัวลูกอย่าไปมองว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่มองสักตัวลูกนะมองให้มันเป็นธรรมะนี่สักตัวรูปในรูปนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นเสร็จหรือปลงไม่ตกใช่เพราะว่าจะต้องรอรูปใจตั้งใช่ลงทีเดียวสำเร็จหมดก็พยายามทำตัวโยมคือเราถือว่าฝึกเนี่ยมันก็เป็นการฝืนใจตัวเองมากเลยการทำใจสงบเนี่ยเป็นการเหมือนปีนขึ้นที่สูงเหมือนพายเรือทวนน้ำแต่ปล่อยใจไปตามโลภโกรธหลงไปรักจังด่าว่าทะเลาะกันมีเรื่องกันทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดเป็นเรื่องไหลไปตามน้ำแต่ว่ามันจบแล้วมันไม่สงบสุข
1: จบแล้วกลับมาวุ่นวายใจอีกถ้าเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเราเอาชนะใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราชนะใจเราสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราชนะใจเราไม่เถียงใครได้สงบได้รู้สึกมันจะสุขมากในวันนี้แต่เราก็ต้องหันเข้ามาสติปัฏฐาน4คือมาควบคุมใจเรามาควบคุมกายเราเราก็หัดไปวันละ5นาที10นาทีสมมุตินอนหลับแล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนหลับพยายามปล่อยวางเรื่องราวต่างๆช่างมันเพราะเรามันตอนนี้เราจะหลับแล้วเราจะมาคิดมากไม่ได้แล้วต้องหัดหลับให้เป็นไม่ใช่ว่าจะนอนหลับยังมาคิดเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สิ่งนี้ตายไม่มีเวลาเป็นสุขประโยชน์ทุกคนเดียวแบกอยู่คนเดียวฉะนั้นอย่างนี้เราก็เอาธรรมะเนี่ยเข้าไปแก้พยายามทำไปไม่นานเกินรอหรอกต้องได้สุขต้องได้สงบชีวิตเราก็จะสมหวังได้ในเมื่อเราทำใจได้ก็ตอนนี้เราแบกไว้เต็มไปแล้วถ้าเราไม่เอาออกมันก็หนักตายสิใช่ไหมเราหลงแบกอะหลงกระทุกข์ซะเต็มเลย6ล้อบอกไม่พอเอา10ล้อ10ล้อไม่พอเอาพ่วงเลยงั้นพ่วงยังไม่พอบอกจะออกอีกคันมันกระทุกข์ให้หนักกว่านี้อีกเป็นยังไงแม่คนเราใช่ไหมไม่มีพอโยมถ้าเราให้โยมแล้วโยมต่อจากกรุงเทพยันเชียงใหม่โยมก็เอาหมดอะสายนี้เป็นของฉันหมดเนี่ยไม่คิดว่าน้ำหนักมันจะลำบากใจไม่คิดหรอกขอให้มันได้มาเลยกันแต่ถ้าเราคิดว่ามันหนักใจแล้วเป็นทุกข์ตัดพ่วงทิ้งเลยขนออกเหลือแต่รถเปล่าสบายกว่านี้รวยแล้วใจเราก็เหมือนกันในความคิดเนี่ยเหมือนรถ10ล้อเนี่ยสมัยก่อนแค่10ล้อนะอยู่นี่มีรถพ่วงด้วยนะมีแต่พ่วงทั้ง3คันได้ก็ยังพ่วงนี่เราก็ต้องฝึกเรื่องใจเนี่ยเราต้องให้มันเบาลงมันหนักทุกวันไม่ไหวนะ

คือคนเราที่แก่ตัวแล้วจู้จี้ขี้บ่นเรื่องเนี้ยรับภาระหนักจึงกลายเป็นประสาทเสื่อมไปกลายฟุ้งซ่านจู้จี้ระงับอารมณ์ไม่อยู่นะนางนายเราเนี่ยมาใหม่ๆดีดีเรียบร้อยแต่พอมารับงานแล้วเขาพูดไม่หยุดเลยคนนี้เห็นใครเครียดไปหมดเลยใช่ไหมเพราะเคยเป็นนายตอนเป็นลูกน้องดีพอเป็นนายเห็นอะไรเครียดไปหมดเลยเพราะไม่เคยวางงานเพราะไม่เคยปล่อยวางไม่มีธรรมะจะหาความสุขได้ไงโยมจะไปหาความสุขได้ขนมปลดเกษียณโอ้เกษียณไปที่ไหนก็มันก็หมดน้ำยาแล้วน่ะทำอะไรก็ปวดไม่เมื่อยเนี่ยไปนั่งวัดเนี่ยคน60เนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรนะไปนอนมากกว่าจะไปช่วยทำอะไรก็หลงลืมไม่ได้เรื่องอะไรตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เวลาชีวิตอยู่นี่เราไม่เคยฝึกใจเราให้ว่างให้สงบเลยอยู่กับความเครียดอยู่ตลอดเวลาเวลาจะไปหาความสุขจริงๆก็ไม่มีเวลาอีกถ้าเกิดมามันรถบรรทุกเลยโยมเขาสร้างมาให้เราเป็นรถบรรทุกอย่างเดียวแต่แถมเป็นรถพ่วงอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเบนซ์รถบีเอ็มอย่างดีมันนะมันยังก็หรูหรามั่งกระทุกคนเบาๆแต่มันไม่ได้อะไรมากก็แต่ว่ามันก็เบาแต่นี่ฉันไม่เอามันเล็กเกินไปเอามันลด10ล้อเลยคือคนเรามันอยากได้มากอ่ะใช่ไหมทำงานไม่มีใครอยากได้คันเดียวอยากได้2คันคนไหนไม่ได้2คันละอิจฉากันหน้าดูเลยอิจฉากับไอ้คนที่ได้2คันก็ถูกนินทาอีกมันไม่มีงานแล้วมันประจบเจ้านายอ่ะกูทำทับตายกูไม่ได้จะมาเลียแข้งเลียขานายจนเลือดสองขั้นมีพวกกันก็ฮะมันก็มีทุกทั้งสองคนไอ้คนได้สองขั้นก็ทุกถูกนินทาถูกมองในแง่ร้ายไอ้คนที่ไม่ได้ก็ว่าเขาเป็นทุกเองอีกเพราะมันไม่มีความพอใจคือคนไม่มีธรรมะเป็นของยืนตัวเองมันไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาแต่คนเราก็สร้างปัญหาขึ้นมาจนได้เรายินดีที่เรามีอยู่เราเป็นคนสันโดษชาวพุทธเป็นคนสันโดษเรามีภรรยาเดียวใครสวยไงฉันก็ไม่เอาเพราะมันของเขาอะใช่ไหมเราใครมีเงินเท่าไรเราก็ไม่อยากได้ก็เงินของเขาสองขั้นก็เป็นของเขาแล้วยังไม่อยากได้คือเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องแก้ยากแต่เราก็แก้ได้ถ้าเราคิดจะแก้แต่ถ้าเราไม่คิดจะแก้นะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ทุกข์มากขึ้นงานเผยแพร่ธรรมะเนี่ยนะโยมไม่ต้องไปเผยแพร่ใครหรอกทำเท่านี้พอแล้วล่ะไม่ต้องไปชวนใครมามากหรอกเดี๋ยวมันไม่สงบไม่ต้องไปโฆษณาหรอกเอาเท่านี้แหละไปก่อนเดี๋ยวมาแล้วไอ้พวกนี้เป็นเรือพ่วงอีกเป็นรถพ่วงเอ็มพาให้เราหนักใจอ่ะท่านนี้พอแล้วโยมมามากก็วุ่นวายมากอย่าไปโฆษณาให้มาฟังกันเยอะเลยเอาท่านนี้ก่อนเอาให้ดีก่อนนะทำเราให้ดีก่อนใครไม่มาไม่เว้นไหนเดี๋ยวถ้าเกิดเขามานั่งเยอะเต็มห้องเนี่ยเอาแล้วชักหงุดหงิดแล้วชักแย่งที่นั่งกันแล้วชักไม่สบายแล้วคนนี้ไอ้เมื่อแต่ก่อนมันสบายมันเงียบดีนะอย่างนี้มันช่างวุ่นวายเลยนะเพราะมามากขึ้นคนเรามันเรียกว่าไอ้ไม่กระทุกก็อยากจะกระทุกใช่ไหมคนมาฟังน้อยก็อยากฟังมากมากโฆษณาเงี้ยแต่หารู้ไม่มามากเรื่องมากไม่ใช่มาสงบใช่แต่มาเท่านี้พอแล้วสบายแต่มาอยู่สังฆทานแต่มาอยู่องค์เดียวไม่มีคนถือศีลอยู่คนเดียวตมาสบายมากที่สุดในโลกเลยไม่เคยแก้ปัญหาเลยแกถามอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่อไรก็เรื่องเก่าแล้วเนี่ยพอปีที่สองมา8คนทั้งเรื่องมากกันแหละคุยก็ต้องคุยเท่ากันคุยคนนี้มากเอาแล้วมองแล้วเพ่นเลยเนี่ยมันคุยแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจเอาเลยมา8คนปัญหาเกิด8คนปีเดียวมาคนเดียวตมาสบายคุยแต่คนเดียวมาที่สอง8คนพอมาที่3พักมากเกินแล้วสิเอาแล้วกันนี้ต้องระวังตัวแล้วโยมต้องวางตัวแล้วคุ
ุยใครมากก็ไม่ได้เอาใจใครมากก็ไม่ได้ไปบ้านนี้ไม่ไปบ้านนี้ก็ไม่ได้หาว่าไปแต่บ้านคนรวยอีกเรื่องมากโยมอยู่คนเดียวสบายฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำก่อนจะไปดึงใครมามากจะเราเหนื่อยทุกวันนี้เอาใจใครไม่ถูกมากันเต็มวัดหมดอาตมาแล้วไม่อยากเอาใจใครจะเราก็ช่วยตัวเองดีกว่าใครไม่เข้าใจเราเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเป็นของละเอียดอ่อนนะเป็นของลึกซึ้งแผ่นดินนี่ยังดูหนาลึกเท่าไหร่เขายังเจาะไปเอาน้ำมันได้เจาะไปเอาแก๊สได้เจาะไปเอาเพชรอนินจินดาได้แต่ใจคนเราเนี่ยที่จะเจาะลึกไปถึงหัวใจคนไม่ใช่ง่ายเลยนะว่าคนนี้ต้องการอะไรคนนี้เป็นยังไงแล้วเราจะเจาะเอาความสุขของเราให้ถึงหัวใจที่ลึกว่าให้มีความสุขสงบเย็นเนี่ยไม่ใช่เอาได้ง่ายแค่หัวใจเราเนี่ยเจาะไม่ถึงนิยมนะใช่ไหมจิตคนเนี่ยเจาะไม่ถึงลึกไม่ถึงปัญญายังไม่ถึงไอ้แผ่นดินที่ว่ามันยาวหนาต้องหลายพันกิโลหมื่นๆกิโลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขาหยั่งกันถึงประมาณกันถูกแต่ใจคนเราเนี่ยต้องทำต้องหยั่งต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญาถ้าทำได้แล้วเราก็รู้ทันคนนี้ก็ง่ายขึ้นเหมือนเจ้านายรักเราเราจับติดแต่รู้ใจคนนี้ชอบปลาะชอบเอาใจชอบให้ประหล่อเพราะว่าอยู่บ้านเครียดภรรยาไม่เอาใจพอมาทำงานแล้วคนไหนก็เอาใจโอ้ชอบชอบสรรเสริญตอนหน้าชอบมายกย่องข้างหลังนินทาไม่เป็นไรอย่าให้รู้กันเป็นลักษณะนายไปกันนั่นแหละถูกเขาหลอกนั่นแหละตอนหน้าเขาเอาใจพอเปิดเกษียณเขาจ้างเขาไม่มองเดินเฉยเลยมือก็ยังไม่ไหวเลยถึงนึกนะแต่ใจเขาไม่มุ่งไปคนนั้นเลยเขามุ่งไปหานายใหม่ลองดูที่ความจริงของโลกเนี่ยนิรามิสุขอามิสสุขเป็นถึงขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะโยมเนาะเพราะปกติมันเนี่ยไม่มีใครไหว้เลยนะสงสารแล้วทำไมต้องสารคนนั้นจริงๆเดินเฉยเข้าที่ประชุมไม่มีใครต้อนรับเลยใช่ไหมเอาเลยอธิบดีนะหัวอธิบดีนะหัวอธิบดีมาปุ๊บเนี่ยโหคนกุฎีกระจอกวิ่งกันแจ้นเลยนะแต่ปลดปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้นายโยมอธิบดีคนใหม่นั่งคนต้อนรับคนใหม่หมดคนเก่าเดินไปเดินมาไม่ใครสนใจหรอกเมื่อวานยังวิ่งกันฉันจะอุ้มกันเลยอ่ะแต่วันนี้มาไม่สนใจเลยน่าใจหายนะโยมนะเหมือนผ้าคีริ้วที่เขาเช็ดที่เขาทิ้งแล้วพี่ยังไม่แหมตอนเขาสวมใส่ก็รู้สึกมันมีค่ามากพอเขาทิ้งแล้วมันหมดค่าเลยผ้าชิ้นนี้มันสวยนะอยู่กับเราเนี่ยนะแต่พอมันเก่าแล้วก็โยนไปเช็ดเท้าเลยนะอยู่ปากประตูห้องเลยนะเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่มีความหมายเลยฉะนั้นเราจะได้หลงว่าอะไรมันเที่ยงอะไรมันแน่นอนมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้จะไปคิดว่าอะไรมันเที่ยงคืนนี้ก็นอนกับเราเขารักเราแต่พอเราไม่มีลมคนหนีไกลเลยก็เป็นออกไปนอกบ้านเลยโอ้ยเมียฉันตายแล้วช่วยนอนเป็นเพื่อนดีแต่เมื่อวานจริงๆมันนอนเป็นเพื่อนไม่ได้เอาตายเลยคำเมื่อนแต่มึงไม่ต้องมายุ่งกับเมียกูหรอกไปเถอะแต่พอตายปุ๊บช่วยนอนเป็นเพื่อนดีเมียตัวเองก็กลัวด้วยนะใช่ไหมโยมผมก็ตัวเองก็กลัวอีกฉันไม่รักใครหรอกฉันตายเลยล่ะแต่พอตายแล้วหนีเลยกลัวใหญ่ไอ้คนที่กลัวที่สุดคือคนรักเชื่อไหมคนที่กลัวที่สุดที่กลัวที่สุดคือที่สมาสังเกตนะกลัวใครกลัวมากที่สุดคือภรรยาตัวเองตอนตายแล้วกลัวเพราะมันจะมาอีกเป็นผูกพันมากกลัวมากเลยอ่ะขำจริงๆเลยก่อนเนี่ยอุ้ยสองคนไม่ให้ใครรู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้เอาเถอะไปไหนก็ไปเถอะหาใหม่ดีกว่ากลัวมากจริงๆนอนไม่หลับกลัวจะมานอนด้วย

0: ต่ก่อนไม่นอนด้วยคิดถึงความจริงเป็นกันไหมโยมระวังให้ดีนะนอนนอนหมดลมไปแล้วตื่นมาตายไม่ไรไม่รู้คนเราไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ไหม
1: ไม่ได้คิดไว้ก่อน
0: เรื่องนี้ก็มีใครอยากจะคิดน่ะคิดไม่ให้ตายอย่างเดียวน่ะคิดยังไงจะไม่ให้ตายแต่พระเจ้าท่านไม่คิดถ้าคิดว่าไม่ตายมันฝืนความจริงต้องคิดว่าตายมันจึงจะตรงความจริงจะได้ไม่หลอกตัวเองจะไม่ได้หลอกคนอื่นต้องคิดว่ามันตายจะคิดว่าต้องพลาดพลาดจากกันคิดว่าเราจะต้องปลดเกษียณคิดว่าต้องหมดอำนาจคิดว่าเราจะต้องไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราต้องคิดให้มันจริงแล้วเราจะได้สบายใจจะได้ไม่ฝืนใจใช่ไหมลองเลยเรารักก็ตายหวงก็ตายเราให้ตายนั่งเฝ้าไม่เอาหรอกต้องมาตายตอนเที่ยงคืนนะโยมโหออกทันทีแล้วไม่ให้กลับถ้าไปตายโรงพยาบาลไม่ให้กลับบ้านนะเอาไปวัดเลยเอาไปวัดเลยอย่าเข้าบ้านเลยเสียวิญญาณจะตามมานี่อีกกลัวจะมาหลอกหลอนลูกกลัวลูกจะเห็นอีกปล่อยเข้าวัดเลยไม่ให้บ้านแต่ก่อนเนอะไปไงไม่มาบ้านมืดแล้วน่าจะมาบ้านเนี่ยไปบ้านใครแถลถลายไงแต่ตอนนี้ไม่ให้เข้าบ้านความจริงเราก็ต้องทำใจกันนะของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพบหมดทุกคนถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเราก็เป็นเพื่อนแก่เพื่อนเก็บเพื่อนตายกันได้ทุก
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา

ระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่16พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวรรค

พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวรรคขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. นิทานสังยุต 1. พุทธวรรคหมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้า 1. ปฏิจจสมุปาทสูตรว่าด้วยปฏิจจสมุปาทข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระ

ผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วปฏิจจสมุปบาทสูตรที่หนึ่งจบ

สองวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาทพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงจักจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้

ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชรามรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังพรรณนามาชนี้เรียกว่าชราและมรณะชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดเฉพาะความบังเกิดขึ้นเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชาติภพมีเท่าไรภพมีสามประการนี้คือ 1. กามภพภพที่เป็นกามาวจร 2. รูปภพภพที่เป็นรูปาวจร 3. อรูปภพภพที่เป็นอรูปาวจรนี้เรียกว่าภพอุปาทานมีเท่าไรอุปาทานมีสี่ประการคือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิ 3. สีลัพพตุปาทานความยึดมั่นในศีลพรต 4. อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตานี้เรียกว่าอุปาทานตัณหามีเท่าไรตัณหามีหกประการคือ 1. รูปตัณหาความทยานอยากได้รูป 2. สัทธตัณหาความทยานอยากได้เสียง 3. คันธตัณหาความทยานอยากได้กลิ่น 4. รสาตัณหาความทยานอยากได้รส 5. โผฏฐัพพตัณหาความทยานอยากได้โผฏฐัพพะ 6. ธรรมตัณหาความทยานอยากได้ธรรมารมณ์นี้เรียกว่าตัณหาเวทนามีเท่าไรเวทนามีหกประการนี้คือ 1. จักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา 2. โสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู 3. คานสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจนี้เรียกว่าเวทนาผัสสะมีเท่าไหร่ผัสสะมีหกประการนี้คือ 1. จักขุสัมผัสความกระทบทางตา 2. โสตสัมผัสความกระทบทางหู 3. คานสัมผัสความกระทบทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้น 5. กายสัมผัสความกระทบทางกาย 6. มโนสัมผัสความกระทบทางใจนี้เรียกว่าผัสสะสลายตนะมีเท่าไรสลายตนะมีหกประการนี้คือ 1. จากขวายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะอายตนะคือหู 3. คานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5.กายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจนี้เรียกว่าสลายตนะนามรูปเป็นอย่างไรคือเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบหรือสัมผัสมนสิการความกระทำไว้ในใจนี้เรียกว่า
นามมหาภูตสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตสี่นี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังพรรณนามาชนี้เรียกว่านามรูป

วิญญาณมีเท่าไหร่วิญญาณมีหกประการนี้คือ 1. จักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 3. คานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจนี้เรียกว่าวิญญาณสังขารทั้งหลายมีเท่าไหร่สังขารมีสามประการนี้คือ 1. กายสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งกาย 2. วจีสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งวาจา 3. จิตตสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งจิตนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายอวิชชาเป็นอย่างไรคือความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ความไม่รู้ในทุกขนิโรธความดับแห่งทุกข์ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี้เรียกว่าอวิชชาภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้วิภังคสูตรที่สองจบ

3. ปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติถูกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมิจฉาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้นี้เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายสัมมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้นี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาปฏิปทาสูตรที่3จบ

4. วิปัสสีสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีครั้นแต่ตรัสรู้เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ได้จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบ

ข่ายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อภพมีชาติจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีภพจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะทรงมนัสการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออุปาทานมีภพจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะทรงมนัสการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอันหนึ่งเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงดังพรรณนามาชนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ว่าสมุทัยความเกิดขึ้นสมุทัยความเกิดขึ้นจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อภพไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะภพดับชาติจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีภพจึงไม่มีเพราะอะไรดับภพจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคาย

จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออุปาทานไม่มีภพจึงไม่มีเพราะอุปาทานดับภพจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับอุปาทานจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตัณหาจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะเวทนา

เวทนาดับตัณหาจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสสะจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอะไรดับสังขารจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงดังพรรณนามาชนี้ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ว่านิโรธความดับนิโรธความดับวิปัสสีสูตรที่4จบพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์ก็พึงขยายความอย่างนี้

5สิขีสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีสิขีสูตรที่5จบ6เวสภูสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเวสภูสูตรที่6จบ7กกุสันทสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะกกุสันทสูตรที่7จบ8โกนาคมณะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะโกนาคมณะสูตรที่8จบ9กัสสปะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะกัสสปะสูตรที่9จบ

30โคตมะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ได้เรานั้นได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีจากนั้นจึงดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีละถึงภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงดังพรรณนามาชนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสมุทัยสมุทัยจากนั้นจึงดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับจากนั้นจึงดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีละถึงภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอะไรดับสังขารจึงดับเพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงดังพรรณนามาชนี้ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่เราว่านิโรธนิโรธโคตมะสูตรที่10จบพุทธวรรคที่1จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปฏิจจสมุปบาทสูตร2วิภังคสูตร3ปฏิปทาสูตร4วิปัสสีสูตร5สิกขีสูตร6เวสภูสูตร7กกุสันธสูตร8โกนาคมณะสูตร9กัสสปะสูตร10โคตมะสูตร

0: สองอาหารวรรคหมวดว่าด้วยอาหาร 1. อาหารสูตรว่าด้วยอาหารข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวที่หยาบหรือละเอียด 2. ผัสสาหารอาหารคือผัสสะ 3. มโนสันเจตนาหารอาหารคือมโนสันเจตนา 4. วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่อย่างนี้มีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดอันหนึ่งตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดสลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดอันหนึ่งสังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงดังพรรณนามาชนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงดังพรรณนามาชนี้ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อาหารสูตรที่หนึ่งจบ
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับ

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนัก เพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครง

0: การบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
4: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเขาว่าให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพ ระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เราก็เชิญพระพุทธองค์มาไว้ที่ใจพระธรรมคำผีคำสอนพุทธเจ้าทางดับสงบดับทุกข์มาไว้ที่ใจพระสงฆ์เจ้าผู้เดินทางตรงพระนิพพานคือมีมรรคคจิตที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั้นเราก็เชิญมาไว้ที่ใจเราใจของเราก็เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนได้เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็เลยกลายเป็นคนใจเยือกเย็นไม่ค่อยมีปัญหากับใครคนอื่นเขาโกรธเขาก็ทุกข์กันไปเราไม่โกรธเราก็สบายใจทำให้ใจหงุดหงิดได้นั่นแหละเป็นสุขที่สุดถึงว่ารวมหมดแล้ววัดร้อยวัดพันวัดมาไว้ที่ใจดวงเดียวสร้างก็เพื่อต้องการสร้างใจให้มีศีลสมาธินั่นเองเพื่อไปนิพพานบวชกันร้อยองค์พันองค์ก็คือมาบวชใจนั่นเองให้ใจมีศีลสมาธินั่นเองอ่านพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือมาสอนให้ใจปฏิบัติให้มีศีลสมาธิอยู่ที่ใจรู้นั่นเองรวมแล้วพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีอะไรมีใจดวงเดียวใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าใจดีแล้วก็ใช้ไปหมดใช้ให้ทำอะไรได้หมดถ้าใจเป็นกุศลก็ทำให้กายเป็นกุศลให้การงานเป็นกุศลถ้าใจเป็นอกุศลก็ไปใจให้เป็นอกุศลการงานก็เป็นอกุศลเขาเรียกว่าบวกบุญลบบาปบวกบุญถ้าใจดีก็บวกบุญมีอยู่5ก็ได้10มีอยู่10ก็ได้20ยิ่งทำอะไรมันก็ยิ่งได้ถ้าคนใจไม่ดีมันก็บวกบาปลบบุญออกมีแต่บาปมีทุกข์อยู่เท่านี้ทุกข์ก็มากขึ้นไอ้ความดีใจก็ไม่มีมีแต่ความท้อถอยมีแต่ความเสียใจบารมีเราต้องสร้างกุศลทางปฏิบัตินี่ไว้เป็นอุบายทั้งหมดฐานก็เป็นอุบายในทางทำให้เราละความตณีศีลก็เป็นอุบายที่จะทำให้จิตใจของเรามีสติให้เพิ่มสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญานั่นเป็นเครื่องตัดกระแสกรรมกายกรรมที่คิดทำบาปมันก็หมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดเพราะมีปัญญาเห็นบาปที่ใจแล้วก็ละอยู่เรื่อยถ้ามีปัญญาจึงจะตัดกรรมได้กรรมเวรจะหมดกันไปก็ตรงใจนี่เองตรงใจมีปัญญาวิปัสสนาจึงเป็นการตัดกรรมทำบุญอะไรยังไม่ตัดกรรมเท่ากับเจริญปัญญาการภาวนาจึงต้องเริ่มขึ้นกับทุกคนคนเกิดมาต้องสัมผัสกับสิ่งนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราไม่กลับใจได้แน่นอนใจคนเราไม่ใช่หยุดคิดได้ง่ายไม่ใช่สงบได้ง่ายไม่ฝึกก็ไม่ได้เลยมันต้องมาฝึกหาที่สงบฝึกกับที่วิเวกหรือมีเวลาฝึกเมื่อฝึกเป็นแล้วเราก็เอาไปทำจะขึ้นรถลงเรืออยู่บ้านทำงานทำการเราก็เอาใจนั่นแหละให้มันมีสติที่เรารู้ว่าเราทำอะไรเราโกรธก็ให้รู้ว่าใจไม่โกรธอย่าไปว่าคนโน้นโกรธเรามันทุกข์ก็ให้รู้ว่าใจมันทุกข์เพราะเรามันคิดมากจึงทุกข์มากมันสุขก็ให้รู้ว่าสุขเพราะเราไม่เคยคิดอะไรเราใจสงบมันดีใจเสียใจมันไม่ใช่ใครเราเป็นผู้สร้างเองนี่เรื่องกรรมฐานพูดเรื่องจิตใจกันพูดเรื่องจิตเราก็ต้องรู้จิตของเราตัวเองไม่รู้ตัวเองจะไปบอกใครไฟไหม้ที่ศีรษะจะให้ใครดับได้มั้งถ้าใจของเราร้อนแล้วจะทำให้เย็นได้ยังไงเราก็ต้องภาวนาที่มันคิดนึกอยู่ทุกวันนี้เราไม่รู้

เราก็ไม่เย็นได้สักทีเดียวเราก็วุ่นวายหาเหตุไม่ได้สักทีแต่ถ้าเรารู้ว่าพอเราสงบแล้วเราก็รู้อ๋อมันเป็นเพราะความคิดวุ่นวายนี่เองทำไงไม่ได้ก็ต้องภาวนาใหม่สร้างฐานให้ดีสร้างฐานสติสมาธิภาวนาให้ดีมันก็ใจดีไปเองมันก็พัฒนาให้สูงขึ้นใจทำสมาธินี่ถ้าจิตมันมีสมาธิมันเกิดปีติพอมีปีติสักครั้งความง่วงก็หายทำให้จิตมันมีปีติจะได้ดีใจทำให้มีสมาธิแล้วปีติจะเกิดต้องทำให้สติติดต่อกันทำให้จิตไม่ไปอื่นทำให้จิตมันอยู่กับอนาปานุสติทำให้มันเห็นลมเข้าลมออกติดต่อเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเห็นลมนี่หายไปอันนั้นจะเกิดปีติถ้าใครทำได้ทำจิตเอาไว้ที่จมูกตัวเองบ้างเอาไว้ที่ท้องบ้างหรือจะเอาไว้ตรงดูส่วนใดที่กายของเราบ้างก็เอาไว้ที่เดียวถ้าเราเล่นอารมณ์มานาปานุสติเราก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกอารมณ์ผ่านเข้าแล้วก็รู้เบาลมผ่านออกแล้วก็รู้เบาๆลมยาวลมสั้นแล้วก็รู้เบาๆสังเกตเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิอย่านั่งก้มหน้าสิถ้านั่งก้มหน้าลมมันหายต้องนั่งตัวตรงๆลมไม่หายสติมันไม่หายพอดูลมชัดนักเข้านักเข้ามันชัดนะชัดนักเข้านักเข้าเราก็ดูเรื่อยๆไปจนลมนั้นละเอียดพอลมละเอียดแล้วสติมันก็ดีสติมันก็มั่นคงพอลมละเอียดมากๆขึ้นมันก็จิตมันก็เริ่มเย็นสงบเกิดปีติบางครั้งนั่งไปเหมือนลมหายไม่ต้องกลัวหายเส้นหายหายนั่นแหละจิตมันปราณีตมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ในตัวนั่นแหละทำสมาธิต้องกำหนดลมให้เป็นแล้วก็ฝึกเป็นให้เห็นกายตัวเองไว้เห็นจิตตัวเองไว้พอสงบมากๆแล้วก็นี่ออกมาก็เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นว่าเราคิดโน่นเห็นว่าเราคิดนี่แล้วก็ภาวนาต่อภาวนาให้ใจหยุดต่อเรียกเจริญปีติอยู่เรื่อยเข้าสมาธิออกสมาธิทำให้จิตมันเคยทำให้เห็นตัวเองเรียกว่ามองตัวเองอยู่เรื่อยมันก็จะเกิดความชัดของจิตจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ค่อยฟุ้งซ่านหรอกรักสงบนั่งที่ไหนก็สบายใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยวุ่นวายไม่มีเรื่องอะไรพอทำอย่างนี้เราก็จะเกิดดีใจเห็นว่าโอ้สมาธินี่เป็นของดีความเพียรมันก็มากขึ้นความปวดความเมื่อยความขี้คร้านความหดหู่ท้อถอยอะไรมันก็หมดไปทีนี้ก็อยากจะสงบอย่างเดียวจิตมันก็มีความเพียรมากกว่าธรรมดาอันนี้เราต้องมีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเราไม่มีปัญญาสมาธิก็ไม่เกิดเงินต่อเงินงานต่องานงานต่องานงานต่อเงินเงินต่องานเงินต่อเงินมันต่อกันได้เหมือนกันถ้าคนรู้จักต่อสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาทำจิตแน่วแน่และทำให้รู้ทำให้ฉลาดเมื่อมีปัญญาแล้วก็มีอุบายที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆทำให้จิตนั้นไม่เสื่อมจากสมาธิ
นี่เราก็ต้องพยายามอบรมให้เกิดขึ้นในตัวเราสักครั้งหนึ่งก็ยังดีมันก็ค่อยๆต่อไปเองไอ้ที่นั่งนั่งมันไม่สงบนั่งนั่งแล้วมันไม่ได้สมาธิสติของเรามันไม่ดีเราไม่ได้ทำความเปลี่ยนให้ติดต่อกันเราไม่มีปัญญามันก็เลยนั่งมาอะไรมันก็ไม่ได้อะไรสักทีอันนี้เราจะต้องเข้าใจตัวเองการสร้างบารมีคนเราจะมีบารมีมันต้องมีความเพียรบารมีจึงจะเกิดแล้วก็มีขันติอดทนแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจริงมีแล้วก็มีเมื่อมีสัจจะตั้งใจจริงมีความเพียรพยายามแล้วก็ผลก็จะออกมาได้ในถ้าเราสร้างบารมีเราไม่มีขันติความอดทนไม่พออ่อนแอไม่ต่อสู้กับเวทนาไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดในใจตัวเองไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีสัจจะจริงก็ไม่บรรลุถึงเป้าหมายถึงปัญญาได้ไม่ถึงที่สุดแล้ววางใจสบายไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามมาโอ้การสร้างบารมีสิบทัศน์ของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยใช้เวลานานต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยยากเหลือเกินพุทธเจ้ากว่าจะทางมาถึงพระนิพพานให้พวกเราเดินเนี่ยทางมาใช้เวลานานต้องนับชาตินับปีไม่ถ้วนต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปจะได้เป็นพุทธเจ้าแต่ละองค์พวกเรามาก็มาเดินไปเลยไม่ต้องถางเลยเดินไปถึงเท่านั้นเองเป็นผู้เดินตามทางเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าต้องทางให้พวกเราเดินพระองค์ต้องมีความเพียรมากมายกว่าคนธรรมดามีความอดทนมากมายกว่าคนธรรมดามีขันติมีวิริยะมีสัจจะมั่นคงอย่างที่โยมเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าสิบชาติอะไรเนี่ยพระเจ้าสิบชาติพระเจ้า500ชาติเนี่ยแต่ละชาติของพุทธเจ้าเราเนี่ยโอ้โหอดทนทั้งนั้นเลยเป็นชาติที่เสียสละทั้งนั้นเลยเป็นนักเสียสละที่ไม่มีใครจะเสียสละเท่ากับพุทธเจ้าเกิดมาก็มาเป็นประโยชน์คนอื่นทั้งนั้นเลยมาเป็นเรือให้คนข้ามฟากมาต่อเรือลำใหญ่คนข้ามฟากคนทั้งหลายนี่อยู่ฝั่งความตายหมดคนทั้งหลายนี่อยู่ฝั่งความตายฝั่งความแก่ฝั่งความเจ็บฝั่งน้ำตาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้ามีเรือลำหนึ่งซึ่งนำพวกมนุษย์เนี่ยให้ข้ามฝั่งไปสู่คนจากฝั่งโน้นคือฝั่งพระนิพพานเรือลำที่ใหญ่ลำเล็กๆก็ไม่พอสร้างแล้วก็นำคนข้ามไปคนจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นความร้องไห้หมดน้ำตาเรือพุทธเจ้าข้ามฝั่งได้แต่บางคนไม่ข้ามก็มีเดินเลาะตะลิ่งก็มีไม่อยากข้ามอยากไปตามโรงหนังโรงละครโรงเหล้าโรงยาไปเรื่อยๆแล้วเลาะตะลิ่งไปนั่นเนี่ยไม่ข้ามหรอกมีเรือข้ามก็ไม่อยากข้ามมากมายคนที่เลาะชายตะลิ่งไม่ข้ามเนี่ยเยอะเลยผู้ที่ข้ามเลยไม่มีกี่คนหรอกอย่างว่าสังฆทานก็มีสลาเดียวแล้วผู้ที่จะข้ามฟังมีสลาเดียวดังนั้นก็เลาะชายตะลิ่งหมดเจ็ดายแล้วพวกนั้นก็ตายหมดเลย
ถูกพยามารจัดการหมดเศร้าโศกเสียใจดิ้นทุรนทุรายตัดรากจากกันหมดเลยไม่มีใครเหลือเลยแต่พวกเลาะชายตะลิ่งนั้นไปเจออุปสรรคหมดผู้ที่พ้นอุปสรรคไปได้ก็ข้ามเรือไปกับพุทธเจ้าเท่านั้นเองนอกนั้นข้ามไม่ได้เพราะไปติดเพลินอยู่กับชายตะลิ่งเพราะชายตะลิ่งมันมีความสนุกของโลกีเยอะมีโรงเล่าโรงยามีสถานที่ลื่นลงพุทธเจ้าจึงว่ามีบารมีมากมีเมตตาใหญ่ที่มีคุณธรรมเผื่อแผ่พวกเราได้มาปฏิบัติตนในทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่เจอพุทธเจ้าเราคงปฏิบัติตนก็ไม่ถูกนะเราคงรักษาศีลไม่เป็นเราคงทำสมาธิกันไม่เป็นเราคงทำใจไปสวรรค์นิพพานกันไม่ได้เพราะไม่มีครูพระพุทธเจ้าสอนไอ้ที่เราได้รู้นี่พระพุทธเจ้าท่านมาชี้ทางให้เราเดินว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรมรรคผลเป็นอย่างไรบุญบาปเป็นอย่างไรให้เลิกบาปให้ทำบุญทำที่ไหนท่านบอกให้ทำที่ใจโอ้ถ้าไม่บอกนี่เราไม่รู้เลยถ้าไม่บอกให้มีศีลสมาธิที่ใจเนี่ยไม่รู้เลยอะไรจะรู้ไงบางคนเกิดมาตั้ง 70-80 ปียังไม่รู้พุทโธสักตัวไม่รู้เลยภาวนาไม่ได้เวลาเจ็บนี่ร้องเรียกหาตะลูกตะหลานช่วยอย่างเดียวพุทโธไม่เป็นทั้งที่เป็นคนเกิดมาในศาสนาพุทธก็เหมือนไม่เจอพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธไม่เป็นก็ไม่เจอพุทธเจ้าคนที่พุทโธเป็นนั่นก็เหมือนคนเจอพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธเจ้าคือพุทโธเป็นคนที่เจ็บตายอยู่ดำรงพยาบาลเนี่ยพุทโธไม่เป็นเยอะเลยร้องให้หมอช่วยร้องให้ลูกหลานเข้ามาอยู่ด้วยไม่มีใครพุทโธเป็นหรอกเพราะไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วไม่พบพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นคนไหนเกิดมาพบพุทธเจ้าแล้วก็นอนหลับอย่างเป็นสุขไม่ฝันร้ายคนเหมือนคนที่ว่านอนหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายก็เหมือนนั่งตายอย่างสงบเวลาดับจิตอย่างสงบถ้าฝันก็ฝันดีจิตมันก็มองเห็นแต่บุญเห็นแต่สวรรค์เป็นวิมานมารออยู่ข้างหน้าเรียกว่าหลับฝันดีไม่ฝันร้ายไอ้คนฝันร้ายคือคนไม่ได้พบพุทธเจ้าเวลาจะตายแล้วควายคว้าทุรนทุรายเยอะแยะเลยถ้าเรามารู้เรื่องใจเลยจริงว่าคนที่ไปกับพระพุทธเจ้านั้นดีแล้วเดินข้ามฝั่งฝั่งคือทานศีลภาวนาที่จะนำเราข้ามได้เรือคือศีลทานภาวนาเราเกาะศีลให้ดีภาวนาให้ดีนั่นแหละเป็นเรือแล้วที่จะข้ามฝั่งแดนนรกแดนยุ่งยากลำบากใจถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็ยังดีดีก็เราไม่ข้ามพระพุทธเจ้าสร้างไงบารมีโยมเคยอ่านไหมอ่านเรื่องพระเจ้าสิบชาติไหมเวลาพุทธเจ้ามีปัญญาจริงๆนะมีปัญญาที่ใครไม่รู้ถึงเลยเขาบอกว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์มาครั้งแรกเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะโกหกกันไม่เป็นนะโยมมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าโกหกหรอกสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์โกหกไม่เป็นมนุษย์ลักขโมยไม่เป็นมนุษย์ฆ่าสัตว์ไม่เป็นมนุษย์ลักทรัพย์ใครไม่เป็นมนุษย์ผิดลูกเขาเมียเขาไม่เป็นมนุษย์ดื่มน้ำเมาไม่เป็นเมื่อครั้งแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเขามีหมู่มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาตั้งนักปกครองไว้คนหนึ่ง
ชื่อว่า

จ้ามนุษย์เจ้านั้นชื่อว่ามนุษย์ก็เลยชื่อยกย่องคนนั้นน่ะให้เป็นเจ้าผู้นำจะชื่อว่ามนุษย์คนทั้งหลายก็เลยชื่อว่าเจ้ามนุษย์เป็นเจ้ามนุษย์เสร็จแล้วก็ปกครองโดยทศพิธราชธรรมไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยเพราะคนสมัยนั้นไม่รู้จะเบียดเบียนทำไมเพราะคนมันน้อยแต่ทรัพยากรมันดีอย่างพวกความเป็นอยู่เนี่ยพวกนาพวกข้าวเนี่ยไม่ต้องทำถึงเวลาก็ไปเก็บกันมามันขึ้นกับมันเองเอามาตั้งไว้ตามไอ้ก้อนหินแล้วมันก็แตกแล้วมันก็สุกขึ้นมาเองกินแล้วหอมข้าวสาลีอร่อยเฉพาะกินแต่ข้าวเดียวก็วิตามินมันดีเหมือนกับเดี๋ยวนี้ข้าวไม่มีวิตามินใช่ไหมข้าวทำร้องคนเดี๋ยวนี้ข้าวอะไรนาปลังข้าวไม่มีวิตามินคนจังหวัดชัยนาทเนี่ยทำข้าวนาปลังแต่ไม่ซื้อไม่กินข้าวตัวเองขายข้าวตัวเองไปซื้อนาทำนาอื่นที่เป็นนาปีกลัวจะกินข้าวไม่ดีขายข้าวตัวเองไปกินนาปีเพราะไอ้นาปีเนี่ยมันมีวิตามินข้าวมันดีกว่ากันไอ้นาปลังเนี่ยมันไม่ดีไอ้สมัยก่อนก็ของอะไรมันก็ดีไปหมดมนุษย์ก็มีความเจริญโตสมบูรณ์เท่ากับโรคเรียกว่าเป็นคนมีความเจริญทางด้านจิตใจมากคือเจริญทางด้านจิตใจนอนไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีประตูหน้าต่างใครจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กันไปไม่มีใครผิดใจกันเสร็จแล้วก็ปกครองมานะเข้านะเข้านะเข้าคนเริ่มมากขึ้นก็เกิดมีคนโลภขึ้นมาพอโลภขึ้นมามากๆขึ้นมาก็ชักเกินเลยก็แหละถ้าเกิดไอ้ข้าวอะไรนี่ไม่พอกินก็นะข้าวก็โกยมาไว้เป็นของตัวทำยุงขึ้นมาแล้วอันนี้ก็อันนั้นก็ทำยุงอันนี้ก็ทำยุงเก็บข้าวกันถ้าเกิดเป็นของมึงของกูก็เริ่มขึ้นมาเมื่อก่อนมีแบ่งก็กินได้เมื่อเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็คนชักเริ่มเห็นแก่ตัวแต่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะยังไม่ผิดศีลไอ้ศีลข้อนี้ผิดก่อนอยู่ศีลข้ออื่นยังไม่ผิดศีลข้อมุสานี่เริ่มเป็นขึ้นมาพอดีมีพระราชาไปปกไปเรียนศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกอมาตย์ลูกกษัตริย์กับลูกอมาตย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันไปเรียนหนังสือด้วยกันก็บอกเรารักกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันนี่เนี่ยถ้าท่านกลับไปเป็นเจ้าแผ่นดินท่านจะทำไงถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นอมาตย์ถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นโปรหิตเป็นอมาตย์คู่บัลลังก์กับเราจริงหรือบอกจริงสิงั้นเรามีสัจจะเราพูดจริงก็ตกลงกลับมาจากการศึกษาก็เข้ามาก็มาได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินทำไงดีแต่ก่อนมนุษย์นี่เขาบอกว่าเจ้ามนุษย์เนี่ยไปไหนนี่ตัวเบาพวกคนมีศีลนี่ตัวไม่หนักลอยไปได้สามารถที่จะลอยได้แต่เจ้ามนุษย์คนนี้เป็นคนที่มีบุญบารมีมากก็เสร็จแล้วก็พอมาแต่ตอนนี้พี่ของคนที่ไปเรียนด้วยกันน่ะเขาเป็นพี่มันเป็นพี่น้องสองคนพอพ่อตายเจ้าแผ่นดินก็ได้ครองเมืองก็จะต้องยกย่องอมาตย์ขึ้นมาเป็นโปรหิตลูกอมาตย์แต่ตอนนี้มันติดขัดตรงพี่ชายมันจะต้องยกย่องตามฐานะจะต้องยกย่องพี่ชายขึ้นมาตอนนี้ไอ้น้องนั่นเป็นเพื่อนกับเจ้ามนุษย์เจ้าองค์นี้ทำไงดีที่จะต้องทำตามสัจจะเพราะเราเป็นเจ้าแผ่นดินเมื่อไหร่จะต้องให้คนนี้เป็น

ปุโรหิตเป็นอมาตย์ก็เลยบอกว่าเราจะประกาศเป็นทางการเราจะประกาศเป็นทางการให้คนเนี่ยเป็นปุโรหิตคนทั้งหลายก็รู้เลยว่าถ้าประกาศคนนี้ให้เป็นปุโรหิตก็หมายถึงว่าคนพี่นะไม่ได้เป็นคนพี่ต้องเป็นก่อนถ้าเรามาบอกว่าคนนี้ให้เป็นก็หมายถึงว่าอายุคนนี้จะต้องมากกว่าพี่สิแต่พวกฤาษีอยู่ในป่ารู้ข่าวเขาผู้ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นดาบทมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขาเหาะมาพอถึงวันนั้นเนี่ยเขารู้กันว่าพระเจ้าเจ้ามันเจ้าเนี่ยจะ

ปดจะพูดไม่มีความจริงคนทั้งหลายนี่ตื่นแตกมาดูกันว่าไอ้โกหกเนี่ยมันโกหกยังไงเขาว่าวันนี้เขาจะปลดเอาพี่ทำน้องเอาน้องทำพี่เนี่ยปลดอย่างไรคนมาดูกันคนที่สุดก็บอกประกาศว่าฤาษีก็บอกว่าอย่าทำนะพระองค์อย่าทำเลยสิ่งอันไม่ควรทำซึ่งมันผิดกฎบัญญัติของมณฑลบาลของราชสำนักหรือว่าเป็นกฎระเบียบประเพณีของกษัตริย์ที่ครองกันมาเนี่ยบอกเราจะต้องทำเพราะเรามีสัจจะถ้าท่านกล่าวสัจจะอันนี้มันก็ผิดอีกสัจจะหนึ่งมันไม่เป็นความจริงท่านจะต้องวิบัติตรงเราต้องกล่าวงั้นพระเจ้ามนุษย์นี่ก็เจ้านี้ก็ลอยตัวขึ้นไปประกาศในท่ามกลางคนฤาษีก็ลอยก็ห้ามพอประกาศไปเท่านั้นนะว่าคนนี้เป็นปุโรหิตซึ่งเป็นพี่ซึ่งมีอายุแก่กว่าควรเป็นปุโรหิตพอพูดเท่านั้นก็หล่นลงมาเลยพอหล่นลงมาก็เขาก็บอกให้ถอนคำพูดอย่าประกาศฤาษีบอกเราไม่ถอนเราจะต้องเป็นสัจจะที่ว่าผู้นี้เป็นผู้ควรจะได้เป็นปุโรหิตเป็นพี่มีอายุมากกว่าพอพูดถึงนั้นธรณีแยกเลยไปแค่ตาตุ่มเลยเขาก็บอกฤาษีก็เตือนบอกให้กลับคำพูดนะแล้วจะได้หมดกรรมอันนี้เขาไม่ยอมผลที่สุดเขาก็พูดแต่คำนั้นผลที่สุดแผ่นดินแยกเลยคนสมัยก่อนก็เรียกว่าธรณีสูบถ้าสมัยแค่นี้ก็เรียกว่าแผ่นดินไหวอะไรอ่ะก็เลยเป็นนั้นว่าคนทั้งหลายเขาแปลกใจว่าโอ้คำว่าโกหกเป็นอย่างนี้เองมนุษย์โกหกเป็นอย่างนี้เองก็เริ่มคนมีโกหกกันขึ้นมาทีนี้เมื่อคนที่พูดได้ปลดคนนั้นก็ปลดต่อๆกันมาแต่ตะก่อนเนี่ยเขาไม่เคยกล้าปลดนะโกหกฟ้าผ่านะแสดงว่าสมัยก่อนฟ้าลงโทษคนโกหกเหมือนกันโกหกฟ้าผ่านะเราผู้หญิงผู้ชายรักกันเนี่ยต้องสาบานโกหกฟ้าผ่านะฉันไม่โกหกหรอกถ้าโกหกให้ฟ้าผ่าฉันตายเลยถ้าก่อนนี้คำพูดคนศักดิ์สิทธิ์เขาสาบานด้วยเอาธรรมชาติสาบานถ้าโกหกให้ธรรมชาติลงโทษแต่คนในนี้ไม่มีอะไรเป็นสัจจะที่ทำให้เราต้องยึดเหนี่ยวได้เลยคนก็เริ่มผิดศีลขึ้นมาตอนนี้เริ่มโกหกตอนนี้น้ำเมาคนไม่เคยกินก็เริ่มมีอีกครั้งหนึ่งมีโพรงไม้โพรงหนึ่งมันเป็นโพรงใหญ่ไอ้เจ้านกเนี่ยมันไปคาบไอ้ข้าวสาลีมากินตรงยอดไม้เนี่ยมันก็ปล่อยทิ้งเม็ดมันก็ร่วงลงไปบางตัวก็ไปคาบพวกอะไรพวกผลไม้มาพวกข้าวมากินไปแล้วก็ไอ้ในโพรงไม้เนี่ยมันก็มีน้ำฝนตกมันก็เลยพวกข้าวสาลีมั่งลูกไม้มันปนลงไปมันก็เกิดการเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาก็กลายเป็นของหมักของดองมันก็ติดกันทุกวันมากินกันเจียวมาเลยพวกนกกระรอกกระแตพวกสัตว์มากินไอ้น้ำเมาในบ่อในโพรงไม้ไปในพรานเดินทางมาล่าสัตว์ว่าก็มาดูเห็นนกที่นั่นมันเจียวจาวก็เข้าไปดูบางตัวก็เหมางวงเงียบินไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขึ้นไปตักดูพอไปตักก็ลองมากินเอ๊ะพอกินก็มันสนุกดีนะไอ้น้ำเมาเนี่ยพอกินก็ไปใจมันเหิมก็จับไอ้พวกนกพวกนั้นปิ้งกินแก้มกับไอ้น้ำเมาเนี่ยเกิดอยากร้องอยากลำขึ้นมาเลยที่พอกินขึ้นไปนะขาดสติทันทีพอกินเข้ามาอยากลองอยากลำกลายเป็นคนวิปริตก็นึกไอ้น้ำนี่ดีนะสนุกดีไอ้น้ำนี่มันดีสนุกดีเดี๋ยวต้องเอาตักเอาไปกินบ้าง

็ไปเจอฤาษีอยู่ชายป่าบอกท่านฤาษีลองกินไอ้น้ำนี่กินแล้วสนุกดีนะเรียกน้ำก็เมื่อก่อนก็เรียกน้ำสนุกฤาษีลองกินก็เอาไอ้พวกนกที่ในผานปิ้งไปนะกินฤาษีเกิดนึกสนุกขึ้นมาร้องรำทำเพลงไอ้ในผานเลยตกลงเอ๊ะไอ้น้ำสนุกนี่ดีนะทำไงดีฤาษีก็คิดค้นว่าเราต้องรักษามันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสูญในน้ำสนุกเนี่ยคนอื่นยังไม่ได้กินนะเนี่ยถ้าพระราชารู้เมื่อไรมันจะสนุกกว่านี้อีกนั้นก็ตกลงฤาษีก็ให้ในผ่านไปดูว่ามันมีอะไรบ้างก็สังเกตดูนกมันคาบข้าวมาบ้างคาบของมาต่างๆก็เลยรู้ว่าสิ่งอันนี้ต้องหมักก็ทำไอ้เป็นไห่เป็นโอ่งขึ้นมาก็หมักกันพอกินขึ้นมามันก็สนุกเต้นรำกันอยู่นั่นแหละไปผ่านไอ้ฤาษีก็เลยเพราะอย่างนั้นจะได้ไม่สูญพันธุ์ก็เข้าไปในเมืองฤาษีก็ในผ่านเข้าไปในเมืองไปบอกเจ้าแผ่นดินไปพวกชาวบ้านลองทำด้วยน้ำนี่มหาสนุกกินแล้วสนุกจังเลยแต่ที่จริงมันไม่สนุกเท่าไหร่นะมันจะต้องฆ่าเขาด้วยมันจะต้องหาไอ้ซึกกับแก้มมาด้วยหานกหาอะไรมาฆ่าอันนี้ศีลก็เริ่มผิดขึ้นมาเลยเมาด้วยแล้วก็ฆ่าสัตว์ด้วยเมื่อก่อนไม่รู้จักว่าเมาอย่างไรไอ้สุราที่เกิดครั้งแรกเกิดนี่คนความเป็นมนุษย์เริ่มหมดไปเลยพอเมาปุ๊บมาเมาปุ๊บนี่มนุษย์ไม่มีแล้วกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นเปรตขึ้นมาแล้วอยากเต้นอยากรำอยากภาพคอนปล่อยหลุดลุ่ยมาเลยฤาษีก็ปล่อยหลุดหมดไอ้ฝ่ายก็ปล่อยหลุดเมาแล้วก็นอนกันอยู่นั่นเองไม่รู้ว่าพระว่าโยมแล้วกันไหนผลที่สุดก็ไปถึงเจ้าแผ่นดินก็บอกได้สูตรมหาสนุกสูตรพวกนี้ตกลงก็ในพานก็ทำพวกเจ้าแผ่นดินก็กินก็ติดให้ชาวบ้านกินก็ติดจะงมแงมหมดเป็นกันทั้งเมืองเลยกันนี่เชื้อนี่ก็เผยแพร่ไปเลยก็ไปอีกเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็เผยแพร่ไปอีกเมืองหนึ่งแต่พระราชาเมืองนั้นนะท่านมีบารมีหน่อยหนึ่งที่ว่าท่านไม่ยอมนิยมบาปก็ให้พิธีทำพอลองกินขึ้นมามันก็เริ่มเสียสติก็มันเลยว่าเอ๊ะน้ำอันนี้ทำไมกินแล้ววิปริตนะเมื่อก่อนจิตใจของเราเนี่ยมีเมตตาธรรมพอกินแล้วอยากฆ่าอยากควันอยากลบลาอยากออกศึกออกสงครามทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปสังเกตดูไอ้ที่เขาทำอะไปดูไอ้แมวไปเรียกินไอ้จกไปเรียกินไอ้จกตกลงมาทุกแค่จกลงมาเมาไอ้แมวตกลงมาเมาไปกินกันก็เลยว่านี่มันอันตรายเนี่ยก็เลยสั่งให้ทุบหมดเลยพระราชาเมืองนั้นไม่เอาสั่งให้ทุบทิ้งหมดพักน้ำมันบอกน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีคือตอนหลังที่ว่ามาตั้งเป็นน้ำอสุราเนี่ยอสุราที่จริงมันน้ำสุราสุรานี่เขาบอกน้ำพวกอสูรอสูรเขากินตอนที่เขาเป็นนิยายว่าพระอินทร์มอมเมาอสูรให้อสูรกินเมาแล้วก็เลยไล่ตกลงมาจากดาวดึงนามสุราเนี่ยอสุราคนเราก็เริ่มผิดศีลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยกินเหล้าเมายาเรื่อยๆมาแล้วเขาก็ผิดมาจนหมดทุกข้อก็เรียกว่าไม่มีความเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์ต้องมีศีล5นะโยมนะความเป็นมนุษย์มันหมดตอนนั้นเองหมดตอนไม่มีศีลแล้วพอมีพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยบรมจักรพรรดิขึ้นมาปกมันจะมีเจ้ายุคหนึ่งที่มีบุญบารมีเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีปุริสลักษณะคล้ายๆพุทธเจ้าเนี่ยมีเท้ามีหูมีหน้ามีตามีปุริสลักษณะเรียกว่าเป็นบรมจักรพรรดิพอเป็นจักรพรรดิขึ้นมาผู้นี้จะปกครองคนโดยทศพิธราชธรรมแบบเมตตา
ม่ให้คนผิดศีลเลยวันพระแปดค่ำคนต้องถือศีลอุโบสถหมดทั้งประเทศแล้ววันธรรมดาก็ถือศีลห้านั่นแหละยุคของมนุษย์เกิดขึ้นอีกในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิมาโปรดหรือไม่ก็พุทธเจ้ามาโปรดคนก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นความว่าเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าแล้วไม่ใช่มนุษย์เขาเรียกอะไรเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เตระฉาโนมนุษย์ยักษ์โขมนุษย์เตระฉาโนหรือว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นนรกก็กลายเป็นมนุษย์แต่ใจผิดศีลผิดศีลผิดธรรมจึงได้เป็นอย่างนั้นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีศีลธรรมก็เป็นเทวดากลัวบาปมนุษย์พรหมโมตัวเป็นมนุษย์ใจมีสมาธิใจมีอุเบกขาใจมีพรหมวิหารก็ใจเป็นพรหมพวกนี้พอแตกดับก็เป็นพรหมแตกดับก็ไปเป็นเทวดาไอ้พวกที่ใจเป็นเปรตนี่แตกดับไปก็เป็นเปรตแตกดับไปก็ไปเป็นเดรัจฉานเพราะไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ใจตัวเองฉะนั้นคนมีศีลไม่ทำนั่นจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กลับมาเป็นมนุษย์กันอีกทีมนุษย์มันได้สูญหายไปนานนะโยมสูญหายตั้งแต่พระเจ้านั้นโกหกนะโยมพอมีพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าจึงเกิดมาสร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกจึงให้คนได้มาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นอย่านึกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐคนเราไม่รู้นะสมมติตัวเองเป็นมนุษย์ไปหมดเลยแต่ความเป็นจริงถ้ามนุษย์ไม่ต้องมีศีลสมบูรณ์จึงจัดเป็นมนุษย์ได้ทุกวันนี้คนเราทำลายความเป็นมนุษย์ไปเยอะแยะนะโยมอย่างเต้าโลตั้งลงเล่าลงการพนันเนี่ยทำลายมนุษย์หมดเลยความเป็นมนุษย์หายไปแล้วเหมือนกับไอ้นายพายกฤษีเนี่ยทีแรกก็เป็นมนุษย์นะเข้าก็หมดความเป็นมนุษย์กรรมฐานเนี่ยสร้างความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนได้กลับกันมาประพฤติปฏิบัติคุณธรรมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วการชักชวนคนเข้ามาดูทางในเนี่ยมันทำให้เขาหายสงสัยได้พอเขามาทำสมาธิแล้วก็หายสงสัยหายสงสัยในเรื่องศาสนาพุทธได้ง่ายถ้าคนไม่ได้ฝึกสมาธินี่มันไม่หายสงสัยมันเก็บความสงสัยไว้มากพอเลิกเมาแล้วก็เป็นคนนะโยมนะที่ตอนเมาเป็นคนเนาะจริงๆนะโยมนะเมาเป็นคนได้ไหมไม่เป็นหรอกใครพูดไม่รู้เรื่องนะเมาแล้วไม่ใช่คนนะพอหายเมาเป็นคนคนที่มาเลิกเมาได้นี่เป็นคนตลอดชีวิตเป็นคนดีตลอดชีวิตพูดอะไรรู้เรื่องมีสติสมบูรณ์เขาบอกว่าพุทธเจ้าองค์แรกที่เป็นมนุษย์นั่นเป็นเจ้าองค์แรกนั่นบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่ามนุษย์องค์แรกแต่ไม่ใช่องค์โกหกนะองค์ที่เป็นกษัตริย์องค์แรกชื่อมนุษย์พุทธเจ้าเรามีบารมีไปเกิดปกครองไปกลับมาเกิดมาเป็นพุทธเจ้าเริ่มต้นชื่อว่ามนุษย์คือเขาฝังใจอ่ะเพราะว่าการปกครองแบบพระเจ้าแผ่นดินมนุษย์เนี่ยไม่ให้คนนี้ผิดศีลธรรมเลยบัญญัติศีลห้าไว้เลยทุกคนจะต้องอยู่ในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเลยชื่อว่ามนุษย์ตลอดมาเลยถ้าคนไหนผิดก็ชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์จะชื่อมนุษย์ได้เกิดมาเป็นเพราะตำรับตำรานี่เกิดครั้งแรกที่เป็นมาจึงเรียกมนุษย์ติดปากกันมาทุกวันนี้แต่นี่พอกินเหล้าเขาเรียกอมนุษย์คนกินเหล้าอมนุษย์
คนผิดศีลก็เรียกอมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กลายเป็นอมนุษย์ไปการสร้างบารมีพระพุทธเจ้าจึงสร้างมากที่พระองค์ต้องทำความเพียรอยู่ถึง6ปีนะแต่ความเป็นจริงกับพุทธเจ้าเนี่ยจะสำเร็จเลยก็ได้แต่อดีตชาติพระองค์ท่านเคยเป็นพระในพุทธศาสนาอื่นเป็นพระก็บอกบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปงั้นการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปถ้าผมจะเอาแล้วไม่กี่วันก็ได้คือท่านมองว่าการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายถ้าจะเอาจริงๆไม่กี่วันก็สำเร็จความที่ท่านดูถูกกับพุทธเจ้าน่ะว่ามันง่ายเกินไปน่ะกรรมนั้นทำให้ท่านเนี่ยต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้ความเพียรถึง6ปีมามีกรรมได้แค่ประมาทพระพุทธเจ้ามันง่ายถ้าเราเป็นพุทธเจ้าจริงๆเราจะทำให้กี่วันก็สำเร็จที่ท่านคิดประมาทพระพุทธเจ้าง่ายๆเนี่ยทำให้ท่านต้องมาทำความเพียรถึง6ปีมันกลายเป็นของยากไปแสดงว่าคนประมาทนี่ไม่ได้ดูถูกธรรมวินัยนี่ว่าเป็นของง่ายนี่ไม่ได้คล้ายๆว่าดูถูกในลักษณะประมาทแค่พุทธเจ้ามีกรรมนะยังคนทำไมนี้คงประมาทกันเยอะนะมันง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำคัญอะไรไอ้กรรมนันทายพุทธเจ้าต้องมาทรมานตัวเองถึง6ปีกว่าจะสำเร็จในความง่ายง่ายนั่นเองฉะนั้นของอะไรเราประมาทไม่ได้ต้องนึกว่าความดีนี้มันของทำได้ยากถ้านึกว่ายากเนี่ยเราจะได้ทำได้มากๆถ้าเรานึกว่าง่ายเนี่ยประมาทหมดเลยคราวนี้ในลงทุนทำเลยพอกลับมาทำกลายเป็นของยากไปซะแล้วเหมือนเมื่อก่อนตอนเรายังไม่เข้าวัดพออายุมากๆเลยเรามาเข้าวัดแหมมันทำยากจังเรื่องใจนั่งอยู่ที่นี่ใจมันไปอยู่ที่โน่นนั่งอยู่ที่บ้านใจมันก็ไปอยู่ที่งานไปทั่วหมดเอาไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหมถ้านั่งตั้งแต่เด็กๆมันก็สงบไปแล้วนี่จะเอาสงบสักครั้งหนึ่งไม่ได้สักทีจับหลุดอยู่เรื่อยเลยก็เลยเห็นว่าใจคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาไม่เคยอยู่เลยเนี่ยไอ้เรานึกว่าง่ายกับไม่ง่ายใช่ไหม

ที่พุทธเจ้าระลึกกระให้พระอนนท์ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของกฎกรรมมีเยอะเลยอย่างพระอะไรเป็นพระสาวกพุทธเจ้าเนี่ยจุรบันทกเมื่อชาติก่อนท่านท่องพระไตรปิฎกจบปัญญามากเลยท่องพระไตรปิฎกจบพวกศาสนาอื่นท่องพระไตรปิฎกจบแล้วองค์หนึ่งมาท่องปฏิโมกท่องติดตะกึกตะกักตะกึกตะกักท่านก็ขำหัวเราะอยู่คนเดียวน่ะหัวเราะพระองค์นั้นท่องปฏิโมกแค่ปฏิโมกเท่านั้นท่องตะกึกตะกักท่านก็ขำเพราะท่านท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอนันต์ที่ท่านหัวเราะเยาะพระที่ท่องพระปฏิโมกจบในปฏิโมกที่ท่านหัวเราะเยาะพระองค์นี้มันช่างโง่จริงๆนะท่องปฏิโมกหน่อยเดียวเท่านั้นติดตะกึกตะกักไม่ฉลาดซะเลยนั่งขำเพราะท่านเองท่านปัญญามากท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอนันต์ท่านมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านหมดปัญญาเลยมาบวชแล้วท่องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกข์ท่องอะไรไม่ได้เลยพุทธเจ้าพี่ชายของท่านน่ะให้ท่องคาถา4บทเท่านั้นแหละให้ท่องอยู่4บทน่ะท่อง3เดือนไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาได้หน้าลืมหลังได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเดือนนึงไม่ได้เลย3เดือนก็ไม่ได้เพราะกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกข์ไม่ได้พี่ชายเขาบอกท่านบอกว่าคนโง่อย่าอยู่เลยนะกลับไปอยู่บ้านเถอะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วกินข้าวก็เสียข้าวเปล่าบวช3เดือนซ้อมท่องอะไรก็ไม่ได้คาถา4บทก็ท่องไม่ได้ก็เลยร้องไห้ไปลาพุทธเจ้าสึกพระเจ้าถามว่าเธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพี่ชายเธอหรือบวชเพื่อเราบอกบวชเพื่อพุทธเจ้าบวชเพื่อธรรมวินัยถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอจะสึกเลยเราจะให้วิชาเธอให้เกิดปัญญาให้ได้พระมอมฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่องอะไรก็ไม่ได้จะบวชอยู่ทำไมพุทธิย่าก็บอกเอาเธอเอาผ้าขาวไปเอาผ้าขาวไปผืนหนึ่งก็พอวันหนาวอ่ะผ้าสีขาวผ้าสีขาวผ้าสีขาวคือเป็นภาษาไทยเรียกว่าสีขาวสีขาวเนี่ยก็มือลูบเลยดูไปเรื่อยลูบเรื่อยเสร็จแล้วก็เขาก็นิมนต์พุทธิย่าไปฉันที่บ้านสมัยก่อนเขาบินสบายก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านเลยนิมนต์พระหมดทั้งวัดเลยพระ500รูปเขานิมนต์หมดครบให้หมดบรรณพระจุลบันทกไปด้วยก็เป็น500ท่านก็นั่งอยู่ในวิหารเนี่ยนั่งภาวนาในวิหารพี่ชายก็ไม่นิมนต์พี่ชายเป็นคนจัดกิจนิมนต์ก็ไม่นิมนต์ถือว่าน้องชายไม่มีประโยชน์อะไรเป็นคนโง่ไปฉันข้าวจากบ้านก็ไม่ดีก็เลยพอไปถึงแล้วก็เขาก็นับพระขาดไปองค์หนึ่งพระเจ้าถามว่าขาดใครว่าขาดจุลบันทกถามพี่ชายว่าทำไมไม่จัดให้น้องชายมาฉันด้วยบอกไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่มีปัญญาทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์ไม่อยากให้มาฉันบ้านเขาบอกไปนิมนต์กลับมาเถอะให้ไปนิมนต์จุลบันทกมาบอกให้คนชายบ้านนั้นไปพอไปถึงท่านสำเร็จแล้วท่านทำเอามือกับท่านเนี่ยทำกสิหุ่นผ้าเป็นผ้าในก็พิจารณาผ้าในขาวแล้วก็ดำมาเข้าผ้าก็เปลี่ยนสีเป็นดำก็สกปรกเศร้าหมองก็พิจารณาจะเห็นผ้าเนี่ยขาวแล้วก็ดำเศร้าหมองแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็พิจารณาว่ากายตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าดำทีแรกก็ดีนะเข้าก็เปลี่ยนแปลงไปพิจารณาไปกับผ้าก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าได้กสิณสีขาวพอคนนั้นมาก็ท่านกเนรมิต
พระเต็มวิหารเลยพระเต็มวิหารก็บอกท่านจุลบันทกท่านอยู่ไหนอยู่นี่โยมพูดเพียงเพียงเดียวปลอมหมดเต็มวิหารเลยเอจุลบันทกเต็มวิหารทำไงดีนะเขาได้ให้มานิมนต์เอาพระองค์เดียวนี้พระเต็มวิหารไม่ได้เดี๋ยวเกินกลับไปใหม่ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีพระองค์เดียวหรอกพระต้องเต็มวิหารเลยพระเจ้าก็รู้บอกเอามาองค์เดียวสิบอกไม่พอเราเรียกแล้วก็ขานรับกันหมดทั้งวิหารเลยจะมาองค์เดียวก็ไม่ได้พระเจ้าบอกถ้าองค์ไหนขานรับก่อนจับองค์นั้นมาจับชายจีวรองค์นั้นจุงมาเข้าไปก็พอถามว่าจุฬาบันทกองค์ที่เป็นจุฬาบันทกจริงก็ขานมาอีกร่างต่อๆไปก็ขานตามหมดก็จับองค์ขานขึ้นก่อนก็มาถึงบ้านพอจับปุ๊บภาพคนนั้นก็หายหมดภาพที่ท่านนิมิตขึ้นมาก็หายหมดพอมาถึงบ้านก็ฉันเสร็จแล้วพระเจ้าก็ให้ภิกษุ500เนี่ยกลับให้ท่านจุฬาบันทกเทศนาองค์เดียวเขาเรียกว่า

0: สมัยก่อนก็เรียกว่าไม่ใช่ยถาสพีนะไอ้สภยถาสพีที่มาที่หลังสมัยก่อนฉันแล้วก็เรียกอนุโมทนาคถาอนุโมทนาคถาไม่ใช่ยถาสพีนะหมายถึงว่าให้พระเนี่ยแสดงว่าผลทานของท่านเนี่ยมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นนั้นท่านจงทำความดีใจในทานของท่านเถิดที่ท่านทำไว้นั้นประโยชน์มากอะไรเงี้ยพระองค์ไหนแสดงเป็นก็อธิบายหลายๆดีโยมก็ดีใจเรียกอนุโมทนาคาถาไม่ใช่ยถาสัพพีอย่างบ้านเราทุกวันอย่างทุกวันนี่เป็นพระพีเทเพนีแต่สมัยพุทธเจ้าน่ะพระที่ฉันแล้วจะต้องมีอนุโมทนาคาถาองค์หนึ่งนอกนั้นก็กลับหมดหรือถ้าไม่มีใครอนุโมทนาคาถาก็พุทธเจ้าจะเป็นผู้อนุโมทนาคาถาบางครั้งพระฉันเสร็จแล้วพุทธเจ้าอนุโมทนาคาถาชาวบ้านฟังแล้วบรรลุโสดาบันสกิทาคาอรหันต์กันเลยก็มีแต่แล้วพุทธเจ้าก็ให้สาวกทั้งหมดกลับให้พระจุลบันทกเนี่ยอนุโมทนาคาถาโอ้เทศอนุโมทนาคาถาพิสดารเหลือเกินพูดเหมือนอย่างกับตนเองเรียนมาทั้งตู้เลยอะแสดงอนุโมทนาคาถาพิสดารไพเราะเพราะพิงคนทั้งหลายฟังและอัศจรรย์เหลือเกินถึงกับเทวดาสาธุการพี่ชายจึงได้รู้ว่าโอ้น้องชายเรานี่แต่เอาธรรมะธรรมโมมาจากไหนเนี่ยตัวเองก็เทศไม่ได้อย่างนี้เรานึกว่าน้องชายเรานี่โง่เหลือเกินพอกลับมาพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องยกย่องจุลมันถกมีธรรมะพิสดารเทศนาพิสดารมากยกย่องธรรมะพิสดารพ้นกรรมวิปัสสนาพ้นกรรมพอได้กรรมฐานและพ้นบาปกรรมอันนั้นกรรมที่หัวเราะเยาะพระสวดปฏิโมกถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่ไม่หมดกรรมยังโง่ตั้ง500ชาติเลยเกิดขึ้นมาก็เรียนหนังสือไม่ได้ท่องอะไรไม่ได้โง่ต้องพอมาชาติสุดท้ายนี่หมดกรรมกรรมฐานนี่หมดกรรมได้พอบรรลุถึงศีลสมาธิจริงๆทำให้เกิดปัญญาก็อุปนิสัยเดิมเคยเรียนพระไตรปิฎกมาแล้วนี่ปัญญามันก็เกิดสิพอมาสำเร็จแล้วไอ้ที่ตนเองเรียนไปมากๆก็หลั่งไหลมาหมดไม่ต้องไปเรียนอีกเลยคราวนี้เพราะบารมีเก่าสร้างไว้พอแล้วก็กลายเป็นคนมีปัญญาเลิศไปจึงว่าบุญไม่ควรประมาทนะเล็กน้อยก็ต้องทำศีลทานภาวนาเนี่ยอุโบสถเนี่ยเราถือไว้เถอะแค่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นผลอย่างมากเลยมหาศาลถ้าเราเป็นอะไรไว้ก็ค่อยนึกถึงที่เราทำไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็นึกถึงศีลที่เรารักษาไว้เป็นที่พึ่งทางใจทำให้ใจของเราสบายได้ความดีนี่เอาไว้นึกถึงเอาไว้นึกบ่อยๆมันจะมีความสบายใจเอาไปนึกแทนไอ้ความไม่สบายใจมีความดีมากก็มีเครื่องป้องกันมากนึกได้มากก็ไม่เศร้าหมองใจฉะนั้นจึงต้องสร้างเอาไว้เป็นที่ระลึกให้มากๆสวดมนต์ภาวนาอันนี้ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นนั่งกรรมฐานใหม่ๆมันขยันนะโยมนะพอนั่งไปนานๆถ้าขี้เกียจนะนั่งกรรมฐานนั่งใหม่เรื่องขยันจังเลยพอนั่งๆไปจะขี้เกียจจะได้ไม่เอาแล้วไม่ต่างอะไรครับขนป้อนข้าวเลยใหม่ๆก็กินดีแล้วก็เขาไม่เอาแล้วขย้อนออกแต่ละป้อนข้าวเด็กเนาะมันเต็มมันล้นป้อนไงก็ไม่เอาแล้วขย้อนออกสมาธิใหม่ๆขยันทำอยากรู้อยากเห็นอยากสงบพอทำไปชักง่วงชักเบื่อชักถอนตัวซะแล้วเป็นงั้นไม่ได้นะไม่เสพติดเหมือนกับของทางโลกเนาะท างโลกนี่ทำทำไปแล้วมันติดติดเหล้าติดยาติดการพนันยิ่งทำไปยิ่งติดยิ่งทำมากยิ่งติดมากแต่สมาธินี่ทำแล้วไม่ติดไม่ติดง่ายเพราะมันยังไม่เข้าถึงยังไม่สงบพอสงบจริงจะติดติดในอารมณ์กุศลทำแล้วสงบทำแล้วสงบก็เพลินทำแล้วไม่สงบก็เบื่อโทษใครก็ไม่ได้ต้องโทษใจเราใจเราทำไม่เป็นอยากสงบมากก็ไม่สงบซะอีกอยากมากไปก็ไม่สงบอยากน้อยไปก็ง่วงซะอีกมันต้องให้พอดีปรุงให้พอดีปรุงจิตก็เหมือนคนปรุงอาหารนั่นแหละปรุงให้รสพอดีมันจึงจะอร่อยไม่พอดีมันเกินรสหย่อนแล้วก็ไม่ดีอีกทำใจก็เหมือนกันต้องปรุงให้พอดีนั่งนั่งไปเบื่อไปเอาอะไรโยมนั่งนั่งไปมันเมื่อยเมื่อยก็นอนภาวนานั่งนั่งไปง่วงง่วงก็เดินไม่ใช่ง่วงก็นอนดีกว่านะมันต้องแก้ให้ตรงจุดมันนั่งนั่งไปง่วงก็นอนดีกว่าก็หลับเลยนั่งนั่งไปง่วงเดินนามรูปหน้านั่งนั่งไปเมื่อยนอนนอนภาวนามันก็ได้ได้ผลเพราะมันไม่ใช่ง่วงมันเมื่อยอ่ะเมื่อยแล้วก็นอนถ้าไม่ง่วงก็เดินจะแก้ได้ไม่ใช่เมื่อยก็นอนง่วงก็นอนไม่ได้อะไรเลยตัดสินลงเอ่ยหมดง่วงก็นอนเมื่อยก็นอนไม่เอาอะไรสักอย่างฟุ้งซ่านก็นอนคิดมากก็นอนมันต้องมีอุบายใช่ไหมฟุ้งซ่านก็ออกไปเดินออกไปทำสติง่วงก็ออกไปเดินเมื่อยก็นอนพักผ่อนให้หายเมื่อยลุกขึ้นนั่งใหม่เดินใหม่เราคนอายุมากเลยเราก็ต้องใช้วิธีบำบัดทุกข์ทำให้มันถูกอิริยาบถสังขารมันก็ไปรอด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: พร้อมแล้วกราบ เสร็จแล้วก็นำพระเพียบลงนะเปิดสื่อไปหน้าหนึ่งพอจะสวดชุมเทวดานำไปก่อนยมรอขึ้นนโมตอนพระนักนำต่อไปสรัตชัง

0: วาชลธาลวิสเมยคขันธาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมัสสวนกาโลอะยัมภทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมภทันตาธัมมัสสนกาโลอะยัมภทันตาน
1: ะโมตัสสะ

0: ตูย้อนกลับไปหน้าห้าก ัลลนิยมาทกุสเลนยันตัง
1: สันตัง
0: ปะทังอภิสเมจสาโกอุชูจสุหุชูจสุวะโจจสมุทุอนาติมานิสันตุสโกจสุ

โอสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมมาสารติสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ

รัสมิงพระพุทธคุณังปัจจิมรัสมิงพระธรรมเมตังปัจจิมรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกขพยังวิวัญชัยเยสัพพทุกขสัพพสุข

0: พุทธคุณังอิสานรัสมิง
1: พระธรรมเมตังอิสานรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกภัยยัง
0: วิวัญชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์

0: ภาวันตุเต
1: อ่านได้แล้วกับบทนิทานจิตนวายพรนี่ครับพระองค์พรานะเราไม่ข่าวกันนานหลายวันแล้วนะสงการไม่ได้ข่าวเลยอ่านโยมว่าตามภาคกล่าวนำนะรัตนัตยานุภาเวนะ
2: รัตนัตยานุภาเวนะ
1: สัพพปุญญานะเตชะสา
2: สัพพปุญญานะเตชะสา
1: วชิระกิติยาภาสา
2: วชิระกิติยาภาสา
1: ราชธีตาวรังกุรา
2: ราชธีตาวรังกุรา
1: อีคายุกาพลูเปตา
2: อีคายุกาพลูเปตา
1: วันนูเปตาสุเขทิตา
2: วันนูเปตาสุเขทิตาน
1: ิทุขาโหตุนิโสกาน
2: ิทุขาโหตุนิโสกา
1: อโรคาอกุโตพยา
2: โรคาอากุโตพยา
1: เอเตนะสัจวัชเชนะ
2: เอเตนะสัจวัชเชนะ
1: โสติสาโหตุสัพพทาติ
2: โสติสาโหตุสัพพทาติ
1: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
2: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
2: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
1: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
2: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
1: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ณเรนทิราเทพยาวดี
2: นเรนทิราเทพยาวดี
1: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน
2: ์กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์
1: มหาวชระราชธิดาม
2: หาวชระราชธิดา
1: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
2: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
1: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
2: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: มีพระชวีวันผุดผ่อง
2: มีพระชวีวันผุดผ่อง
1: ทรงพระเกษมสำราญ
2: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ขอพระองค์จงไร้ทุกข
2: ์ขอพระองค์จงไร้ทุกข
1: ์ไร้โศ
2: ไร้โศ
1: ไร้โรค
2: ไร้โรค
1: ไร้ภัย
2: ไร้ภัย
1: ด้วยสัจวาจานี
2: ้ด้วยสัจวาจานี้
1: ขอความสวัสดี
2: ขอความสวัสดี
1: จงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
2: จงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
1: อาศัยพระให้พรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสเมชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนทุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหาก
1: าลป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษา

0: ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหาก
0: รุณาธิคุณป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหาก
0: รุณาธิคุณป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณา
0: ที่ยั่งยืนทดแทนการออกไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณา
0: ที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณา
0: ที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกล

0: การฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับไปอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับไปอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับไปอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับไปอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับไปอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำ
0: ฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับไปอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความ
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำ
0: การฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับไปอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความ
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำ
0: การฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับไปอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความ
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำ

กำหนดรู้ดูรู้ลึกมีสติเข้าไปถึงอารมณ์ของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันที่เราเริ่มทำสมาธิเรามีความคิดนึกมีอารมณ์อย่างไรในปัจจุบันอารมณ์เฉยๆอารมณ์ว่างๆหรือว่ามีอารมณ์รักใคร่พยาบาทเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราม ีสติตามดูตามรู้ในความคิดตามดูตามรู้ในอารมณ์ในปัจจุบันเห็นสังขารภายนอกเห็นสังขารภายในเวทนาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันของเรารู้กายรู้จิตของเราแล้วก็ค่อยๆวางความคิดนึกต่างๆลงวางอารมณ์ต่างๆลงปล่อยวางในเวทนาที่มันเกิดขึ้นกำหนดในใจว่าเราจะทำสติทำสมาธิอธิษฐานบารมีของเราตั้งสัจจอธิษฐานบารมีว่าต่อไปนี้ห่วงเวลาต่อจากนี้เราจะทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราจากนั้นก็ทำความรู้สึกมีสติอยู่ที่ตัวของเราภายในกายของเราปล่อยวางอารมณ์ต่างๆปล่อยวางความคิดนึกต่างๆปล่อยวางในเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้มีสติมีความตั้งมั่นตั้งใจอยู่ในการประพฤติปฏิบัติ

ถ้าจิตมันยังไม่สงบความคิดยังไหลออกไปยังส่งจิตออกไปภายนอกกายก็ให้เอาความคิดดึงกลับมาไว้ที่ปลายจมูกของเราเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้มีสติมีความตั้งมั่นตั้งใจอยู่ในการประพฤติปฏิบัติ

าจิตมันยังไม่สงบความคิดยังไหลออกไปจึงส่งจิตออกไปภายนอกกายก็ให้เอาความคิดดึงกลับมาไว้ที่ปลายจมูกของเราเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้มีสติมีความตั้งมั่นตั้งใจอยู่ในการประพฤติปฏิบัติ

าจิตมันยังไม่สงบความคิดยังไหลออกไปจึงส่งจิตออกไปภายนอกกายก็ให้เอาความคิดดึงกลับมาไว้ที่ปลายจมูกของเราเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้มีสติมีความตั้งมั่นตั้งใจอยู่ในการประพฤติปฏิบัติ

ลมหายใจรู้ชัดเห็นชัดอยู่แต่กับลมหายใจรู้ชัดเห็นชัดอยู่แต่กับลมหายใจรู้ชัดเห็นชัดอยู่แต่กับลมหายใจรู้ชัดเห็นชัดอยู่แต่กับลมหายใจลมหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆมีสติตามดูตามรู้ลมหายใจของเราให้ลมหายใจนั้นนำพุทโธพอหายใจเข้าเราก็ค่อยพุทธลมหายใจรู้ชัดเห็นชัดอยู่แต่กับลมหายใจสั้นก็พุทโธสั้นมีสติตามดูตามรู้ลมหายใจของเราให้ลมหายใจนั้นนำพุทโธพอหายใจเข้าเราก็ค่อยพุทธลมหายใจรู้ชัดเห็นชัดอยู่แต่กับลมหายใจสั้นก็พุทโธสั้นมีสติตามดูตามรู้ลมหายใจของเราให้ลมหายใจนั้นนำพุทโธพอหายใจเข้าเราก็ค่อยพุทธให้ความคิดมันอยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่ที่ลมหายของเราอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาให้ความคิดมันอยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่ที่ลมหายของเราอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาให้ความคิดมันอยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่ที่ลมหายของเราอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาให้ความคิดมันอยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่ที่ลมหายของเราอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาของเราตามดูตามรู้อยู่แต่ในลมหายใจของเราถ้าเราบริกรรมภาวนาไปพุทโธไปเรื่อยๆจิตมันฟุ้งขึ้นมาก็มีสติไปตามดูตามรู้สาวไปหาเหตุของความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นมาให้ความคิดมันอยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่ที่ลมหายของเราอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาของเราตามดูตามรู้อยู่แต่ในลมหายใจของเราถ้าเราบริกรรมภาวนาไปพุทโธไปเรื่อยๆจิตมันฟุ้งขึ้นมาก็มีสติไปตามดูตามรู้สาวไปหาเหตุของความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นมาให้ความคิดมันอยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่ที่ลมหายของเราอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาของเราตามดูตามรู้อยู่แต่ในลมหายใจของเราถ้าเราบริกรรมภาวนาไปพุทโธไปเรื่อยๆจิตมันฟุ้งขึ้นมาก็มีสติไปตามดูตามรู้สาวไปหาเหตุของความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นมา

บ้านเรือนจิตมันส่งไปสติมันก็ตามดูตามรู้ค่อยๆดึงความคิดกลับมาไว้ที่กายแล้วก็วางมันลงวางความคิดลงวางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นลงการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบเมื่อมันเกิดความสงบมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาคำว่าปัญญาก็คือความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิจิตที่นิ่งจิตที่ว่างเรามีสติเป็นตัวดูตัวรู้รู้สิ่งต่างๆพิจารณาเห็นถึงเหตุที่มันเกิดทำไมเราคิดนึกอย่างนั้นทำไมเราส่งจิตไปอย่างนี้เมื่อเรารับมาแล้วอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมีวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นก็เอาสตินี่แหละไปตามดูลมก็นิ่งอยู่ไม่นานลมก็ค่อยๆไหลย้อนกลับมาในเส้นทางเดิมผ่านทรงอกผ่านลำคอผ่านหลอดลมไหลออกไปที่ปลายจมูกของเราเห็นลมหายใจเข้าไหลไปสุดทางเห็นลมหายใจออกออกมาสุดทางเหมือนกันตามเข้าไปตามลมออกมาความลังเลสงสัยความเบื่อหน่ายคลายวางที่เกิดขึ้นในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติเราก็ทำความเข้าใจในสภาวะธรรมนั้นเบื่อมันก็เป็นธรรมดาลังเลสงสัยมันก็เป็นธรรมดาขี้เกียจขี้คร้านเราก็มองให้เป็นธรรมดาขี้เกียจอย่างไรยังไงก็ต้องทำสงสัยถ้าไม่ทำมันก็ไม่หายสงสัยเบื่อหน่ายอย่างไรอยากจะเลิกละในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรสุดท้ายเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นเองด้วยความเป็นหน้าที่ความเป็นนักบวชของเราก็ให้เราพิจารณาจะได้มีกำลังใจเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สติเท่าทันความคิดนึกสติเท่าทันอารมณ์คิดอะไรอารมณ์รู้สึกเป็นอย่างไรสติก็รู้เหมือนกันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันก็เป็นอย่างนั้นความคิดนึกของเราความรู้สึกของเราถ้าเราพิจารณาดีๆอยู่ในปัจจุบันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความคิดนั้นมาไม่นานดับไปความคิดใหม่ก็มาความคิดใหม่ไม่นานมันก็มีความคิดใหม่กว่าเข้ามาทับถมเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่เอาจิตไปตามไปจดจ่อแค่รู้ก็พอรู้กายรู้ใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกก็พอ

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแม้สติจะตามลมเข้าออกแต่สติก็รู้กายของเรากายตั้งอย่างไรกายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวหรือแม้แต่มีเวทนาเกิดขึ้นเราก็มองให้เป็นกรรมฐานมองให้เป็นธรรมดาอายุมากนั่งไม่ได้นานมันก็ปวดเมื่อยก็เป็นธรรมดาอายุน้อยนั่งไปนานๆก็ปวดเมื่อยได้เหมือนกันมีเวทนาเหมือนกันมองให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นปกติไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจกับเวทนาที่เกิดขึ้นพิจารณาเหมือนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราความเป็นตัวเป็นตนไม่มีความไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออก

กระทบก็กำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้มันละยังไม่ได้ตอนนี้เราก็วางไว้ก่อนกำจัดไม่ได้ละไม่ไหวเราก็วางไว้ก่อนตะกร้าที่มันหนักของที่มันหนักยังไม่ถึงเวลาต้องเคลื่อนย้ายกำจัดถ่ายเทเราก็วางไว้ก่อนวางไว้ในที่ที่เราเห็นสมควรวางอารมณ์วางความรู้สึกนึกคิดจะเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นไปเรื่องนู้นคิดเรื่องนู้นไปเรื่องนี้ความคิดนึกมันไหลมันวนมันหมุนไป

กายขยับกายเคลื่อนไหวก็ลองกำหนดได้แล้วก็กำหนดไม่ได้เราก็พิจารณาไปกรรมฐานที่เราเรียนรู้ในเบื้องต้นผมขนเล็บฟันหนังมันก็เป็นกายของเราเราก็เห็นก็รู้เหมือนกันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปเราก็รู้เหมือนกันฟันวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ตั้งอยู่ไม่นานเสื่อมไม่หลุดเองเราก็ไปถอนมันออกอนุสัยกิเลสเราก็เหมือนกันที่มันเนื่องอยู่ในใจของเราเราก็ทำไว้ในใจแบบนั้นจิตมันหลุดจิตมันไหลเราก็ดึงกลับมาเผลอสติคิดนึกปรุงแต่งได้สติรู้ตัวเราก็ดึงกลับมาเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติใหม่ๆหรือไม่ได้สม่ำเสมอจิตมันคอยจะส่งออกไปแลบออกไปหลุดออกไปจากการควบคุมจากการรู้ของสติเราแต่ความคิดนึกสภาวะเหล่านั้นมันก็เป็นเหตุให้เราเห็นช่องว่างของจิตเห็นรูรั่วของการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติไปได้แต่เราต้องมีสติต้องมีกำลังนั่นเองค่อยๆพิจารณาไปจิตมันดิ่งนิ่งเฉยเราก็พิจารณาในความเฉยความนิ่งตรงนั้นถ้ามันยังไม่นิ่งไม่เฉยไม่ดิ่งบางครั้งเราก็เพิ่มคำบริกรรมภาวนาให้สติใช้เป็นเครื่องมือในการตามลมหายใจเข้าออกก็ได้พอเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธพอเราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโธลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธตามลมเข้าออกไปถ้าเราหลงเราลืมถ้าเรามีสติมากขึ้นจะไม่บริกรรมก็ได้จะบริกรรมก็ได้แต่ผู้ใหม่ผู้ปฏิบัติยังไม่ชำนิชำนาญก็แนะนำควรจะบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปใครที่เคยภาวนาบริกรรมคำอื่นคำไหนก็ทำให้เหมือนเดิมก็ได้ไม่ได้กำหนดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในที่นี้เราให้ใช้คำว่าพุทโธในผู้ที่ใหม่ในการประพฤติปฏิบัติจิตยังไม่สงบยังไม่รวมยังไม่นิ่งยังไม่เฉยผู้ที่ชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติข้อธรรมของตนของท่านไปเข้าออกได้ก็เข้าต่อเนื่องกันไปพุทโธพุทโธไปเห็นอะไรรู้อะไรก็พิจารณาไปกายเวทนาจิตจิตนี่แหละเป็นตัวพิจารณาทั้งจับทั้งจดจ่อทั้งใคร่ครวญสภาวะธรรมต่างๆจิตต้องนิ่งกายเฉยวาจาสงบสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจิตต้องนิ่งจิตต้องเป็นกลางอย่ามีอคติไปทางใดทางหนึ่งพิจารณาพิจารณาโดยความว่างปราศจากอารมณ์เครื่องเศร้าหมองนั่นเองลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโท

ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องส่งจิตส่องใจออกไปห่วงใยห่วงหาอาทรกับใครหรือแม้แต่ความโกรธเกลียดพยาบาทที่เกิดขึ้นแวบขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเราก็เฉยกับมันกามฉันทะพยาบาทที่เกิดขึ้นถ้าเรานิ่งได้เฉยเป็นมันก็จะคลายลงยิ่งเราเจริญเมตตาถือพรหมวิหารสี่เป็นที่พึ่งที่ระลึกทั้งกามฉันทะพยาบาทะก็จะคลายวางไปในที่สุดนั่นเองเมตตาอยากให้ทุกบุคคลมีความสุขกรุณาเขาเหล่านั้นปราศจากทุกพ้นจากความทุกข์ไปแค่สองประการจิตเราก็สามารถพิจารณาได้พุทโธพุทโธไปให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจที่มีคำบริกรรมภาวนาอย่าไปบริกรรมภาวนาโดยไม่รู้ไม่เข้าใจลมหายใจบางทีเราท่องไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจลมเข้าออกจิตมันจะตกสุดท้ายก็ถูกถีนมิทะเข้าครอบงำเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาหลับไปในที่สุดก็มีเพราะจิตมันฟุ้งมันปรุงถ้าไม่ปรุงอยู่กับตัวกับกายเห็นแค่ลมเข้าเห็นแค่ลมออกจิตมันก็จะสงบดิ่งนิ่งเฉยเข้าใจ

พุทโธพุทโธไปสงสัยก็พุทโธลังเลก็พุทโธปิติสุขเกิดก็พุทโธไว้รู้ตื่นรู้เข้าใจรู้เบิกบานรู้ในสภาวะที่เป็นปัจจุบันเห็นอะไรเข้าใจอย่างไรพิจารณาอะไรเราก็วางไว้เฉยไว้นั่นเองไม่ต้องไปอยู่ไปเป็นแค่เราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง

เห็นความคิดของเราเห็นความรู้สึกของเราทำความเข้าใจละวางปล่อยความเป็นธรรมชาติในสภาวะเหล่านั้นอัตธรรมต่างๆที่เราเห็นเรารู้ค่อยๆทำความเข้าใจอะไรที่เป็นเวทนาอะไรที่เป็นสังขารเราใช้เบื้องต้นโดยสัญญาความจำได้หมายรู้แยกแยะจำแนกออกเป็นสิ่งต่างๆเราเห็นเรารู้เราก็จะค่อยๆปราศจากความสงสัย

วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นเกิดจากสภาวะที่เราไม่มั่นคงเกิดจากสภาวะของการปรุงแต่งปรุงแต่งโดยอารมณ์ก็ดีปรุงแต่งโดยความคิดที่เป็นสัญญาก็ดีเราก็ต้องค่อยๆละค่อยๆวางไปพุทลมเข้าโทลมออก

ปล่อยให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติปล่อยให้กายเห็นเวทนาเป็นสภาวะธรรมที่จิตพิจารณาได้ลมที่เข้าออกก็เหมือนเดิมกายเราก็เหมือนเดิมเวทนามันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนเดิมเหมือนกันพิจารณาแยกขันธ์ห้าของเราพิจารณาให้เราเห็นเข้าไปภายในกายของเรากายของเราตั้งอยู่ได้แต่ก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องแตกดับตายไปการประชุมลงของดินน้ำลมไฟต่างคนต่างก็ค่อยๆแยกย้ายหมดหน้าที่กันไปลมที่ทำให้ธาตุไฟลุกชุกกลุ่นขึ้นมาไฟทำให้ธาตุน้ำเดินทางไปหล่อเลี้ยงซ่อมแซมธาตุดินสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดไปกายมันก็แตกมันก็ดับได้ในที่สุดเราก็ทำความเข้าใจเห็นภัยในการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองปล่อยละวางพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพุทโธพุทโธไปเรื่อย

ตามดูตามรู้ความคิดนึกของเราเมื่อจิตมันดิ่งมันนิ่งมันเฉยความคิดนึกของเรามันก็จะเกิดขึ้นในอีกลักษณะหนึ่งเกิดจากการปรุงแต่งของสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันคิดเห็นคิดนึกสิ่งต่างๆสติก็ต้องเป็นตัวกลางสติก็พิจารณาไปอัตธรรมต่างๆความจำได้หมายรู้ที่เป็นสัญญามันก็จะเห็นมันก็จะพิจารณาไปบางคนเคยได้เคยถึงพอประพฤติปฏิบัติในขณะปัจจุบันมันไม่ได้มันไม่ถึงก็เกิดวิตกวิจารขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันทำความเข้าใจสภาวะที่เป็นปัจจุบันเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงมันไม่เที่ยงมันมีความแปรเปลี่ยนพวนไปเป็นธรรมดาเราก็ต้องพยายามพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังเข้าใจอย่างไรก็ทำไปพิจารณาสภาวะของใจที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปเราก็ลองทำใจเป็นกลางทำใจเฉยๆอย่าฟุ้งปรุงไปนอกกายถ้ามันฟุ้งมันปรุงก็ให้มันอยู่ในกายสังขารจิตที่มันปรุงแต่งก็จะค่อยๆบางลงเบาลงพอกายเรามั่นคงใจเราแน่วแน่ความคิดนึกต่างๆมันก็จะค่อยๆหายไปหมดไปแต่ถ้าเราส่งจิตไปนอกกายปรุงแต่งนอกกายของเรามันก็มีสภาวะที่มากระทบมีสภาวะที่เกิดการปรุงฟุ้งมากกว่าเดิมกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่พิจารณาแต่กรรมทำให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาก็มีก็ต้องค่อยๆตั้งสติดีๆเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องรับสิ่งต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงมากระทบจิตที่ไม่มั่นคงจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันก็จะฟุ้งปรุงไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออก

หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเร็วบ้างช้าบ้างเราก็มองให้เป็นธรรมชาติความคิดนึกก็เหมือนกันอารมณ์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราต้องอยู่เหนือความนั้นค่อยๆทำความเข้าใจอดทนให้มากทำความเพียรต้องอาศัยความอดทนเป็นที่ตั้งด้วยว่าความอดทนอดกั้นต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในกระทบมาจากภายนอกถ้าเราข้ามได้เราก็สามารถไปต่อในการประพฤติปฏิบัติได้

ยายามอดทนให้มากปวดเมื่อยก็เป็นธรรมดาอึดอัดขัดเคืองก็เป็นธรรมดามันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นธรรมดาธรรมชาติเรามีกายใจสิ่งเหล่านั้นก็ต้องวนเวียนกลับมาหาเราเราจะปวดขนาดไหนมันก็มีวันหาย

อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นจิตมันฟุ้งมันปรุงค่อยเห็นอยู่แต่กับลมหายใจอยู่กับตัวของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พุทโธพุทโธไป

พิจารณาอยู่ในความสงบตรงนั้นพิจารณาอยู่ในความนิ่งความดิ่งความสงบเราก็พิจารณาไปในความไม่สงบความไม่นิ่งความไม่เฉยเราก็พิจารณาไปเหมือนเหรียญสองด้านเราก็ใคร่ครวญพิจารณาให้เห็นทำความเข้าใจสงบอยู่นิ่งอยู่มีลักษณะอย่างไรไม่สงบดิ้นรนอยู่มีลักษณะอย่างไรค่อยๆพิจารณาไปมองให้หลายๆด้านจะเห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลา

เอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในช่วงนี้ก็พอสมควรกับเวลาให้เราทำจิตทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันพิจารณากายของเราพิจารณาใจของเราคิดนึกอยู่กับกายใจที่เป็นปัจจุบันของเรากายเรามีเวทนาใดใจเรามีเวทนาใดการประพฤติปฏิบัติของเราเราเข้าใจในลักษณะอย่างใดก็ให้พิจารณาดูใคร่ครวญให้เห็นให้รู้ทำความเข้าใจเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นถึงความไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการประพฤติปฏิบัติเป็นลักษณะใดก็ให้รู้ให้เห็นจะได้เป็นเหตุปัจจัยเป็นเครื่องส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดในครั้งต่อไปจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วกายของเราทำความรู้ที่มือทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาจิตของเราอีกครั้งหนึ่งว่าสุขทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอย่างไรตอนที่เราอยู่นั่งนิ่งจิตมันเป็นอย่างไรขณะที่กายขยับขยื่นเคลื่อนไหวจิตมันเป็นอย่างไรจากนั้นก็ยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราเราไม่ได้ลืมตาหลับตาแต่เห็นกายอิริยาบถที่เคลื่อนไหวดอกโบตูมที่อยู่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะที่ฐานบารมีด้วยสัจจะความจริงที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ตั้งเป็นอธิษฐานบารมีว่าเราจะประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อไปสัจจะอธิษฐานให้เราได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่สุดนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์ภาถวายแด่ทั้ง3พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศาและวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามถ้าเขารับรู้ได้รับบุญกุศลได้จงมารับไปรับรู้ได้รับบุญกุศลไม่ได้ก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาอย่างนี้ทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆไกลจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
ารุคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ่ะนั่งตามสบายโยม

นั่งสมาธิสงบไหมเมื่อสักครู่มีคำตอบไหมให้กับตัวเองไหนใครมาปฏิบัติใหม่ๆบ้างครับยังไม่ชำนิชำนาญสงบไหมเขาบอกว่าคนมาปฏิบัติใหม่ๆต้องผ่านนิวรณ์ห้าให้ได้นิวรณ์ห้ามีอะไรโยมถามในใจใช่ไหมนิวรณ์ห้าก็มีกามฉันทะรู้จักไหมครับความยินดีพอใจความรักใคร่หงหาอาทรอยู่ในกามคุณกามฉันทะพยาปาทะรู้จักไหมความโกรธเกลียดพยาบาทเครียดแค้นความไม่ยินดีเขาเรียกเป็นปฏิฆะสัญญาถีนมิทะรู้จักไหมครับอันนี้ศัพท์เริ่มงวยงงเข้าไปอีกถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนความอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนเพลียทางกายอ่อนเพลียทางใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกุฏจะกุฏจะความเบื่อหน่ายคลายวางห้าตัวนี้โยมมาปฏิบัติเจอไปกี่ตัวแล้วโยมนั่งแล้วคิดถึงบ้านไหมนั่งแล้วรำคาญเบื่อหน่ายไหมมีไหมนั่งแล้วหลับมีไหมมีเนาะใครไม่หลับไม่ผ่านนะโยมปฏิบัติต้องหลับให้ได้ก่อนอันแรกจะหลับแบบไม่รู้ตัวอันที่สองจะหลับแบบรู้ตัวอันสุดท้ายจะหลับแบบรู้ว่าคนข้างๆก็หลับเหมือนกันความลังเลสงสัยมีไหมฉันมาทำอะไรที่นี่นั่งแล้วมันจะได้จริงๆหรือเปล่าบุญกุศลหน้าตาเป็นยังไงอันสุดท้ายนี่น่ากลัวมากพอนั่งใดมันฟุ้งไปมันไม่สงบสุดท้ายวันหลังไม่ทำดีกว่าคนเรามาประพฤติปฏิบัติก็หวังบุญกุศลแต่บุญกุศลมันควรจะตั้งอยู่บนความสุขหรือบุญควรจะตั้งอยู่บนความทุกข์ถ้าบุญคือความสบายใจอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านได้กล่าวไว้อาตมาถามว่าโยมมาปฏิบัติจนถึงขณะนี้ถึง24ชั่วโมงหรือยังครับยังใช่ไหมบางคนเพิ่งจะมารับศีลตอน5โมงเย็นบางคนตั้งใจมาจากบ้านตอนนี้ก็ประมาณ6ชั่วโมงผ่านไปโยมตอบคำถามได้ไหมบุญกุศลมันควรจะตั้งอยู่บนความสุขหรือควรจะตั้งอยู่บนความทุกข์ให้คิด5วิโยมจะคืนน้ำลายสักอึกก็ได้บุญคือความสบายใจ

บุญเป็นชื่อของความสุขและบุญมันควรจะตั้งอยู่บนความทุกข์หรือความสุขพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เรื่องความจริง4ประการที่เราเรียกกันว่าอริยสัจ4โยมเคยได้ยินทุกคนนะครับเริ่มจากไหนก่อนทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันไม่เห็นมีความสุขเลยแล้วสุขมันอยู่ตรงไหนพระองค์บอกว่าเพราะมันมีความทุกข์นึกออกไหมครับมีความทุกข์โยมมานั่งตรงนี้ทุกข์ไหมทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรก่อนทุกข์เพราะกายก่อนยุงก็กัดลมก็ไม่เย็นหรือว่าพื้นมันก็แฉะกลัวว่าสบงจะเปื้อนสบายจะเลอะเป็นไหมทุกข์ที่สองทุกข์เพราะใจแล้วใจมันทุกข์เพราะอะไรนั่งไม่สงบบางคนไม่กล้านั่งให้สงบเพราะกลัวจะหลับหลับแล้วอายเขาเคยไหมทีนี้พอพระองค์บอกว่าความทุกข์จริงๆที่มันเป็นอยู่จริงๆเนี่ยมันทุกข์เพราะเราไปยึดอันนี้เป็นคำพื้นๆทุกข์เพราะยึดท่านบอกให้ปล่อยให้วางให้ละแต่จริงๆแล้วมันยึดจริงๆหรือเปล่าแล้วมันยึดได้จริงๆหรือเปล่าหรือมันยึดไม่ได้จริงๆยอมว่าความทุกข์กับความสุขมันยึดได้ไหมเคยแทงเคยซื้อลอตเตอรี่ไหมเอ้าถามแบบเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาแบบยอมรู้ใช่ไหมว่าลอตเตอรี่งวดล่าสุดออกประมาณที่เท่าไหร่รู้ไหมตอนที่เรายังไม่ได้ซื้อเรามีความหวังถูกไหมครับพอเราซื้อแล้วสมมุตินะครับลองสมมุติตามนะครับโยมอาจจะไม่เคยซื้อก็ได้นะครับอาตมาก็ไม่ได้ซื้อมาตั้ง30กว่าปีแล้วเหมือนกันสมัยเป็นคฤหัสถ์ก็มีบ้างนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเขาเอาเลขมาขายเอาลอตเตอรี่มาเราก็ช่วยเขาก่อนจะซื้อเราก็มีความหวังความหวังนั่นเรียกความสุขไหมหวังว่ามันจะถูกพอซื้อมาแล้วเราก็ยังมีความหวังอยู่ไหมมีอยู่ไหมพอวันที่มันออกความหวังมันยังมีอยู่ไหมแต่มันเริ่มมีความทุกข์แล้วเห็นไหมเฮ้ยมันจะถูกไหมวะไอตอนก่อนมันจะออกวันที่30มันยังมีความสุขอยู่เลยว่ามันต้องถูกแต่พอวันที่1เลขมันใกล้จะออกมันเริ่มมีความทุกข์แซมเข้ามาแล้วนึกออกไหมครับมันค่อยๆแซมเข้ามาในความสุขว่ามันจะถูกพอใกล้ความหวังที่เราสมมุติเราฝันไว้3ตัวมันใกล้จะถึง3ตัวมันสุขหรือมันทุกข์กว่ากันโยมตอนที่มันลุ้นน่ะตอนที่มันลุ้นเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์จำไม่ได้ไม่กล้าตอบอาตมาจำไม่ได้โยมก็ไม่กล้าตอบแต่พอมันออกมาแล้วรู้ผลแล้วว่ามันถูกหรือไม่ถูกสุขทุกข์มันไปตรงไหนแล้วไม่รู้นึกออกไหมไม่ถูกทุกแป๊บหนึ่งทุกไม่เกิน 3-4 วันถ้าแทงไม่เยอะนะถ้าซื้อไม่มากก็เริ่มมีความสุขหวังมาใหม่งวดต่อไปอีกเห็นไหมมันสุขมันทุกข์มันเลยเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขทุกข์มันเกิดจากใจของเราท่านถึงหาท่านถึงพยายามทำให้มันพ้นจากความทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความพัดพรากมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่ตลอดเวลาจนพระองค์ค้นพบว่าถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมเหล่านั้นเราจะค่อยๆหลุดไปในที่สุดนั่นเองถ้าเรามองเห็นมองเป็นมองได้เข้าใจเราจะมองผ่านมันไปเหมือนมันไม่มีอะไรเลยเพราะท้ายที่สุดในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันนั่นเองเหมือนโยมนั่งอยู่ตรงนี้

โยมไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่มันไกลเกินกว่ามือจะเอื้อมได้แม้ความคิดมันจะไปตรงนั้นแต่สุดท้ายใจเราจะค่อยๆดึงเขากลับมาอยู่กับตัวของเราเหมือนที่ตมาชอบพูดอยู่เสมอเวลาโยมปฏิบัติธรรมโยมมักจะรู้สึกโล่งอกเมื่อตมาพูดว่าสมควรแก่เวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมโยมจะมีความสุขขึ้นมาแวบหนึ่งทันทีเลยว่าเอ้ยหมดเวลาสักทีใช่ไหมเป็นไหมอาตมายังเป็นเลยนะโยมทำไมโยมมองไปทางนั้นโยมไม่มองมาทางนี้หรือโยมเห็นความสุขคือความว่างเปล่าในที่สุดอาตมาก็เห็นแล้วแหละความสุขอาตมากำลังค่อยๆเดินมากำลังจะข้ามสะพานโยมดูสิแต่โยมยังไม่ได้ข้ามสะพานง่ายๆหรอกเพราะท่านจะแสดงธรรมให้โยมฟังจนถึงเที่ยงคืนซึ่งคือความสุขของโยมที่ได้ฟังธรรมใช่ไหมครับโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมบุญคือความสุขบุญคือความสบายใจบุญเกิดจากการได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วได้มาประพฤติปฏิบัติโยมมีความสุขครบหรือยังโยมได้เห็นหรือยังได้ยินหรือยังแล้วได้ลงมือประพฤติปฏิบัติหรือยังแล้วผลมันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือยังกลับไปคำถามเดิมบุญควรจะตั้งอยู่บนความสุขหรือความทุกข์โยมได้คำตอบไหมครับถ้าไม่ได้มีเวลาอีก2ชั่วโมงนะโยมจนถึงเที่ยงคืนส่วนอาตมาบุญอาตมาตั้งอยู่บน บุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญสมความปรารถนาได้ทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญนั่งตามสบายนั่งจิบน้ำไปเรื่อยๆอย่าลุกไปไหนนะโยมหาคำตอบให้ได้ว่าบุญอยู่บนสุขหรือบนทุกข์ถ้ายังหาไม่เจอวัดเช้าก็ต้องมาทำเหมือนเดิมนะจะได้เห็นสุขทุกข์มันเป็นอย่างไร

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในวัดก็เจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งของวัดสังฆทานในค่ำคืนวันนี้ก็เรียกว่าเรามีโอกาสได้มาสร้างบารมีร่วมกันอันนี้ก็เรียกว่าธรรมจัดสรรธรรมจัดสรรให้เราได้มาพบกันก็ไม่ได้บังเอิญอีกไม่มีการบังเอิญในโลกนี้ในชีวิตเราที่เกิดมาเราเกิดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยนะทำไมอาตมาต้องมาเจอกับโยมโยมต้องมาเจออาตมานี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่เป็นเรื่องของวิบากวิบากที่ทำให้เป็นไปเพราะคนเราที่เกิดมาเนี่ยที่ต้องเกิดมามีขันห้าเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยโยมเหตุปัจจัยที่โยมต้องมารับรู้สิ่งต่างๆเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์หมีพูดไปแล้วมารับรู้เรื่องของกุศลกับอกุศลเพราะกุศลคืออะไรกุศลคือความสุขอกุศลคือความทุกข์ในโลกนี้โยมเกิดมาเนี่ยโยมมารับสองอย่างเนี่ยสุขกับทุกข์มีตัวหนึ่งที่โยมรับเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราไม่รู้สึกนั่นก็คืออุเบกขาสุขทุกข์อุเบกขาอุเบกขาเนี่ยสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เฉยเฉยนี่คือเวทนาสามโยมที่โยมเกิดมาในโลกเนี้ยโยมต้องมาเจอกับอารมณ์ทั้งสามอย่างอารมณ์ซึ่งมันมีจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นขันธ์ห้าที่กล่าวไปแล้วเพราะขันธ์ห้าเกิดมาเพื่อรับรู้อารมณ์โยมขันธ์ห้าคืออะไรโยมในอภิธรรมเคยฟังไหมขันธ์ห้าคือร่างกายจิตใจขันธ์ห้าเนี่ยคือร่างกายและจิตใจเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นรูปขันธ์เป็นหนึ่งในขันธ์ห้าร่างกายคือรูปขันธ์ที่เหลือสี่ขันธ์เนี่ยเป็นจิตใจวันจิตใจเนี่ยคือสี่ขันธ์ที่เหลือคืออะไรบ้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมโยมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นตัดรูปออกไปเมื่อกี้เป็นร่างกายที่เหลือเป็นจิตใจนี่แหละคือสิ่งที่มารับรู้ขันธ์ห้าเนี่ยมารับรู้ทำให้เป็นไปเพราะขันธ์ห้ามีเหตุปัจจัยที่จะเข้าไปรู้แบบไหนก็มารู้ผ่านช่องทาง6ช่องทาง6ช่องทางที่ว่าเนี่ยมีอยู่ในกาย5ช่องทางมีอยู่ในใจอีก1ช่องทางนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่5ช่องทางอยู่ที่ร่างกายเห็นไหมโยมอีกตัวนึงคือใจใจเนี่ยก็คือส่วนที่จำได้ไม่รู้เป็นตัวที่เก็บสะสมเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองพออยู่ที่ใจนะแต่ใจเนี่ยมีตัวหนึ่งที่เก็บเรื่องราวต่าง
คือสัญญาที่กล่าวไว้ที่เหลือก็เป็นเวทนาเป็นสังขารเป็นวิญญาณที่เหลือเพราะฉะนั้นใจมี4ตัวสัญญาเมื่อกี้บอกไปแล้ววัน3ตัวที่เหลือเนี่ยมันเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งก็คือตัววิญญาณเป็นตัวรู้เอาเวทนาก็

เวทนาเมื่อกี้บอกแล้วเวทนามาทำให้เราต้องรับรู้แต่จริงๆมันรู้ด้วยวิญญาณวิญญาณมาเป็นตัวรู้อีกนะว่าต้องมีเวทนาเป็นแบบไหนแล้วว่าเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์ที่บอกแล้วเวทนาคือรู้อีกเหมือนกันแต่รู้อารมณ์เป็นตัวอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สามอย่างที่กล่าวแล้วสุขทุกข์กับเบกขาหรือว่าสุขทุกข์หรือเฉยๆสามอย่างต่อไปสังขารที่เหลือยังไม่ได้บอกสังขารคืออะไรสังขารคือเครื่องปรุงแต่งสังขารคือเครื่องปรุงแต่งบางตำราก็บอกเลยเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใช่ไหมบอกเลยว่ามันปรุงแต่งอะไรสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตใช่ไหมวันจิตรู้อะไรสังขารปรุงจิตรู้อะไรเมื่อกี้เนี่ยจิตมันแปรสภาพจิตเป็นตัวรู้จิตกับวิญญาณตัวเดียวกันอยู่แต่เวลาที่รู้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะกลายเป็นจิตวิญญาณกลายเป็นจิตวันอย่าสับสนเรื่องวิญญาณกับจิตเป็นตัวเดียวกันอยู่เป็นตัวรู้แต่เวลาที่มันทำงานมันมีนามขันธ์ที่เรียกว่าจิตกับเจตสิกไม่มีวิญญาณกับเจตสิกใช่ไหมเพราะเวลาทำงานเป็นจิตกับเจตสิกวันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนิยมนี่มันคือจิตใจนี่แหละแต่ทำงานปุ๊บเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เป็นจิตวิญญาณหายไปวิญญาณหายไปไหนวิญญาณหายไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยเป็นตัวทำให้จิตรู้นั่นเองแต่ตัวเดียวกันนะวิญญาณเนี่ยไปอยู่ที่ตานั่นเองพอไปอยู่ที่ตาเห็นอะไรนั่นแหละจิตจะรู้เพราะนั้นตาเห็นอะไรเนี่ยจิตเป็นตัวรู้แล้วพอจิตรู้เสร็จสังขารปรุงเลยสังขารปรุงยังไงสังขารไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะปรุงเองปรุงไม่ได้สังขารเนี่ยปรุงตามสัญญาเห็นไหมโยมนี่มานี่นามขันธ์3ตัวเลยนะที่พูดมาเนี่ยเป็นนามขันธ์3ตัวแล้วก็พูดถึงวิญญาณหรือว่าที่ว่าเป็นจิตวิญญาณไปอยู่ที่ตาเห็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นจิตไปแล้วเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะมันเห็นกามคุณ5เห็นกามคุณ5เพราะพอเห็นแล้วสังขารจะปรุงว่าเห็นรูปสมมุติเห็นรูปเนี่ยเห็นคนเนี่ยเห็นคนเห็นสัตว์ใช่มั้ยเอา2อย่างนี้ก่อนแต่จริงบอกไรอุปมาอุปไมยได้ทุกอย่างเลยอุปมาอุปไมยในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเพราะรูปเนี่ยก็ดังที่กล่าวรูปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เสียงก็เหมือนกันจริงๆวิญญาณไปเกิดที่หูวิญญาณนี่เกิดดับเพราะจริงๆใจเนี่ยมันเกิดดับใจหรือว่านามขันธ์เราเนี่ยมันเป็นนามใช่ไหมนามขันธ์นามขันธ์ก็ชื่อมันบอกเลยเป็นนามธรรมเพราะนามธรรมเนี่ยมันไม่มีรูปมันไม่มีรูปแต่มันทำงานได้ไอ้ที่เรารู้อยู่ทุกวันเนี่ยรู้เขารู้เรารู้ตัวเองรู้คนอื่นเนี่ยรู้สัตว์อื่นรู้สิ่งอื่นในโลกเนี่ยนี่แหละตัวนามขันธ์มันเป็นตัวรู้ด้วยวิญญาณเห็นมั้ยโยมเพราะมันรู้ดังที่กล่าววันเราเกิดมาเรามีตาเห็นสิ่งต่างๆในโลกหมดเลยมีหูได้ยินเสียงต่างๆในโลกอีกเหมือนกันทั้งหมดเลยมีจมูกได้กลิ่นสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกอีกเหมือนกันเราก็เป็นหนึ่งในโลกนะมันได้กลิ่นเราได้กลิ่นสิ่งต่างๆในโลกตาหูจมูกหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสใช่ไหมลิ้นนี่ก็รับรสสิ่งต่างๆในโลกรับรสสิ่งต่างๆในโลกคนเรานี่กินทุกอย่างกินทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกที่มันจะกินได้ท่านผู้ชมกินทุกอย่างก็กินสิ่งที่ทำมาจากคนก็ได้นะหรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยมันกินคนเลยนะเนี่ยพวกที่เป็นคนที่อยู่ในป่าเมซอนใช่ไหมโยมเดี๋ยวนี้มันก็ยังกินอยู่นะไอ้พวกคนหมดพวกคนกินคนเนี่ยมันมีจริงๆนะโยมนะไอ้พวกอะไรปลาปัวนิวกินีว่านะประเภทนั้นนะโยมเพราะฉะนั้นมันกินทุกอย่างกินสัตว์กิน

ืชนั่นเองเพราะเราเนี่ยกินทั้งหมดกินสัตว์กินพืชแม้กระทั่งอิฐดินทรายบางทีเราก็กินนะใช่ไหมโยมกินอิฐดินทรายตัวอย่างก็เช่นเรากินแร่ธาตุต่างๆแล้วกันที่มันสกัดมาเอามาสกัดเป็นแร่ธาตุต่างๆเนี่ยที่มันจริงๆก็มาจากดินนั่นแหละจากดินจากหินสกัดกันมาเพราะเรากินหมดอิฐดินทรายแร่ธาตุที่กล่าวไปแล้วน้ำเราก็กินเนี่ยโยมอากาศเรากินไหมอากาศกินไหมโยมอากาศก็จริงๆเราไม่ได้กินแต่มันมากับจริงๆมันมากับอย่างอื่นนะอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อที่มันฉีดเข้าไปในปากนี่เห็นไหมโยมมันมากับลมอิฐดินทรายและธาตุน้ำอากาศนะเพราะจริงๆมันผสมอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะจะบอกว่าเราไม่ได้กินก็ไม่ใช่แต่เราไม่ได้กินเฉพาะอากาศอย่างเดียวเลยนะมันกินกับสิ่งที่ผสมมากับอากาศเราก็เลยรู้รสชาติต่างๆเห็นไหมโยมวันวิญญาณเข้าไปเกิดดับวิญญาณเกิดดับใน6ช่องทางที่เหลืออีกช่องทางก็คือใจใช่ไหมครับสัมผัสอีกอย่างสัมผัสเนี่ยเวลาใจไปอยู่ที่ร่างกายเราเอาอะไรไปสัมผัสวิญญาณไปอยู่ที่นั่นเอามือไปสัมผัสวิญญาณก็ไปอยู่ที่มือเอาเท้าไปสัมผัสวิญญาณก็อยู่ที่เท้าเอาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสวิญญาณก็ไปอยู่ที่นั่นดังนี้ดังที่กล่าวนั้นเวลาที่เรารู้อะไรรู้ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและนึกคิดเนี่ยบอกแล้วว่าวิญญาณทำให้เป็นไปตอนรู้เป็นจิตไปรู้เพราะนี่แหละพอรู้เสร็จแล้วก็สังขารจะปรุงแต่งว่ามันเป็นเวทนาแบบไหนเพราะจะปรุงแต่งว่าเป็นเวทนาแบบไหนเนี่ยมันต้องไปดูที่สัญญาอยู่สัญญาเนี่ยสมมติว่าเราเห็นรูปตาเห็นรูปเห็นคนก็ได้เห็นคนเห็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนแก่แม้กระทั่งคนตายนะเพราะเวลาที่เราเห็นนี่ยกแค่เห็นได้ยินจมูกได้กลิ่นอะไรก็เหมือนกันนะแต่ยกตัวอย่างแค่เห็นเพราะเห็นเนี่ยสังขารจะปรุงว่าเรายินดียินร้ายปรุงเองไม่ได้มันอยู่ที่สัญญาเพราะสัญญาจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคนที่เราเห็นเนี่ยเราจะยินดีหรือยินร้ายอยู่ที่สัญญาเพราะคนที่เราจะเห็นอีกเราก็ไม่ได้บังเอิญไปเห็นคนในโลกเนี้ยมีไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยกี่พันล้านอยู่กี่พันล้านพอรู้ไหมอาตมาก็จำไม่ได้5-6พันล้านไม่รู้ไม่แน่ใจทำไมเราบางทีเกิดมาในชาติเนี้ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดเนี้ยเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนมากี่คนเห็นไหมโยมโยมปฏิสัมพันธ์กับคนมาถึงหมื่นคนไหมในชีวิตเนี้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพอจำได้ไหมอาตมาก็จำได้ว่าในชีวิตอาตมาเกิดมาจนถึงวันเนี้ยตอนนี้ก็65แล้วนะอาตมาเนี่ยอาตมาปฏิสัมพันธ์กับคนมาเนี่ยไม่เกิน20,000อ่ะให้แค่20,000เลยเห็นไหมโยมว่าคนมีกี่หกพันล้านมี5-6 พันล้านอันนี้ถ้าไม่ตรงก็ขออภัยอาตมาก็จำไม่ได้นั่นแหละทำไมเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนแค่นั้นก็เพราะคนพวกนั้นแหละมีเหตุปัจจัยกับเรามีกรรมสัมพันธ์กับเรามีกรรมสัมพันธ์กับเรา
ที่เหลือล่ะที่เหลือเป็นผู้ร่วมทุกข์เป็นสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกที่เกิดมาเนี่ยทุกสัตว์เลยเพราะถ้าไม่ทุกข์ไม่เกิดอยู่เพราะสัตว์โลกที่เราเรียกว่าสัตว์โลกเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่พูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยเราไม่เห็นเทวดาเนี่ยหรือว่าพรหมเนี่ยบางทีเราไม่เห็นเราไม่บางทีเราก็เห็นนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยเห็นแต่ล้วนเป็นสัตว์โลกอยู่เพราะสัตว์โลกเนี่ยเป็นเพื่อนรวมทุกทั้งหมดเลยเพราะทุกคนทุกหมดที่ต้องมาอยู่ในโลกเนี่ยเพราะอะไรเพราะโลกเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยเห็นไหมโยมเพราะถ้าเราไม่มีเหตุปัจจัยเนี่ยเราไม่มาเกิดในโลกนี้หรอกเพราะทุกเหตุทุกปัจจัยอยู่ที่นี่หมดเลยนะเพราะเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็จริงแต่เป็นดังที่กล่าวเราเป็นผู้ร่วมทุกข์ผู้ร่วมโลกนะเรียกว่าเป็นสัตว์โลกที่มีทุกข์ที่ต้องมาเกิดก็เป็นผู้ร่วมทุกข์ที่อยู่ในโลกนี้เราถามว่าเป็นกรรมสัมพันธ์กับเราไหมก็สัมพันธ์ในยุคสมัยก็ได้ยุคสมัยนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราต้องมาพบคนจำนวนเนี้ยจำนวนเนี้ยรู้จำนวนรู้แค่จำนวนนะแต่ไม่เคยไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนอกเหนือจากที่เราปฏิสัมพันธ์ก็ดังที่กล่าวว่าไอ้คนที่เราไม่ปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนมีแค่ตัวรู้ที่ไปรู้จำนวนคนนั่นแหละแต่รู้แล้วเป็นยังไงโยมรู้แล้วมีเวทนาเกิดขึ้นนะสมมติเรารู้ว่าคนทั้งโลกมี 5,000 6,000 ล้านคนเนี่ยที่จะมาว่าเนี่ยเพราะถ้ามีแค่นี้นั่นคือตัวที่รู้แล้วเกิดเวทนาว่าไอ้ 5 6,000 ล้านคนที่ว่าเนี่ยที่ปฏิสัมพันธ์กับเราแค่ 10,000-20,000 คนเนี่ยไอ้คนที่เราไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็รู้แล้วมันเฉยๆนี่ไงเวทนาเกิดขึ้นก็คือเฉยๆไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรแต่ 5 6 20,000-20,000 คนที่กล่าวเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์กับเรามาเพราะมีปฏิสัมพันธ์อะไรมาในเรื่องของเวทนาที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์เพราะยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าตาเห็นรูปเนี่ยเห็นเป็นคนเพราะเป็นคนประเภทไหนบอกแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนวัยกลางคนหรือเป็นคนแก่ก็แล้วแต่หรือคนตายก็ได้ตามที่กล่าวนี่คือปฏิสัมพันธ์ที่เราต้องมาเจอนั่นเองนะว่าทุกคนก็จะบางทีก็รู้จักกับคนหลายๆคนที่อีกคนหนึ่งไม่รู้จักอย่างเรามานั่งรวมกันอย่างนี้อยู่50ถึงวันเนี้ยไม่ถึงนะเพราะคนที่อยู่ในรอบวัดสังฆทานเราเนี่ยอ้าวอาตมาให้ร้อยถึงไม่ถึงไม่รู้ในร้อยคนเนี่ยนะก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรามีวิบากมาด้วยพูดถึงวิบากเลยปฏิสัมพันธ์เนี่ยคือวิบากนั่นแหละคือกรรมเพราะที่เราเกิดมาในชาติเนี่ยเรารับวิบากอยู่ที่ต้องเกิดมาเป็นชาติเนี่ยนะเพราะชาติมันต่อจากภพวันที่เราเกิดมาได้เพราะเราทำภพนั่นเองเราทำอะไรมาในภพก็ภพคือกรรมวันทำอะไรมาก็ทำเมื่อกี้ที่พูดไปโลกนี้มีสองอย่างก็กุศลกับอกุศลนั่นแหละเราทำมาพอทำมามันทำมาในภพวันไอ้ภพที่เคยทำกันมาในกุศลกับอกุศลนั่นแหละกุศลเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของที่เราใช้คำแทนว่ากัลยาณมิตรเพราะกุศลคืออะไรคือกุศลคือความสุขนี่ตอบให้อาจารย์มีด้วยนะว่าโยมได้คำตอบเพราะกุศลเนี่ยมันคือความสุขที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เมื่อกี้ที่อาตมายกว่าสัก10,000-20,000คนเนี่ยอันนี้ก็แค่อุปมาใหม่เหมือนกันเพราะว่ายอดจริงๆเราจำไม่ได้หรอกเพราะปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันจะมีกุศลนั่นเองเพราะกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่ทำความดีร่วมกันมานั่นเองบางทีเราก็ทำความดีให้เขาบางทีเขาก็ทำความดีให้เราแบบเนี้ยโยมก็เขาเรียกว่ากัลยาณมิตร
อันนี้จะเป็นเรื่องของกุศลหรือว่าเรื่องของความสุขเพราะฉะนั้นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นกัลยาณมิตรที่เราเห็นเนี่ยนะมันจะมีการทำงานของสังขารที่ทำงานเมื่อกี้เนี่ยสังขารไปรู้จักสัญญาสัญญาก็บอกว่าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรพอมันรู้นะสังขารมันรู้ว่ามีสัญญาเป็นความสุขนี่คือเวทนาเลยเพราะเวทนาบอกว่ามันเป็นกัลยาณมิตรนั่นเองก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นมีความสุขมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบแล้วนะที่ทำงานเพราะมีความสุขแล้วทำไงต่อสังขารก็ทำงานต่ออีกมันทำงานไปเรื่อยๆนะตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยเพราะอยู่ที่กัลยาณมิตรคนนั้นเคยสนิทสนมกับเราขนาดไหนแต่ถ้าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยส่วนใหญ่สังขารจะทำงานต่อทำงานต่อด้วยอุปทานแล้วทีนี้พอเป็นสุขแล้วมันอยากได้ในอุปทานอยากได้อะไรอยากได้ไปพูดคุยเพราะมันมีเวทนาที่เป็นสุขใช่ไหมเพราะเป็นสุขเนี่ยมันเป็นไปจากกรรมที่เคยเป็นมาด้วยนะมันจึงทำให้ที่เราพูดว่าเอาความที่เขาอุปมาอุปไมยก็ได้มันมีแรงดึงดูดมีแรงดึงดูดระหว่างเรากับกัลยาณมิตรนั่นแหละเพราะบางทีเราก็มีตัณหาอยากอะไรอยากเข้าไปพูดคุยก็มีอุปทานอีกอุปทานทำให้เปลี่ยนไปทำให้สำเร็จนั่นเองที่เราเรียกว่ายึดนั่นแหละยึดมั่นจะทำให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นกัลยาณมิตรเราก็อยากเข้าไปพูดคุยมันก็เข้าไปใช่ไหมเพราะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นภพแล้วเนี่ยผ่านอุปทานแล้วเป็นภพเลยนะอุปทานปรุงจนเรามันปรุงด้วยอุปทานนะโทษมันปรุงด้วยสังขารเนี่ยจนเราจะทำให้สำเร็จในอุปทานให้ได้มันก็เลยเข้าไปพูดคุยพอเข้าไปพูดคุยเนี่ยเป็นภพแล้วเป็นภพเลยนะภพที่เกิดในปัจจุบันแต่ภพเนี่ยเกิดจากอะไรเมื่อกี้เกิดจากกรรมที่เคยเป็นมาก็คือเกิดจากวิบากเพราะคนที่เป็นญาณิบอกแล้วว่าเป็นผลมาจากภพของภพชาติก่อนๆนั่นแหละเราจึงต้องไปทำภพใหม่จากการที่มันเห็นเป็นเวทนามาก่อนพอเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานทีนี้เป็นภพเข้าไปพูดคุยฉะนั้นเห็นหรือยังโยมว่าชาติเนี่ยจริงๆมันทำให้ทำพบใหม่มีชาติแล้วก็ทำพบใหม่วนๆแล้วทีนี้นี่วนไปวัฏฏสงสารแล้วนะโยมจะรู้วัฏฏสงสารด้วยตอนนี้แต่มันพอมีชาติขึ้นมาเนี่ยมันมาจากพบนั่นเองแล้วก็เห็นไว้โยมว่าพอมีชาติแล้วไอ้ผลของพบที่เป็นวิบากเนี่ยทำให้เกิดพบใหม่วันการที่เข้าไปพูดคุยทักทายเนี่ยเป็นพบใหม่อีกนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวภพเก่าที่มันเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยบางทีมันก็ยังคงความเป็นกัลยาณมิตรอยู่เหมือนเดิมน้อยมากที่มันจะจากกัลยาณมิตรกลายเป็นศัตรูคู่ฆาตอาจแต่เป็นได้นะอันนี้อยู่ที่กรรมเหมือนกันบางทีคนเดียวกันเนี่ยที่เป็นกัลยาณมิตรกับเราเนี่ยอาจจะเป็นศัตรูคู่ฆาตด้วยก็ได้มันเป็นได้ทั้ง2อย่างก็มีที่เราชอบพูดว่าคู่สุขคู่ทุกข์เลยนะจริงๆมันเป็นจากสองฝ่ายที่เป็นคู่กันอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะมีคู่เดียวอีกเราก็มีหลายคู่อีกมีกัลยาณมิตรต้องอีกหลายคนนะมีศัตรูคู่ฆาตอีกหลายคนอันนี้เราพูดถึงกัลยาณมิตรก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เข้าไปพูดถึงทักทายแล้วก็บางทีในชาตินี้ยังไม่เคยรู้จักกันก็ได้แต่มันเขาเรียกว่าถูกชะโลกใช่ไหมถูกชะตาก็เลยพูดคุยก็เลยคุยกันก็ถามว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แล้วก็กลายเป็นรู้จักกันเป็นคนที่เพิ่งพบเจอกันแล้วก็สนิทสนมกันก็ได้นี่แหละเป็นเรื่องของวิบากโยมไม่ได้บังเอิญนะนี่เป็นเรื่องของกุศลเป็นเรื่องของความสุขที่ทำให้เปลี่ยนไป

พราะฉะนั้นไม่ได้บังเอิญอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญพระเจ้าตัดเลยตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเรามาพบสิ่งต่างๆที่มันต้องเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นไปด้วยกรรมนะเพราะนั้นไม่มีอะไรบังเอิญอยู่ต่อไปศัตรูคู่ฆ่านี่แหละที่พูดถึงอกุศลเมื่อกี้พูดถึงกุศลใช่ไหมต่อไปอกุศลก็เหมือนกันเอาอุปมาอุปไมยอันเดียวกันนี่แหละถ้าสมมติเป็นศัตรูคู่ฆ่าเนี่ยนะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ชอบเลยอันนี้พูดถึงคนใช่ไหมสัตว์สิ่งของก็เหมือนกันสัตว์อื่นสิ่งของอื่นจริงๆสิ่งของมันมาจากบางทีมันก็มาจากสิ่งที่เป็นศัตรูคู่ฆ่าแต่เป็นสิ่งของที่ศัตรูคู่ฆ่ามันทำให้เป็นไปกับองค์ประกอบมันเป็นองค์ประกอบของศัตรูคู่ฆ่าแล้วประกอบกับสิ่งของนั่นเองเพราะว่าบางทีสิ่งของบางสิ่งบางอย่างเราเห็นเราไม่ชอบใจก็มีเห็นไหมโยมเพราะเห็นหรือยังว่ามันไม่ได้บังเอิญเพราะมันทำให้เป็นไปเพราะเรากลับไปที่คนก็แล้วกันคนที่กล่าวเมื่อกี้พอเราเห็นคนคนแบบไหนก็แล้วแต่ที่ยกไปแล้วเพราะถ้าเป็นศัตรูฆ่าผู้คู่ฆ่าเนี่ยนะเราจะไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบก็เลยกลายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เห็นไหมโยมวันเห็นแล้วไม่ชอบพอไม่ชอบทำไงโยมผมไม่ชอบเป็นที่กรรมอีกแล้วบางคนเคยมีกรรมสัมพันธ์กันมาเนี่ยเคยเถียงเคยว่าเคยพูดเคยทะเลาะกันมาเพราะฉะนั้นไอ้กรรมตัวเนี้ยพอเห็นแล้วไม่ชอบเนี่ยแล้วมันเคยทะเลาะใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นตัณหาที่อยากเข้าไปว่าอยากเข้าไปว่าไปเจออุปทานทำให้สำเร็จในตัณหานั้นมันก็เลยสร้างภพเลยมันก็เดินเข้าไปเหมือนกันไม่ได้เหมือนกับกัญญาณมิตรแต่ว่าเข้าไปแล้วไม่ได้ไปทักทายแต่เข้าไปว่าบางทีเห็นเป็นเด็กก็ได้เป็นเด็กตอนจัดอย่างเงี้ยเข้าไปว่าเลยมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยนี่ไม่ใช่สถานที่เนี่ยไปนั่งที่อื่นไม่ตรงนี้ไม่ดีไม่สวยงามไปนั่งที่อื่นไปจากที่นี่เลยไล่ไปก็มีบางคนก็ทำร้ายเอาเลยเห็นไหมโยมว่านี่เป็นเรื่องของสิ่งที่เราประสบสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนไปในเรื่องต่างๆอันนี้แค่ยกตัวอย่างแต่ในชีวิตโยมเคยมีไหมเคยเป็นอย่างนี้ไหมโยมเคยมีหลายเรื่องที่เป็นอย่างนี้ไหมหลายเรื่องที่เป็นสิ่งที่มันดีหลายเรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับทั้งคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นในทางการเห็นการได้ยินนะการได้กลิ่นการได้สัมผัสการได้ลิ้มรสนะ5อย่างเนี่ยมันจะเกิดเวทนาแบบนี้ทั้งหมดเลยส่วนเวทนาอย่างที่เฉยๆเนี่ยเราเห็นเราจะเฉยๆก็ได้นะเพราะคนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเราแค่เป็นผู้ร่วมโลกเป็นผู้ร่วมทุกข์เนี่ยเห็นแล้วจะเฉยเห็นไหมโยมเพราะมันไม่มีกรรมร่วมกันมานะมันมีกรรมร่วมก็คือกรรมที่เกิดมาในยุคสมัยเดียวกันนี่แหละในชาติเดียวกันนี่แหละนะแต่ว่าดังที่กล่าวแล้วมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เพราะมันไม่มีกรรมมันไม่มีกรรมกันมาก็กลายเป็นอุเบกขานั่นเองเพราะคนที่บางทีเราสังเกตว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ได้เราไปเห็นคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยใช่ไหมโยมเราก็เห็นแค่เห็นเฉยๆบางทีเขาก็เดินผ่านบางทีเขาก็ทำอะไรอยู่ของเขาเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยเราไปด้วยรถด้วยอะไรก็แล้วแต่ผ่านไปเนี่ยเราก็เห็นคนทั้งหลายอยู่ข้างทางก็มีเราก็ไม่ได้ไปจิตสัมพันธ์อะไรไหนนั่นแหละคืออุเบกขาโยมเพราะเราเกิดมาในโลกไม่ได้บังเอิญเป็นไปด้วยกรรมนะเพราะมีวิบากแล้ววิบากนี่แหละก็เป็นพื้นฐานของภพใหม่ด้วยเห็นไหมโยมเพราะเราจะทำภพใหม่จากภพเก่านี่แหละที่เรียกว่าเป็นวัฏฏะสงสารอยู่เพราะเราจะทำกรรมขนาดไหนก็แล้วแต่ทำกรรมที่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่บางทีเรามีกัลยาณมิตรเราเอื้อเฟื้อเราให้

ของสำคัญให้เงินให้ทองนะให้บางคนให้ด้วยความเสน่หาเสน่หาที่ว่านี่ไม่ใช่เป็นเพศตรงข้ามอะไรอย่างเดียวนะบางคนที่มีเขาเรียกว่ามีกรรมร่วมกันมาแล้วคนนั้นแหละที่เราต้องให้เขาเนี่ยเขาเคยให้เราบางคนให้เงินให้ทองเป็นล้านก็มีนะเคยกู้หนึ่งกันไว้พอมาชาตินี้เราอยากให้เขาเรามีเงินเราก็ให้เขาเห็นไหมโยมเพราะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะในชีวิตเราอาจจะใครที่อาจจะมีเงินมีทองแบบนั้นแล้วเคยให้คนอื่นมาแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเคยให้สถานที่ต่างๆด้วยการทำบุญอย่างเงี้ยบางคนมีเงินมากทำบุญเป็นหมื่น

ทำบุญอย่างเงี้ยบางคนมีเงินมากทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีใช่ไหมโยมเพราะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยกรรมนะโยมเพราะไม่ได้บังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญแล้วมันเป็นไปเพราะอะไรเห็นไหมโยมเพราะในอดีตที่มันเป็นภพเนี่ยที่เราเกิดในชาติก่อนๆแล้วกันเพราะเราถามว่ามันเป็นภพมาได้ยังไงก็เพราะว่ามันมีแบบนี้แหละมีแบบที่เราเกิดวันในชาตินี้แหละมีอะไรก็มันเคยมีขันห้ามาก่อนเห็นไหมโยมเราเคยมีขันห้ามาก่อนเพราะเราเคยมีขันห้ามาในอดีตชาติขันห้าที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ได้ไม่ใช่คนอย่างเดียวนะที่ทำภพกันมาบางทีเราอาจจะเป็นสัตว์เราทำภพกันมากับคนมาก็ได้นะหรือว่าเราเป็นสัตว์เราไปทำภพกับสัตว์อื่นมาก็ได้แล้วพอชาติเนี้ยสัตว์นั้นก็เกิดมาเป็นคนเราก็เป็นสัตว์เราก็มาเกิดเป็นคนได้เพราะมันจึงเป็นกัลยาณมิตรก็มีเป็นศัตรูคู่ฆาตก็มีเห็นไหมโยมบางทีก็สลับกันก็ได้บางทีฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรก็แล้วแต่บางทีมันไม่เกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาแต่จริงๆถ้าพูดถึงวิบากเนี่ยเอาอุปมาผมมาง่ายๆสมมติเราไปชอบใจสัตว์ตัวไหนก็แล้วแต่นั่นแหละไอสัตว์ตัวนั้นเคยเป็นคนมาก่อนเรานี่แหละเคยเป็นสัตว์มาก่อนวันอุปมาอุปไมยง่ายๆให้มันตรงกันข้ามแบบนี้เราจะเข้าใจง่ายวันพอเราเห็นสัตว์บางสัตว์เนี่ยทำไมเราชอบมันนั่นไงมันเป็นกัลยาณมิตรกับเรามันเป็นกัลยาณมิตรกับเราตั้งแต่ที่เราเคยเป็นสัตว์แล้วมันเป็นคนมันจึงชอบเรามันจึงชอบเราก็เอาเราไปเลี้ยงดูเนี่ยตอนที่เราเป็นสัตว์ในชาติก่อนพอมาชาตินี้เราเห็นมันแล้วก็เราก็มีใจยินดีกับมันนะชอบใจมันบางทีเราก็เอามันไปเลี้ยงนะบางคนเนี่ยนะเอาสัตว์ที่มันตกทุกข์ได้ยากนะสัตว์ที่มันเป็นโรคสัตว์ที่มันหิวโหยอยู่ข้างถนนเอาไปเลี้ยงเห็นไหมโยมมันไม่ได้บังเอิญนะโยมเพราะไอสัตว์นั่นแหละมันเคยมีบุญคุณกับเรามานั่นเองนะพูดให้เข้าใจมันเคยทำกุศลกับเรามาเราจึงต้องมาทำกุศลตอบมันนั่นเองเห็นไหมโยมนี่เป็นเรื่องของวิบากนะที่ทำให้เป็นไปเพราะฉะนั้นนี่คือกำลังอาตมากำลังพูดถึงขันห้าทำไมต้องพูดถึงขันห้าบ่อยๆเพราะขันห้ามันเราอยู่กับขันห้าจะบอกขันห้าเป็นเราเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะจริงๆขันห้าไม่ใช่เราทำไมไม่ใช่เราก็อันนี้จังทุกขังหน้าตาที่พระเจ้าตัดนั่นแหละเราหลายคนมาแล้วก็มาที่มาปฏิบัติอยู่นี่แหละเพื่อมาพิสูจน์นั่นเองที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยนะเดินในมรรคทำในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนี่แหละเป็นการพิสูจน์ว่าขันห้าไม่ใช่เราเห็นไหมครับวันแล้วทำไมเราต้องมาเป็นสุขเป็นทุกข์กับขันห้าล่ะอันเนี้ยมันเป็นตัวประกอบกันเป็นตัวประกอบที่มันเกิดมีความรู้ขึ้นมาจากการที่เราต้องมาอยู่กับขันห้าของเราเนี่ยต้องบอกว่าขันห้าของเราเพราะถ้าบอกว่าขันห้ามันเป็นเรากับขันห้าของเรานี่ผิดกันใช่ไหมเพราะถ้าเป็นขันห้าของเราคือเรามาร่วมรู้ร่วมดูอยู่กับขันห้าแต่ขันห้าไม่ใช่เราถ้าพูดอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าขันห้าไม่ใช่เราแต่ถ้าบอกว่าขันห้าเป็นเราเนี่ยก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นของเรานั่นคือเราไปเข้าใจเลยว่านี่ขันห้าเป็นของเราแล้วเราก็ไปสุขไปทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ้าถ้าไม่ใช่เราเวลาที่มันเจ็บปวดทำไมเรารู้ว่ามันเจ็บปวดก็เราเป็นตัวรู้เราเป็นตัวรู้ที่อยู่กับมันนะฮะที่อยู่กับมันแต่ที่พระเจ้าให้มาทำเนี่ยพระเจ้าให้มาทำกรรมฐานนี่แหละ

เดินในองค์มรรคเนี่ยมันจะรู้ว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะอะไรบางทีตอนมันทุกข์อ่ะแล้วเราออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าให้เราฝึกออกจากทุกข์ให้ได้ฝึกแบบไหนเนี่ยโยมทำมาเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยโยมทำกรรมฐานนั่นแหละเห็นไหมปวดเมื่อยเนี่ยถ้าปวดเมื่อยเนี่ยถ้าทำให้เป็นเดินกรรมฐานให้ได้ดูกรรมฐานรักษากรรมฐานให้ได้ทุกข์จะหายไปทุกข์จะดับไปได้นั่นแหละตอนทุกข์ดับเราจะเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราเห็นไหมโยมวันนี้แหละที่พระเจ้าให้มาทำถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะเข้าใจธรรมพุทธเจ้านั่นเพราะฉะนั้นที่เรายังทำไม่ได้เราก็จะไม่เข้าใจธรรมแล้วเราก็ยังไม่ศรัทธานั่นเองเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้ทำให้ได้กรรมฐานเนี่ยถ้าทำให้ได้เนี่ยมันจะเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมมันจะศรัทธาเองแล้วศรัทธานี่สำคัญด้วยนะมันจะศรัทธาพระผู้พระธรรมพระสงฆ์เลยนะศรัทธาพุทธเจ้านั่นแหละพุทธเจ้าให้เราทำศรัทธาพระธรรมก็คือนี่แหละมรรคที่ทำอยู่เนี่ยเป็นธรรมของเจ้าศรัทธาพระสงฆ์ก็พระสงฆ์ที่มาทำให้เรารู้ในธรรมของเจ้านั่นเองเพราะตอนนี้พระเจ้าปรินิพพานมีพระธรรมของพระองค์นะแล้วพระสงฆ์นี่แหละก็มาขยายธรรมของพระองค์ให้เรารู้ว่าทำยังไงธรรมของพระองค์เราถึงจะเข้าถึงธรรมใช่ไหมวันพระสงฆ์มาเป็นผู้ที่มาบอกมากล่าวเป็นกัลยาณมิตรนั่นแหละกัลยาณมิตรทางธรรมทำให้เรารู้ธรรมแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายแหละก็แนะนำว่าทำให้ได้อย่างนี้อย่างนั้นบอกเทคนิควิธีการเห็นไหมโยมเพราะถ้าเราทำได้เราจะศรัทธาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมรรคมีองค์8นี่แหละถ้าโยมทำได้นะโยมจะศรัทธาในพระธรรมพระสงฆ์แล้วศรัทธานี้สำคัญด้วยเพราะมันเป็นการละสังโยชน์ตัวหนึ่งเป็นการละสังโยชน์ในสังโยชน์ข้อที่2โดยวิจิกิจฉานะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรามาเพื่อพิสูจน์เพราะว่าในชีวิตเราพบพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าสุดยอดแห่งการเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาเนี่ยแสดงว่าเราทำกุศลไว้มากกุศลที่เราจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพวกเราที่มารู้ไม่พอเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยพวกเราที่ประพฤติปฏิบัตินี่แหละกำลังจะก้าวออกจากทุกข์ได้แต่คนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็จะมีหลายระดับคนที่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางคนเข้าวัดเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นเพื่อนเราลุกไปกันหมดแล้วเนี่ยพวกนี้ก็อีกระดับหนึ่งแต่กำลังเดินอยู่ในมรรคเหมือนกันกำลังจะพ้นทุกข์ได้นะแต่ดังที่กล่าวมันต่างกันที่กุศลนั่นแหละเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่นอกเหนือกุศลกับอกุศลนั่นแหละเหตุปัจจัยทั้งสองอย่างเนี่ยบุญกับบาปนั่นเองนะทำให้เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นกุศลที่ทำไว้ยังไม่มากพอที่เราชอบเรียกว่าบารมีเพราะบารมีเรามี10อย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยกุศลมันก็นะมาจากเรื่องของทานมาตั้งแต่เรื่องแรกเลยไหมเพราะทานเป็นข้อหนึ่งของบารมีเลยมีทานมีศีลใช่ไหมมีเนกขัมมะในพวกเรามาบวชเนกขัมมะทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาเวขานี่คือ10อย่างนี่คือบารมีเห็นไหมโยมที่กล่าวว่าหลายคนที่บารมียังไม่แก่กล้านั่นเองบารมียังน้อยก็มีอกุศลมาทำให้เป็นไปอีกก็บอกแล้วคนเราเกิดมาที่เกิดมาเนี่ยเพราะกุศลกับอกุศลทั้งสองอย่างเลยมันมีสองอย่างนี้มันจึงเกิดถ้ามีกุศลอย่างเดียวเราจะพ้นทุกข์ไปแล้วแหละเพราะกุศลมันเกื้อกูลหนุนมันจะไปเกื้อหนุนมีกุศลอย่างเช่นมีกุศลทางธรรมทางศีลเนี่ยมันก็จะไปเกื้อหนุนทำให้ทำสมาธิได้เพราะถ้าศีลเราดีหมดเลยเนี่ยจะไม่มีกุศลจะไม่มีอกุศลเลยเนี่ยมันจะทำสมาธิได้ในที่สุดทำสมาธิได้นั่นคือพื้นฐานของปัญญาเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้มันจะมีปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่มีแต่กุศลเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วเลยโยมนะเพราะฉะนั้นเรานี่แหละที่ยังมีทั้งกุศลและอกุศลอยู่มันจึงยังต้องเกิดอยู่มันต้องเกิดอยู่ต้องอยู่ในสังสารวัฏใช่ไหมเพราะ
เราจึงมีกุศลที่หรือว่าอกุศลก็แล้วแต่ทั้งบุญทั้งบาปนี่แหละที่มันต่างกันเพราะมันต่างกันตรงไหนถ้าอกุศลมากมันจะมีปัญญามากถ้ามีอกุศลมากมันจะมีปัญญาน้อยเห็นไหมโยมเพราะอะไรเพราะอกุศลนั่นแหละมันมาขัดขวางที่เราทำกรรมฐานแล้วมันเห็นนิวรณ์ห้านแหละนั่นแหละมันจะพุ่งซ่านไปจิตใจมันจะไม่จดจ่ออยู่ในกุศลนั่นแหละเพราะที่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนาให้ละบาปมันเป็นบุญเนี่ยให้มาจดจ่ออยู่กับกุศลแต่คนที่มีอกุศลมากอยู่มันจะทำให้เป็นไปเพราะอกุศลก็จะมาขัดขวางนั่นเองเพราะขันห้าเราเนี่ยมันก็เป็นมารห้าขันห้าเราก็เป็นมารตัวเองเพราะอย่างที่กล่าวมันเกิดมาจากขันห้าเราเกิดมาจากบุญกับบาปนั่นแหละเกิดมาจากเหตุเกิดใจที่เป็นกุศลกับอกุศลนั่นเองทำให้เป็นขันห้านับว่าขันห้าเนี่ยผลขันห้าเราจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่กุศลกับอกุศลอีกแต่มันจะดีเลยทั้งหมดไม่ใช่ใช่ไหมถ้าดีหมดเลยก็บอกแล้วไม่ต้องเกิดเพราะที่เกิดมาเนี่ยมันมีดีกับไม่ดีอยู่นั่นเองมันต้องเกิดเพราะมันก็มามีตัวทำให้มีสุขเพราะกุศลแต่มีตัวขัดขวางก็คืออกุศลทำให้สุขไม่จริงสุขก็ต้องเป็นทุกข์เพราะที่เรียกว่ามารห้าที่มีขันธมารเนี่ยเราเนี่ยขันห้าเนี่ยเป็นขันธมารเพราะขันธมารเนี่ยมันมีที่สุดก็มีอกุศลที่ต้องทำให้เป็นไปที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแหละที่เราเรียกว่าขันธมารเราก็ไม่ได้เรียกเองพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มันเป็นขันธมารนะเพราะร่างกายเราก็เป็นมารของตัวเองนั่นแหละเป็นมารของอะไรเป็นมารของกุศลเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอกุศลที่เป็นขันธ์ห้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแหละเป็นมารของอกุศลเป็นมารของกุศลนะเป็นอกุศลที่มาเขาเรียกอะไรมาขัดขวางนะมาขัดขวางในเรื่องของกุศลเราเพราะฉะนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเหตุปัจจัยที่ว่านั้นก็คือมันเป็นเรื่องที่เราทำมาก่อนเพราะเราเคยทำมาจากความไม่รู้เพราะเราเกิดมาจากความไม่รู้นั่นเองเราเกิดมาจากอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้จริงไม่รู้จริงความรุ่มหลงงมเมาเป็นอสวกิเลสแต่ไม่รู้คำว่ากิเลสเนี่ยชัดเลยเพราะอวิชชามันคือกิเลสเวลาที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่มันก็ต้องเกิดมาจากอวิชชาเป็นตัวต้นใช่ไหมมันเกิดนอกเหนือจากนี้ไม่ได้พระเจ้าตัดแล้วว่าสัตว์โลกมันมีอวิชชาครอบงำเพราะสัตว์โลกเกิดมาจากอวิชชาอวิชชาเป็นตัวทำให้เกิดเพราะฉะนั้นทั้งคนทั้งสัตว์ในโลกนี้แหละหรือว่าเทวดาพรหมหรือว่าเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมันมีอวิชชาเป็นตัวครอบงำหรือตัวทำให้เกิดทั้งหมดเลยโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเป็นพรหมยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเลยนะถ้าอกุศลยังมีอยู่วันที่เรามาเนี่ยเรามาละอกุศลกันมาละที่เรียกว่าละบาปมันเป็นบุญหรือว่ามาละกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นละแล้วต้องละให้หมดด้วยนะเพราะจึงมีอริยสัจ4ที่พระเจ้าให้มาประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้ก็ประกอบกันอีกแหละเพราะจริงๆเราเกิดมาแล้วมันเกิดมาเพราะเรามีทุกข์นั่นแหละเพราะสุขไม่มีอยู่จริงสุขเนี่ยมันเกิดดับอีกด้วยแต่ไม่บอกว่ามีสุขมีทุกข์ที่เกิดมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่เราเกิดจนมาถึงบัดนี้จะมีต่อไปจนตายก็เกิดดับหมดเลยมันไม่ใช่เราก็บอกแล้วมันไม่ใช่เรามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าจึงให้เข้าไปรู้รอบทุกข์นั่นแหละเพราะการรู้รอบทุกข์แล้วหรือว่ารู้ด้วยปัญญานี่แหละเนี่ยที่พระเจ้าให้รู้ในข้อทุกอริยสัจที่เราท่องธรรมจักรกับปวนาสูตรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ท่องวันทุกข์เนี่ยพระเจ้าให้รู้ด้วยปัญญา
รู้แบบไหนก็ถ้าในกิจญาณรอบนี้ต้องเข้าไปรู้รอบมันเพราะฉะนั้นที่กำลังพูดอยู่นี่แหละเราต้องไปรู้ว่าสุขทุกข์ที่มันผ่านมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันแปลว่ายังอยู่ในขนาดจิตที่ได้ยินได้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นปัจจุบันแต่พออาตมาพูดดับไปเมื่อไหร่อย่างเมื่อกี้เนี่ยประโยคเมื่อกี้เนี่ยนั่นคืออดีตหมดเลยกลายเป็นอดีตหมดแล้วเพราะในอดีตทั้งหลายแหล่เนี่ยเราอย่างการได้ยินได้ฟังเนี่ยตอนนี้กำลังฟังกุศลมาอยู่เรื่องของกุศลเพราะเห็นไหมว่ากุศลมันคือความสุขแต่พอได้ยินที่อาตมาพูดเนี่ยมันก็ดับเห็นไหมโยมฟังอยู่เนี่ยโยมก็มีความรู้สึกว่าได้ฟังธรรมแล้วมันมีความรู้นั่นคือความสุขของเราแต่พอทุกขณะที่อาตมาพูดไปทุกคำหลังจากพูดแล้วเนี่ยสุขนั้นก็ดับด้วยการที่อาตมาพูดแล้วก็ดับจากการที่โยมได้ยินด้วยเห็นไหมเพราะมันเห็นไหมว่ามันดับเพราะนั้นสุขก็ดับทุกข์ก็เช่นเดียวกันที่เคยผ่านมาเวลาที่โยมเคยมีปัญหาเคยทะเลาะกันพอทะเลาะเสร็จมันก็ดับเห็นไหมก็ดับเป็นทุกขณะไปด้วยในการทะเลาะกันดับไปตามคำพูดนะบางคนก็ดับจากการกระทำแต่บางทีการกระทำยังหลงเหลืออยู่เพราะไอ้ขันธมารเราไปรับมันไว้นะร่างกายรับมันนะบางทีก็มีการทำร้ายกันก็มีเกิดบาดแผลฟกช้ำบางคนทำร้ายบางคนฆ่ากันก็เป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์ก็จะต้องเข้าไปรู้รอบมันแบบนี้นะตราบใดที่ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเรารู้รอบมันได้นะเข้าไปรู้รอบมันได้นั่นแหละแต่สรุปก็คือเราจะเห็นว่ามันเกิดดับเห็นไหมมันเกิดดับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดดับเนี่ยที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นไหมอยู่มันใช่เราไหมล่ะมันเกิดดับไปแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเราเนี่ยคือตัวรู้เนี่ยเราเนี่ยเข้าไปรู้มันรู้จากการที่มันเคยเป็นมันเป็นไปด้วยอะไรมันเป็นไปด้วยการทำงานของขันธ์ห้าเราทั้งหมดเลยไอ้การที่เราต้องไปทะเลาะกันก็เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปได้ยินได้ฟังได้สัมผัสเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มีการชอบใจไม่ชอบใจกันที่เป็นสุขเป็นทุกข์กันนี่แหละเห็นไหมเพราะที่มีการทะเลาะกันเพราะมันเป็นศัตรูคู่ฆ่ากันมาทั้งที่กล่าวเป็นในเรื่องของกรรมด้วยมันจะต้องทะเลาะนั่นเองเพราะมันก็ทะเลาะหรือบางทีถึงขั้นจะต้องทำร้ายกันมันก็นี่เป็นเรื่องของบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของกรรมนะเพราะมันก็ต้องเป็นไปแต่กรรมนั้นหนักเบาขนาดไหนก็มันก็ปรากฏให้เห็นนั่นแหละวันสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเคยถูกทำร้ายมาเห็นไหมเป็นอดีตไปแล้วเห็นไหมเคยถูกทำร้ายมาบางคนถูกทุบถูกตีมาบางคนถูกยิงมาก็มีแต่ไม่ตายเห็นไหมโยมเพราะนั้นนี่แหละมันก็เป็นเรื่องของกรรมหรือว่าวิบากที่เคยทำมาแล้วพระเจ้าก็ให้เราอภัยทานด้วยเพราะว่ากรรมที่เกิดกับเราเนี่ยต้องอภัยไม่ว่าจะเป็นกุศลหรือกุศลถ้ากุศลเนี่ยพุทธเจ้าทำต่อให้มากเลยเพราะมันจะเหมือนกับชาตินี้แหละตอนที่เราได้รับนี่แหละวันถ้าเราได้รับกรรมที่เป็นกุศลเราก็จะรู้เห็นไหมอยู่ๆปุ๊บอ้าวเราเจ็บป่วยมีคนมาช่วยพยาบาลรักษาบางคนเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็แล้วแต่บางคนเกื้อหนุนบางคนเราไม่มีรถพาไปโรงพยาบาลให้เลยให้ได้นะเมตตาให้เขาพ้นทุกข์กรุณาให้เขามีความสุขเมตตาให้เขามีความสุขกรุณาให้เขาพ้นทุกข์สลับกันนิดนึงนะแล้วก็มีพอยินดีใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาก็มาเวขาเวขาคือปล่อยวางแต่ปล่อยวางแบบมีปัญญาใช่ไหมเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตีบอกไปแล้วจริงๆอุเบกขาก็เป็นบารมีด้วยนะเพราะบารมีเนี่ยคือความสำเร็จนะจะต้องทำในกุศล10อย่างมาในเรื่องของทานเหมือนเดิมเลยทานศีลเนคขมะเนี่ยเรามาดูเนคขมะอยู่ในบารมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตา
อุเบกขาเมื่อกี้อาตมาพูดถึงเบกขาไปในเวทนาอุเบกขาทำไมสูงสุดในบารมีนี่ไงทำให้จิตเป็นสมาธิละตัณหาได้ทำให้จิตมีปัญญาด้วยสมาธิที่มีอุเบกขามันจะขึ้นไปวิปัสสนารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยเวทนาที่เป็นเวขานี่แหละตั้งแต่จิตเป็นสมาธิแล้วก็ยกขึ้นจิตเลยปัญญาด้วยและรู้ไปจนถึงอารมณ์เนี้ยนะอารมณ์เวทนาที่เป็นอารมณ์เฉยๆเนี่ยจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวด้วยสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดรบกวนเนี่ยทำให้หลุดถึงพระนิพพานฮะเห็นไหมโยมเพราะบารมีที่มันสูงสุดคือเวขาเพราะมันทำให้ถึงนิพพานนะโยมเพราะนั้นกลับมาที่ปฏิจจสมุปบาทอีกเพราะเวลาเกิดมาแล้วเกิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเห็นไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่าทุกกับทุกตลอดนั่นแหละก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกข์ของกายคือแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วเพราะนั้นไอ้สุขนี่แหละมันมีสุขที่ต้องไม่แก่เจ็บตายไหมล่ะไม่มีเพราะสุขเนี่ยบอกแล้วว่าสุขไม่เที่ยงสุขไม่แท้สุขเป็นอนิจจังนั่นแหละจริงๆทุกมันก็เป็นอนิจจังแต่มันมีทุกที่สุดแห่งทุกก็คือมันต้องตายนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะสุขมันเหมือนกับทุกมันเหมือนกับเป็นทุกที่เราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นนะแต่สุขเนี่ยเหมือนมันหนีเราได้เห็นไหมโยมมันดับได้มันไม่อยู่ตลอดไปแต่ทุกเหมือนกับมันก็ไม่ตลอดไปแต่มันทำให้เราตายได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่าพระองค์จึงสรุปว่าในชีวิตเราเนี่ยเกิดมาพระองค์มองเห็นทุกใช่ไหมแต่สุขเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนกับถ้าเป็นหนังก็เป็นแค่ตัวประกอบแต่ตัวประกอบนี่ก็สำคัญเพราะมันพระองค์ให้ทำละบาปมันเป็นบุญเนี่ยบุญก็คือสุขเพราะสุขมันในช่วงแรกมันมาจากตัณหาก็จริงแต่ถ้ามันไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนในตัณหาเนี่ยนะเวลาที่เรามีสิ่งไปกำกับเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ดีๆนั่นเองนะเป็นสิ่งที่ดีๆจริงๆพรหมวิหาร4มันก็มาในเรื่องความอยากใช่ไหมที่มันมีเกิดมาจากตัณหาการทำงานของขันธ์ห้าทำงานเนี่ยที่ไปสงสารเขาอยากเมตตาเขาอยากกรุณาเขาเนี่ยอยากมุทิตาเวขาเขาก็แล้วแต่นี่เกิดจากการปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะแต่เป็นการปรุงแต่งที่ถ้ามีศีลไปกำกับแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่าบาปแล้วมันไม่ทำเพราะมันเป็นกุศลแล้วพอกุศลแบบนี้แหละไอ้การที่ไม่ทำร้ายไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยในที่สุดมันจะกลายเป็นเรื่องของบารมีที่ทำบารมีเป็นเรื่องความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเดินในอริยมรรคมันจึงจะสำเร็จได้เพราะกุศลเห็นไหมโยมนะถึงแม้ว่าจะมาจากตัณหาก็แล้วแต่ในที่สุดมันจะดับตัณหาในสังโยชน์นั่นแหละในตอนที่เรายกวิปัสสนากรรมฐานตอนที่มีปัญญานั่นแหละมันจะดับได้ในตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขนะที่ว่ามันมีอยู่ในตัณหาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานของศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ในเรื่องของฐานเพราะฉะนั้นตามที่กล่าวไว้แล้วว่ามันเป็นพรหมวิหาร4นะเพราะฉะนั้นมันคือพื้นฐานของศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจที่อ่อนน้อมมีความเมตตากรุณามุทิตาเวขาเนี่ยจะรักษาศีลได้นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมบารมีมันจึงเริ่มจากฐานแล้วก็มาศีลใช่ไหมจึงฐานแล้วถึงจะมาศีลเพราะฉะนั้นมีพรหมวิหารศีลแล้วจำรักษาศีลได้แล้วถึงจะดำริออกจากกามนี่เป็นมรรคองค์ที่2ด้วยเห็นไหมดำริออกจากกามสัมมาสังกัปปะเนี่ยโยมมันบวชได้เพราะโยมต้องรู้ว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนั่นแหละพอเกิดมาแล้วมันมีทุกข์อ่ะทุกข์กายทุกข์ใจหนีไม่พ้นนะสุขทุกข์ในอริยสัจ4วันนี้ข้อทุกข์นี่เองที่มันอยู่ในชาติว่าเราเกิดมาเมื่อไหร่ทุกข์2อย่างนี่แหละไอ้มโยมทุกข์2อย่างนี้เลยนะเพราะสุขที่มันไม่เที่ยงน่ะมันก็กลายเป็นทุกข์นั่นเองเพราะสุขมันแปรปรวนเราไปยึดเมื่อกี้เนี่ยที่ไปเอาลิงมาเราไปยึดมันไปยึดลูกลิงอยากได้มันแต่พอมันแปรปรวนใช่มั้ยมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจัง
ทุกอย่างในโลกนี้นะคนสัตว์สิ่งของนี่ไม่เที่ยงหมดเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่ลูกลิงมันไม่เป็นลูกลิง

มันอายุมากขึ้นในที่สุดตอนมันแก่ด้วยเอาตอนแก่เลยเห็นง่ายพอแก่ปุ๊บขนมันร่วงมันหลุดมันเป็นโรคอะไรอ่ะโรคขี้เลื้อนอะไรก็เป็นได้นะหมาแมวลิงอะไรเป็นได้หมดนะบางคนไม่รักษาเนี่ยมันก็ขนร่วงขนหลุดนะมันก็ไม่สวยนั่นแหละพอมันแปรปรวนแบบนี้เราก็ไม่ชอบมันเห็นไหมว่าสุขที่อยากได้มาตั้งแต่แรกเราไปฆ่าแม่มันด้วยนะพอมาถึงเวลาหนึ่งมันก็แปรปรวนแล้วก็เราเห็นแบบนั้นเราก็ไม่ชอบมันนะมันแก่มันถ่ายเลี่ยราดเราก็ไม่ชอบมันแล้วใช่ไหมเห็นไหมโยมเพราะนี่คือสุขที่ไม่จริงสุขที่มันพึ่งภาวะสุขเจออมิตรเรียกว่าสุขเจออมิตรเพราะนั้นเกิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเห็นไหมโยมเพราะนั้นมันทุกอะไรก็ทุกสองอย่างนั่นแหละที่กล่าวไว้แล้วทุกกายกับทุกใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงทุกใหญ่ก็คือแก่เจ็บตายจริงๆมันแก่เกิดแก่ตายมันเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสแต่ว่าไอ้เจ็บเนี่ยมันเป็นทุกข์จรจริงๆทุกข์มันมีต้องสิบอย่างอีกถ้าอยากรู้ไปศึกษาทุกข์มีต้องสิบอย่างที่แต่ว่าเป็นทุกข์รอบยอดในอริยสัจสี่ก็คือทุกกายกับทุกใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่แตกออกไปสิบอย่างเนี่ยแล้วสองอย่างนี่แหละมันก็เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าสิบสองประการนี้พระพุทธเจ้าภาวนารู้ปฏิจจสมุปบาทนี้ก่อนแล้วจึงพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทแล้วทำไงมันจะดับทุกข์ได้นี่เองเป็นถึงพระองค์ถึงได้บำเพ็ญเพียรเป็นอริยสัจสี่ขึ้นมาจึงได้ดำริหรือว่าคิดนั่นแหละทำให้เป็นอริยสัจสี่ขึ้นมาทุกพระองค์ก็เป็นอย่างนี้หมดมันก็เอาทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท12ประการมาเป็นทุกข์เห็นไหมมาเป็นทุกข์ในอริยสัจสี่ข้อแรกเลยนะว่าเราเกิดมาทุกคนต้องเป็นทุกข์หมดแล้วก็เราไปยึดมันอุปทานกันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยเพราะรูปนามกายใจเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเรานี่คือทุกข์นะทุกข์ที่เราไปยึดนะแล้วจริงๆมันยึดตัวเองก็ไม่พอถ้ามีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ไปยึดคนอื่นอีกยึดสัตว์อื่นสิ่งอื่นในโลกก็ยึดหมดอ่ะอิฐหินดินทรายนะและธาตุน้ำอากาศเราไปยึดมาหมดนะบ้านช่องแล้วไปเอามาเป็นของเราหมดก็ไปยึดนะเพราะฉะนั้นนี่แหละมันถึงทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดใดๆในโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ธรรมพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ยึดถ้าไม่ยึดเมื่อไหร่ก็ชาติสิ้นตัณหาดับก็คือนี่แหละตัณหาดับก็คือมันไม่อยากในกามคุณห้าใช่ไหมเพราะมันรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่อยู่มันก็ไม่อยากพอไม่อยากปุ๊บนี่คือตัณหาดับแต่ตัณหาดับเนี่ยก็ต้องละนะต้องละจริงๆมันละสามระดับเนี่ยละพร้อมกันด้วยนะละด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยละด้วยสมาธิเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วว่าทำจิตให้เป็นเวกขาแล้วปัญญาเมื่อกี้ยกขึ้นจากจิตที่เป็นเวกขาที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิแล้วด้วยนะยกขึ้นไปเจริญปัญญามันจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็พระองค์ให้เราพิจารณาว่าใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละจริงๆเรารู้มาตั้งแต่ก่อนแล้วรู้ได้สัจจญาณกำลังจะกล่าวด้วยรอบ3อาการ12อีกนะเพราะว่าจริงๆเราจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้มันต้องรู้แบบนี้แหละรู้3รอบนะรอบ3อาการ12เพราะว่าพระองค์กล่าวว่ารอบ3อาการ12เป็นหัวใจของอริยสัจนะเพราะมันมีอะไรรอบ3อาการ12เนี่ยเพราะมีสมถะและวิปัสสนาเห็นมั้ยมีสมถะก็คือมีสมาธิกับปัญญามีสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันนะพระองค์ถึงก็ตัดว่ารู้ก่อนภิกษุทั้งหลายญาณก็ญาณทัศนะตามความเป็นจริงมีวนรอบ3อาการ12ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมโยมวันรอบสามอาการที่สองบอกแล้วว่าเป็นหัวใจนะเพราะมีสมถะวิปัสสนาเห็นหรือยังนะจริงจริงมีศีลเป็นพื้นนะศีลนี่ก็แต่ศีลเนี่ยไม่ได้กล่าวอยู่ในรอบสามอาการที่สองแต่เป็นพื้นเป็นพื้นพอรอบสามอาการที่สองเนี่ยไปรู้ด้วยสมาธิกับปัญญาเพรา
นั้นถ้าก็กล่าวโดยสรุปว่ารอบ3อาการ12เนี่ยต้องรู้เห็นรู้เห็นด้วยความแจ้งชัดเนี่ยรู้เห็นแบบแจ่มแจ้งฮะรู้หุดแบบแจ่มแจ้งในอริยสัจ4คือมีวน3รอบก็คือรอบ1คืออะไรคือสัจจญาณใช่มั้ยรอบ2คืออะไรรอบ2คือกิจญาณรอบ3คือกตญาณกตญาณเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้นะต้องเข้าไปดูว่าสัจญาณในรอบ1มันคืออะไรเนี่ยสัจญาณรอบ1คืออะไรก็คือจริงๆด้วยสัจญาณก็คือต้องรู้ว่าอริยสัจ4ทั้ง4ข้อเนี่ยมันคืออะไรอริยสัจ4ทั้ง4ข้อในรอบ1เนี่ยรู้ว่ามันเป็นสัจญาณเนี่ยรู้ว่ามันคืออะไรมันก็ต้องรู้ว่าทุกข์มันคือทุกข์มันก็คือทุกข์รวบยอดในอริยสัจ4นั่นแหละนะก็คือทุกข์กายทุกข์กายคืออะไรก็คือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย4อย่างแล้วทุกข์ใจล่ะทุกข์ใจก็คือความคับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจอยากได้สิ่งใดไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นทุกข์ใจนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ในอริยสัจ4รอบที่1ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็รูปนามกายใจเราเข้าไปยึดนะอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์นะก็คือรูปนามกายใจเราเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเรานี่คือคำสรุปของทุกข์ในสัจญาณในรอบ1ใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ในสัจญาณข้อแรกนะข้อทุกข์ต่อมาข้อที่2สมุทัยคืออะไรสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเพราะว่าทุกข์ในข้อ1มันเกิดเพราะเหตุก็ขยายออกมาว่ามันหมายถึงตัณหาเห็นมั้ยตัณหาความทะเยอทะยานแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์เห็นมั้ยตัวยึดนี่สำคัญนะอุปทานมันจึงทำให้มีทุกข์นั่นเองฮะเพราะนั้นสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นเองสรุปง่ายๆต่อมานิโรธคืออะไรนิโรธคือการดับทุกข์ใช่ไหมดับแบบไหนล่ะมีคำขยายมีความหมายการดับทุกข์ก็คือดับสนิทแห่งตัณหานี่กล่าวไปถึงสมุทัยเลยไหมดับสนิทแห่งตัณหาหรือว่าความหลุดพ้นแห่งใจที่ไม่กำเริบให้กลับเป็นทุกข์อีกเห็นไหมโยมนี่คือความหมายของนิโรธเพราะนิโรธจึงต้องดับสนิทเพราะดับสนิทแบบไหนก็ลงไปดูที่เหตุแห่งทุกข์ใหม่เมื่อกี้นี่ที่พูดมานะแต่อันนี้เป็นเรื่องของสัจญาณที่ควรเข้าไปรู้ด้วยเหมือนกันนะเพราะมีตัณหาเป็นตัวกลางนั่นเองเหตุแห่งทุกข์นี่แหละเป็นตัวกลางเห็นไหมโยมเพราะมีตัณหาแล้วมันทำให้เกิดภพเมื่อกี้เห็นไหมเพราะการละเนี่ยละทุกข์เนี่ยมันต้องละพระพุทธเจ้าบอกให้ละตัวตัณหาเป็นตัวกลางแต่ว่าตัวตัณหาเนี่ยมันจะทำให้เกิดทุกข์ได้ก็มันไปสร้างภพนั่นไงเพราะมีตัณหาแล้วในระหว่างทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมันไม่มีตัณหาให้เราเห็นใช่ไหมในอริยสัจ4แต่ไปมีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมโยมเพราะเราต้องปล่อยละให้มันดับสนิทในตัณหาแบบนิโรธเนี่ยก็คือต้องไปละไอ้ตัวที่มันมีผลไปจากตัณหานั่นเองก็คือต้องไปละภพเห็นไหมละการทำภพนั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่การละเนี่ยจริงๆมันไปอยู่ในข้อกิจญาณที่อาตมาพูดนำมาก่อนแต่ให้เรารู้นะวันดับสนิทกำลังอธิบายนิโรธเท่านั้นเองแล้วมันดับสนิทตัณหาแบบนิโรธเนี่ยมันดับสนิทได้ไงเพราะมันมีทำไมต้องดับสนิทนี่แหละนะเพราะมันมี3ระดับที่จะต้องละนั่นแหละนะเพราะมันต้องไปละการทำภพนั่นเองละก็คือละ
ไม่ให้เกิดอกุศลนั่นแหละละบาปนั่นเองละบาปมันเป็นบุญที่กล่าวไว้เนี่ยนะที่ผู้

พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยวันเราต้องไปละการทำภพละในขั้นที่หนึ่งละด้วยศีลตามที่กล่าวนะอันนี้เป็นเรื่องของกิจยานที่เดี๋ยวกำลังจะพูดต่อแต่ว่านะกำลังพูดถึงนิโรธมันก็เลยลงมาแล้วก็ในขั้นที่สองก็คือดับสนิทแห่งตัณหาก็คือต้องมาละตัณหาเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเป็นขั้นที่สองเป็นกิเลสระดับกลางเขาเรียกกิเลสระดับกลางแล้วก็ที่มันทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาเนี่ยจะมาพูดตั้งแต่ขั้นต้นไอ้ตัวที่ทำให้เกิดตัณหาเนี่ยก็คือขันห้าเรานี่แหละเรามีขันห้านี่เองมีขันห้ามันจึงมีกายกับใจใช่ไหมที่มันทำให้เกิดตัณหาจากหกช่องทางเมื่อกี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ไปผัสสะไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยไม่โยมมันจึงทำให้มีตัณหาเพราะก่อนที่ไปตัณหามีเวทนาใช่ไหมเพราะมันจะดับขันห้าเนี่ยให้ไม่ให้มีก็คือมันจะต้องไปดับตัวที่ทำให้มีขันห้านั่นเองก็คือต้องไปดับอวิชชาเขาเรียกว่ากิเลสระดับละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละโยมเราต้องดับถึงสามระดับมันถึงจะเป็นนิโรธนะเพราะฉะนั้นนิโรธคือดับนะดับตัณหาความดับเนี่ยดับตัณหาก็สาธยายมาก็หมดแล้วนะในนิโรธก็ว่าในเรื่องของมรรคมรรคคืออะไรก็มรรคคือหนทางแห่งความดับทุกข์หนทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็ได้นะก็นี่คือหนทางแห่งความดับทุกข์คือมรรคมรรคคือหนทางแห่งความดับทุกข์มรรคมีอะไรบ้างก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมที่เราท่องในสมจักกับปวัตสูตรเลยวันว่าเช้าใครมาที่หลังนี้ไม่ได้ท่องถ้าใครมาตั้งกับเมื่อวานจะได้ท่องว่าเช้าจริงในปฏิจจในธรรมจักรกับปวัตสูตรเนี่ยมันบอกไว้หมดเลยนะรอบสองรอบหนึ่งรอบสองรอบสามมีหมดเลยแต่มันเป็นเรื่องของบทที่เอามาท่องแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจมันจริงๆอาตมาตั้งใจจะมาอธิบายธรรมจักรกับปวัตสูตรนี่แหละแต่ก็ต้องปูพื้นฐานพอปูพื้นฐานมันก็ชั่วโมงครึ่งไปแล้วมันก็เวลาที่เหลือแล้วก็สรุปก็เหมือนกับเอามาสรุปให้ฟังนะเพราะก็ยังพูดอยู่ในเนื้อของมันในเนื้อของธรรมจักรกับปวัตสูตรเพราะมันกล่าวถึงอริยสัจ4นี่แหละนะแล้วเมื่อกี้อาตมาที่เกริ่นไว้เพราะว่ามันเป็นในธรรมจักรกับปวัตสูตรมีรอบ3กับ12เพราะว่าถ้าเรารู้ต้องรู้ให้แจ้งแบบนี้นะเขาเรียกว่าแจ้งในอริยสัจ4ต้องรู้ให้แจ้งต้องรู้เหตุรู้ผลนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ารู้เหตุมันถึงจะเข้าไปทำให้มันเกิดผลแล้วได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ก่อนใน3รอบเห็นมั้ยรอบ3กับ12ของเจ้าเนี่ยมันสำคัญเพราะฉะนั้นพอถึงมรรคผลทางความดับทุกข์นะก็นี่คืออริยสัจทั้ง4ข้อในสัจญาณในรอบหนึ่งต้องมารู้ว่าคืออะไรนั่นเองสรุปนะสรุปเอาสรุปนะไม่ได้พูดรายละเอียดวันทุกข์ก็คือทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์รวบยอดอริยสัจ4แล้วก็อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ตัวสรุปก็คือขันธ์5เราไปยึดขันธ์5ก็คือรูปนามกายใจเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็นี่คือทุกข์ที่สรุปในสัจญาณสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะก็เมื่อกี้ขยายไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมีตัณหาก็คือตัณหา3นั่นเองกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วก็นิโรธก็คือดับสนิทแห่งตัณหาเมื่อกี้บอกไปหมดแล้วความหลุดพ้นแห่งใจที่เข้าที่ไม่กำเริบให้เป็นทุกข์อีกแล้วก็มรรคก็คือหนทางแห่งความดับทุกข์ก็มีมรรค8ข้อมรรคมีองค์8นะต่อมาในรอบ2เรามารู้รอบ2เพราะรู้รอบ1แล้วเนี่ยจริงๆพอรู้รอบ1มันถึงจะเป็นสมาธิปัญญาชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรารู้แล้วว่าทุกข์มันคืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเพราะฉะนั้นในความรู้นั่นแหละเราจะรู้แล้วว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดมันมีเหตุทำให้เกิดแล้วก็มีตัวดับได้ก็ดับที่เหตุนั่นแหละพุทธ

ัดแล้วธรรมทั้งหลายพระองค์พิจารณาที่เหตุและความดับแห่งธรรมนั้นใช่ไหมนี่คืออริยสัจสี่ด้วยนะเพราะที่ปฏิที่พระสารีบุตรเนี่ยเรียกว่าอุปติสสะได้รับฟังธรรมจากพระสัชชิแล้วเป็นโสดาบันเนี่ยก็นี่คืออริยสัจสี่นะที่พระสัชชิแสดงเมื่อกี้เนี่ยที่อาตมาพูดธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระองค์แสดงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้นนี่แหละพระสัชชิพูดธรรมนี้ให้กับอุปติสสะหรือว่าพระสารีบุตรให้ฟังแล้วอุปติสสะเนี่ยบรรลุโสดาบันเลยแล้วอุปติสสะเนี่ยนะไปพูดให้กับโลกิตะหรือว่าพระโมคคัลลานะทำให้เป็นโสดาบันได้เหมือนกันเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะแต่ว่าเป็นอุปติสสะกับโกริตะเนี่ยก็เรียกว่ามีบารมีสูงทำบารมีแล้วเกิดพร้อมพระเจ้าด้วยแล้วยังเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสาวกอกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องขวาถ้าเรียงตามดับนะอุปติสสะเป็นเบื้องซ้ายเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นเบื้องขวาเพราะโกริตะหรือว่าพระโมคคัลลานะเป็นเบื้องขวาแล้วก็อันนี้แหละนะเรียกว่าเป็นบารมีที่ทำมานะเกิดพร้อมพระพุทธเจ้านะแล้วก็จริงๆมันมีเหตุปัจจัยมาเพราะอธิษฐานนั่นแหละอธิษฐานในบารมีนะอธิษฐานขอเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานั่นแหละเพราะเห็นตัวอย่างจากพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็อันนี้เล่าให้รู้พื้นนะเพราะจริงๆทำทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุทั้งนั้นแหละนะแต่บางทีบางเหตุเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้ลึกก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้รู้ปัจจุบันเข้าไว้นะเพราะบางทีรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ต้นหายไปเหตุไปจะให้มันถึงกึ๋นซึ่งจริงๆพระเจ้าบอกไม่ต้องไปรู้นะมันเป็นอจินไตยบางคนอยากจะรู้มากเดี๋ยวบนบ้าตามที่กล่าวรู้อยากรู้แบบนั้นมันเป็นเรื่องตัณหาอีกนะเพราะอยากรู้มากเกินไปนะก็ทำให้จิตวิปลาสเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรู้มาแต่ให้รู้ว่าทำทั้งหลายมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยมีเหตุที่ทำให้เกิดและปัจจัยแห่งความดับเพราะฉะนั้นเรามาดูรอบสองเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันจึงมีสัมมาสังกัปโปะใช่ไหมดำริออกจากกามนี่เป็นเรื่องของบารมีอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโยมมีสัมมาทิฏฐิโยมถึงได้มาสัมมาสังกัปโปะเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยมออกมาบวชเป็นเนกขัมมะเนี่ยมันมาด้วยสัมมาสังกัปโปะนะดำริออกจากกามใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหานั่นแหละมันมีกามตัณหาอยู่ใช่ไหมล่ะคนดำริออกจากกามก็คือไม่อยากได้สิ่งใดในโลกนั่นแหละนะที่เรียกว่าชาติสิ้นตอนเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเรามาด้วยสัมมาสังกัปโปะดำริออกจากกามนะเพราะไอ้ความอยากได้ในกามนั่นแหละมันถึงได้มีภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหานะเห็นไหมโยมวันจึงได้เกิดตัณหาขึ้นมาแล้วจริงในเรื่องของตัณหาเนี่ยกล่าวตามธรรมมุจจาก็คือมันมาจากกามเนี่ยเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปโปะจึงดำริออกจากกามไม่เอาสิ่งใดในโลกนั่นแหละมันถึงจะไม่มีตัณหาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นชาติสิ้นตัณหาดับตามที่กล่าวเพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างไงตอนชาติสิ้นตัณหาดับเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอะไรก็ช่างเพราะมันไม่อยากในตัณหาทั้งหมดเลยทั้งกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันมาก็ช่างไม่มาก็ช่างจะไปก็ช่างใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเพราะเราจะมองโลกมันแบบนี้เพราะเวลาที่เราทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพุทธเจ้าให้พิจารณาใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเห็นแบบนี้นะแล้วไอ้โลกเนี้ยถ้าว่าไปแล้วก็จริงๆถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยเราจะไม่เกิดเนี่ยนะมันก็ไม่มาเห็นโลกนี้ทีนี้เราต้องมาเกิดเนี่ยเราจึงมาเห็นโลกนี้ใช่ไหมเพราะอยู่ๆถ้าเราพิจารณานะแล้วอยู่ๆทำไมเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนทำไมต้องมาอยู่ในโลกนี้นี่จะเป็นจินไตแล้วนะเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องมาอยู่บนโลกโลกที่มีแต่ความแปรปรวนอย่างที่กล่าวแต่ว่าทุกอย่างแปรปรวนหมดเลยนะถึงในขณะปัจจุบันนี้มันก็แปรปรวนในลมพัดอยู่เงี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาตมาพูดจบปุ๊บเป็นอดีตทันที
ดับทันทีไม่เหมือนนี่แหละเราเห็นธรรมกุเจ้านะว่ามันเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีกรรมเรามีวิบากเรามีภพที่ทำไว้มันจึงต้องมาเกิดอ้าวมาถึงกิจญาณดีกว่าเพราะฉะนั้นเรามีสัมมาสังกปรแล้วเนี่ยนะดำริออกจากกามนะเพราะเราเห็นอริยสัจ4ในรอบแรกแล้วในสัจญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้ในรอบแรกแล้วเขาเรียกว่าต้องตระหนักด้วยนะพอเห็นว่าเราต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันต้องตระหนักด้วยการแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นตอนที่พระองค์เสด็จประพาสต้นใช่มั้ยออกไปเที่ยวนั่นแหละขอพระเจ้าสุโธนะออกไปเที่ยวนอกเมืองอายุ29แล้วด้วยนะอยู่ในปราสาท3หลังแล้วอยู่ในแต่ในกามพระองค์ก็เบื่อหน่ายขอออกมาเสด็จประพาสต้นออกมาเที่ยวกับนายชนะเนี่ยไปในสวนใช่มั้ยก็ไปเจอเทวทูตทั้ง4มาจากไหนอยู่เทวดาแปลงกายไม่เห็นเทวทูตทั้ง4เห็นอะไรบ้างคนแก่คนเจ็บคนตายและหลายอย่างอะไรอย่างอยู่สมณะแก่เจ็บตายกับสมณะนี่แหละเป็นเครื่องที่พระองค์พอเห็นแก่เจ็บตายเนี่ยพระเองพระองค์ก็โอ้เห็นเลยนะว่ามันเป็นทุกข์เพราะถามนายชนะว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไหมพระเจ้าบอกเป็นหมดอะให้แก่เจ็บตายที่เห็นไม่มีใครหนีพ้นเป็นหมดเลยพระองค์ก็ว่าโอ้ตระหนักนะนี่คือความตระหนักในคำว่าตระหนักเนี่ยพระองค์ก็ชื่อโอ้เพราะนี่คือทุกข์นั่นเองว่าทุกข์พอตระหนักแบบนี้มันไอ้คำว่าตระหนักเนี่ยมันจะต้องหาทางแก้ไขเพราะนั้นพระองค์ก็อยู่ในใจก่อนอยู่ในใจพอเห็นว่าแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์แล้วพอเห็นเทวทูตอย่างที่สี่คือสมณะเนี่ยมันไม่เหมือนกับไอ้แก่เจ็บตายไม่เหมือนกับคนทั่วไปมันเป็นคนที่สุขุมใช่ไหมเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นดูแล้วนะเขาเรียกว่ามีปัญญามีสตินะก็พระองค์เห็นก็โอ้นี่ไงหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้ต้องทำให้เป็นเหมือนสนะเนี่ยต้องมีสติต้องมีการรอบรู้เข้าไปรู้ถึงเหตุถึงปัจจัยตามที่พระองค์จะได้ภาวนาแล้วรู้ต่อมานั่นมันก็สมณะเป็นเหตุให้พระองค์ได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องออกบวชใช่ไหมเพราะนั้นพระองค์ตัดใจออกบวชเพราะเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นเหตุมันก่อนแล้วไปเห็นสมุทัยก็ได้หรือว่าไปเห็นนิโรธก็ได้ตามที่พระองค์เห็นก่อนในเบื้องต้นว่ามันจะต้องหาทางไม่ให้ทุกข์ให้ได้นั่นก็คือต้องไม่เกิดต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายใช่ไหมเพราะนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่พระองค์ก็มาเรียบเรียงให้เป็นทุกข์ในอริยสัจ4ในอริยสัจ4รอบที่1นี่แหละนะที่นี่แหละที่พระองค์ดำริเนี่ยที่เรียกว่าตระหนักนี่แหละดำริออกจากกามเหมือนพวกเราเนี่ยในสมาสังคโปเนี่ยเพราะเราก็เห็นนี่เห็นตามพุทธเจ้าพระเจ้าเห็นแบบนี้มาพระเจ้าเห็นแบบนี้เห็นเทวทูตทั้ง4แบบนี้เห็นทุกมันเป็นแบบนี้แล้วพระองค์ก็ทำให้เป็นรูปธรรมเลยก็เป็นอริยสัจ4ออกมาให้เราได้รู้นั่นเองแล้วเรารู้แล้วเราก็เห็นในมโนภาพได้แล้วก็เราก็เห็นจากสิ่งทั่วไปในโลกเลยเห็นจากคนอื่นคนที่เขาแก่ที่เจ็บที่ตายนะวันนี้คือเรื่องของความตระหนักมันจะอยู่ในความคิดที่เป็นปัญญาที่จะทำให้ทุกข์ดับตัวเองใช่ไหมพระองค์ทุกข์พระองค์พิจารณาหรือว่าดำริว่าทุกข์มันจะดับแบบไหนเพราะฉะนั้นดับแบบสมณะก็คือต้องไปบำเพ็ญเพียรให้มันรู้นะก็เลยออกบวชเห็นไหมโยมเราเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามาในสัมมาสังกัปปะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้ในสมาธิฐิในสัจญาณเมื่อกี้แล้วเพราะเรามาในรอบนี้รอบที่สองเป็นเรื่องของกิจญาณนะเพราะฉะนั้นมีปัญญาในรอบที่หนึ่งจึงมามีรอบสองนะรอบสองที่กิจญาณที่ว่านี้นะมันกิจญาณก็คือรู้แล้วว่าสัจญาณเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นจะทำยังไงกับอริยสัจทั้ง4ข้อนี่คือกิจญาณทำยังไงกับอริยสัจทั้ง4ข้อนะที่จะทำให้ทุกข์มันดับนั่นแหละนี่คือเหตุใหญ่ๆนะทำไมทุกข์จะดับยังไงเพราะ
พระองค์ตัดไว้แล้วอะแผนที่ที่หลวงพ่อสนองบอกอะพระองค์ปูทางมีเขียนแผนที่ไว้ให้เราแล้วมันเราต้องเข้ามารู้ในธรรมของพระองค์นั่นนี่ก็คือรอบสองของพระองค์นี่แหละมันคืออะไรแล้วรอบสองก็ทำอย่างไรกับอริยสัจทั้งสี่ข้อเพราะในข้อทุกเนี่ยพระองค์ให้ทำอย่างไรก็คือต้องเข้าไปรู้รอบมันข้อทุกเนี่ยต้องเข้าไปรู้รอบมันเอาไปรู้ให้รู้รอบด้วยเขาเรียกเข้าไปรู้รอบทุกการเข้าไปรู้รอบทุกว่าจะบอกขันธ์ห้าเมื่อกี้พูดไปแล้วเข้าไปรู้ว่าร่างกายจริงๆอาตมาจำข้อความตรงนี้ไม่ได้รูปนามขอโทษจำได้รูปนามกายใจเนี่ยมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเข้าไปรู้รอบแบบนี้ว่าตามที่เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันรูปนามกายใจเนี่ยมันเป็นเราเป็นของเราอันนี้คือทำอย่างไรนะเข้าไปรู้ว่าไอ้การที่เราไปยึดแต่ว่าการที่เราเข้าไปยึดว่าร่างกายของเรามันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไปรู้พระองค์ให้รู้ในประสบการณ์เรื่องของทุกเนี่ยเราถ้าไปรู้ประสบการณ์ของทุกที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจที่จะสั่งหรือว่าบังคับได้วันนี้คือรอบสองที่ต้องเข้าไปรู้มันเข้าไปรอบรู้ทุกข์นั่นเองนะวันนี้คือทุกข์ที่ต้องทำอย่างไรนะวันต้องเข้าไปรู้มันว่าร่างกายของเราเนี่ยนะร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เรานั่นเองไม่ใช่ของเรานะแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นเราเป็นของเราต้องเข้าไปรู้รอบมันว่ามันไม่ใช่เราบวกกับประสบการณ์เมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ต่อมาในเรื่องของสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรกับข้อสมุทัยพระองค์บอกว่ามันต้องละในรอบสองเนี่ยก็คือต้องละเมื่อกี้อาจารย์ตีพูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นละแบบไหนเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายไปแล้วแต่ว่าเราต้องมาละมันละก็คือละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นเองคือละความอยากได้ในกามคุณห้าความอยากในกามคุณห้าความอยากได้ในกามคุณห้าและความไม่อยากได้ในกามคุณห้านี่คือละตัณหาเห็นไหมโยมเพราะต้องมาละมันเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าละแบบไหนก็คือต้องละให้มีอุเบกขาเพราะต้องทำกรรมฐานใช่ไหมโยมเพราะต้องทำกรรมฐานที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นสมถะที่เป็นหัวใจในอริยสัจ 4-3 รอบมันต้องมละด้วยสมถะหรือว่าทำจิตให้เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าทำจิตให้เป็นสมาธิมันก็คือต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นเวคขาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอานี่คือมัชฌิมาด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่เราท่องอยู่ในธรรมจักรกับวันสูตรเมื่อเช้าเพราะฉะนั้นการเข้าไปพัวพันกับไอ้กามทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็คือไปในเรื่องของตัณหานี่เห็นไหมเมื่อเช้าที่เราท่องนะวันทำจิตให้เป็นเวขาเป็นเวทนาที่เป็นเวขาด้วยกรรมฐานเพราะกรรมฐานทั้ง40อย่างเนี่ยก็คืออุเบกขาทั้งหมดมีอะไรบ้างมีกสิณ10อย่างเลยนะแล้วก็อสุภะ10อนุสติ10 30แล้วพรหมวิหาร4 34
รูปฌาน4 38อาหารเลยปฏิกูลสัญญา39

อีกอันหนึ่งคือธาตุวัฏฐานวัฏก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมฐาน40เพราะฉะนั้นกรรมฐาน40ที่พุทธเจ้าให้ทำเนี่ยมันทำในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นกรรมฐานทำทั้ง4ท่าแล้วก็ทำใน2ขั้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นทำแบบไหนก็คือละนี่คือตัวละนะก็คือต้องละด้วยกรรมฐานเนี่ยต้องทำกรรมฐานเพราะฉะนั้นจะทำจิตให้เป็นสมาธิทำให้เป็นอุเบกขาในเวทนาก็ต้องไปด้วยกรรมฐานใช่ไหมเพราะกรรมฐานที่เราใช้ได้ทุกคนเลยเพราะพวกเรามี6จริตใช่ไหมมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธะจริตวิตกจริตแล้วก็ศรัทธาจริตพุทธะศรัทธาวิตกโอเคนะวันนี้คือ6จริตใน6จริตเนี่ยใช้อนาปานสติทำได้นะทำได้หมดเลยนะเพราะใน6จริตเนี่ยใช้อนาปานสติก็คือดูลมหายใจเข้าออกในอนุสติ10เนี่ยอนาปานสติอยู่ในอนุสติ10เพราะลมหายใจมีทุกคนเนี่ยมาอยู่เพราะแต่ละจริตนะไม่ว่าจริตไหนก็แต่มีลมหายใจทั้งนั้นหายใจเข้าออกเหมือนกันหมดเพราะเราก็ใช้ลมหายใจในอนาปานสติแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยอนาปานสติด้วยเพราะนี่แหละเราก็มาใช้กรรมฐานยอดฮิตกรรมฐานที่ทำได้สำเร็จด้วยแล้วก็เอามาปฏิบัติกันนะเพราะนั่นคือวิธีการที่จะมาละเห็นไหมละแต่กระละเนี่ยยังไม่ดับสนิทถูกไหมละให้จิตเป็นสมาธิแล้วมีเวทนาที่เป็นเวทขาแล้วแต่ยังไม่ดับในนิโรธเพราะนั้นดับในนิโรธต้องละตัวสุดท้ายอีกในขั้นที่3จริงๆขั้นที่1มันคือศีลนะแต่ว่าอาจจะมากล่าวข้ามมาแล้ววันพอไปละตัวสุดท้ายมันก็ต้องไปละตัณหานั่นเองละตัวที่ทำให้เกิดตัณหาก็คือทำให้เกิดขันธ์5ก็คืออวิชชามันต้องไปละอวิชชาตัวต้นละอวิชชาก็ต้องยกขึ้นเจริญปัญญาในสมถะแล้วไปวิปัสสนาก็คือยกสมถะให้เป็นวิปัสสนาเพราะจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่ยกขึ้นเจริญปัญญาเพราะการที่จะละในขั้นเนี้ยตามที่กล่าวไว้แล้วพิจารณาใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพิจารณาเราก่อนเพราะพิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเห็นคนทั้งโลกเลยเห็นคนทั้งโลกได้มันก็เห็นสัตว์ทั้งโลกด้วยนะเพราะสัตว์ก็มีขันธ์5พอเห็นสัตว์ได้ทีนี้มันจะเห็นสิ่งต่างๆในโลกได้อีกสิ่งที่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคลองต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็เหมือนกันมันแปรปรวนเหมือนกันไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณของอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศทั้งหลายในโลกเนี่ยมันก็เป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันแปรปรวนมันไม่เที่ยงอาตมาชอบอธิบายหินเพราะมันง่ายแต่ทุกอื่นก็เป็นเหมือนกันหินก้อนใหญ่เป็นหินก้อนเล็กนะมันดับใช่ไหมดับจากหินก้อนเล็กเป็นหินก้อนใหญ่เป็นหินก้อนเล็กหินก้อนเล็กเป็นทรายดับจากเล็กมาเป็นทรายดับจากทรายเป็นดินเนี่ยดับจากดินเป็นฝุ่นละอองเนี่ยเห็นไหมโยมรออยู่ในอากาศก็ได้ตกมาที่พื้นก็ได้แล้วโดนลมเห็นไหมมันไม่มีอะไรเที่ยงอิฐหินดินทรายแร่ธาตุน้ำอากาศไหมแร่ธาตุก็อยู่ในดินมันก็แปรปรวนเนี่ยก็เป็นได้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแดดออกเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดตัวโยมเพราะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเพราะเราจะมองเห็นว่านี่ไงใดๆโลกรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันยึดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราไปเห็นโทษเห็นภัยในขันธ์5เราด้วยนะที่ตามที่กล่าวแล้วว่าขันธ์5เป็นทุกข์นะว่ารูปขันธ์เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แบบไหนก็มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่กล่าวมันแปรปรวนเป็นทุกข์อยู่ในตัวบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยใจมันก็ตามที่กล่าวแล้วเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็เกิดดับในตัววิญญาณที่ไปทำงานก่อนเนี่ยไปรู้ดับนู่นดับนี่ดับนะมันรู้เห็นอะไรมันก็ดับด้วยดับจากที่มันอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเพราะในสถานการณ์ต่างๆเนี่ย

มันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะร่างกายเรามันเกิดดับมันนั้นมันเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่สิ่งใดบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมมันจะเห็นอย่างนี้แล้วมันเห็นด้วยลมสมาธิตอนที่ยกขึ้นนั่นแหละมันก็จะเบื่อหน่ายในนิพพิทาด้วยมันจะละสังโยชน์มันเป็นสมาสังกโปมันเป็นสมาธิฐิกับสมาสังกโปไอ้ตัวสมาธิฐินี่เองที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราที่เป็นนิพพิทาเนี่ยมันเห็นด้วยสมาธิฐิแต่จริงๆมันประกอบด้วยสมาสตินะเพราะสมาสติเป็นเอกานัยมรรคพระเจ้าตรัสว่ามีสมาธิฐิเมื่อไหร่มันเริ่มมาจากสมาสติวันนั้นตัวสมาสตินี่แหละที่เข้าไปชี้นาเพราะในโลกรูปเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นไหมเพราะมันเป็นเรื่องของสติเราเรียกรู้เป็นสมาสติ

เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นไหมเพราะมันเป็นเรื่องของสติระลึกรู้เป็นสัมมาสติมันไปรู้แบบนี้แล้วก็ตามที่กล่าวถ้ามันเห็นได้ใจโลกลบเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็ไม่อยากได้เห็นไหมนี่คือชาติสิ้นตัณหาดับที่อาตมาพูดค้างไว้ตอนที่เรื่องของตัณหาเพราะในตัณหาเนี่ยมันไม่สิ้นไงชาติไม่สิ้นตัณหาไม่ดับแต่ถ้าพิจารณาแบบนี้แล้วเห็นว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็จะชาติสิ้นนั่นแหละชาติสิ้นตัณหาดับก็คือไม่อยากได้อะไรเพราะอยากได้แล้วมันแปรปรวนเพราะตามที่กล่าวอะไรก็มาก็ช่างอะไรจะไปก็ช่างเป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะรู้ว่าเป็นกรรมด้วยเป็นรู้ว่าเป็นวิบากด้วยเห็นไหมโยมเรารู้แบบนี้นะพอรู้แบบนี้ปุ๊บก็เนี่ยมันจะเห็นตามความจริงด้วยปัญญามันเห็นมาทั้งสมถะที่ทำจิตเป็นจะเป็นสมาธิเดินในองค์ฌานมีทุกเกิดและทุกดับให้เห็นอีกใช่ไหมทุกเนี่ยมันเกิดตอนที่วิตกวิจารณ์นะที่ไปเห็นปวดเมื่อยที่ไปเห็นทุกทุ้งซ่านในนิวรณ์ห้าแล้วทุกสองอย่างเนี่ยจะดับในจริงมันเกิดในวิตกวิจารณ์จากจิตที่วิตกเนี่ยตอนจริงมันไม่เกิดหรอกวิตกเนี่ยมันตั้งใจทำเริ่มแรกทำด้วยมันจะไม่เห็นเวทนาจะไม่ปวดไม่เมื่อยจะไม่คิดฟุ้งซ่านแต่พอมันเริ่มเข้าไปวิจารณ์นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตผ่อนคลายผ่อนคลายจากวิตกเนี่ยมันไปองค์ฌานที่2นะการเป็นการจะทำให้จิตสมาธิอยู่ในสมถกรรมฐานเนี่ยแต่จริงมันเดินในองค์มรรคอีก3องค์นะก็นี่รู้แล้วเป็นธรรมที่มันประกอบกันที่จริงๆถ้าเราอยากรู้แจ้งเนี่ยมันต้องเข้าใจทั้งหมดเลยเข้าใจธรรมด้วยเพราะมันจะจับตรงไหนเรารู้หมดมันมาด้วยอะไรเรารู้หมดมาด้วยกายเวทนาจิตธรรมเราก็รู้นะเพราะอันนี้แหละเวลาที่มันผ่อนคลายนี่แหละคือการที่จิตมันผ่อนคลายเนี่ยก็คือจิตมันเกิดดับใช่ไหมแม้กระทั่งเกิดดับนี่แหละกรรมฐานเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันเกิดดับหรือว่าเกิดดับนับไม่ถ้วนเลยนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วอยู่ที่ลมหายใจได้เนี่ยนี่เรียกว่ามันยังเกิดดับอยู่ในตอนวิตกเนี่ยมันเกิดดับแบบมีสัมมาสติที่ไประลึกรู้มันอยู่ได้นะด้วยจิตที่มันเกิดดับแบบนั้นแหละเกิดจะทีไม่ทีไม่รู้แต่มันยังอยู่ที่ลมหายใจได้แต่ถ้ามันผ่อนคลายเมื่อไหร่บางทีมันจะปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่ของสัญญาใช่ไหมสัญญาความจำได้ไม่รู้ให้ได้ รู้ว่าเออมันดูลมหายใจเข้าออกนะหรือแต่ว่าไอ้จิตเองเนี่ยมันเริ่มไม่ทีก็ได้มันเริ่มที่จะนะวางตัวแบบสบายๆแล้วเนี้ยนะบางทีมันก็ไปเกิดดับที่อื่นใช่ไหมเราจึงเห็นว่าเราไปเห็นเวทนาที่กายไปปวดไปเมื่อยนั่นแหละเพราะมันเกิดดับจากลมหายใจเราเนี่ยเกิดดับจากกรรมฐานไปเกิดที่กายเพราะนี่คือสัมมาสตินะกายเวทนาจิตธรรมมันไปเห็นที่กายมันเห็นเวทนาใช่ไหมทั้งกายทั้งเวทนาเลยเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยแล้วมันเป็นทุกข์ในเวทนามันไปเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์แบบนี้นะหรือบางทีพอเห็นเนี่ยมันเห็นด้วยจิตอีกใช่ไหมไอ้จิตที่เห็นทุกเนี่ยก็ไปปรุงแต่งอีกไปมีสังขารปรุงแต่งไปนี่อ่อนห้าอีกไปไม่ชอบไปเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นทุกแล้วมันเห็นปวดเมื่อยแล้วมันไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมเพราะใจมันทำงานให้เป็นนิวรณ์ห้าด้วยเห็นไหมโยมว่านี่คือสุขทุกทั้งกายทั้งใจเลยที่เห็นพงให้แก้ด้วยกรรมฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิจยานในรอบการละของสมุทัยเนี่ยมันต้องกลับไปที่กรรมฐานไปดูลมหายใจนี่แหละเป็นตัวแก้นะอย่างน้อยก็มันยังเห็นอยู่ใช่ไหมกลับมาที่กรรมฐานแล้วใจจิตมันเกิดดับเร็วมากมันมาเกิดที่นี่เสร็จแล้วมันยังไปเกิดที่นี่อีกด้วยเกิดนี่ทีเกิดนี่ทีเกิดนี่ทีเกิดนี่ทีมันจะเกิดอยู่อย่างนี้อยู่เรานับไม่ทันหรอกนับไม่ทวนแต่ถ้าเรากลับมาที่กรรมฐานมันก็ห้าสิบห้าสิบใช่ไหมอยู่มันยังแบ่งกันได้นะบางทีมันก็ทนอยู่ได้ถ้าไม่แต่ถ้าไม่แก้ไปอยู่ที่นี่อย่างเดียวจะถามว่าทำได้ไหมทำได้ด้วยนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยเกิดดับวันมันเกิดให้เราเห็นแล้วว่ามันอยู่ที่เนี้ยมันเกิดเพราะใจเพราะไอ้วิญญาณหรือว่าจิตเนี่ยมันไปเกิดที่นี่เกิดดับเกิดดับอยู่นะในขณะที่มันเกิดดับมันไปเห็นทุกข์เนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนับไม่ถ้วนนับมันถี่นับไม่ถ้วนหรอกแต่มันยังอยู่ที่เนี้ยคนถ้าอยู่ที่นี่ถ้าเรียกมาที่ลมหายใจมันก็กลับไปอีกเรียกมากลับอีกอ่ะมันดื้อมันอยู่ที่นี่แล้วทำไงสู้ก็ได้สู้เลยสู้ก็ได้นะนี่วิธีการสู้เลยอันนี้ต้องทำให้มากทำให้เจริญอันนี้ไปถึงข้อมรรคด้วยยังพูดไม่ถึงมรรคเลยแต่ว่าสู้กับมันสู้ก็ได้แล้วสู้จนเหงื่อแตกเหงื่อแตนนั่นแหละแต่ต้องสู้แล้วให้มันอยู่ในกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกายพร้อมจิตพร้อมอ่ะก็คือต้องนิ่งให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมี

ันอย่างที่กล่าวก็อาจจะเหงื่อแตกเหงื่อแตนก็ได้แต่ถ้าสู้แล้วนิ่งอยู่แบบนี้เนี่ยต่อไปมันจะเห็นไอ้จิตที่มันทำงานเกิดดับเนี่ยมันจะดับให้ดูมันจะดับให้ดูโยมดับแล้วไปไหนอ่ะดับแล้วมันจะไปเห็นปิติจากการดับจะไปเห็นปิติปิติคือความอิ่มใจเพราะฉะนั้นปิติเกิดเมื่อไหร่ทุกข์ดับเมื่อนั้นเพราะไอ้ที่เราเห็นอยู่นะไอ้ที่มันปวดเมื่อยเพราะเห็นจากจิตใช่ไหมเห็นจากใจไอ้ใจที่มีการปรุงแต่งแล้วด้วยมาจากเวทนาสัญญาสังขารแล้วด้วยจิตกับเจตสิกเราเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมันดับปุ๊บดับทั้งสองอย่างเลยดับทั้งสองอย่างจะไปเห็นปิตินั่นแหละเห็นได้ปิตินะอันนี้เรียกว่าเป็นสมถะญาณิกเห็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือว่าเห็นฌานเห็นแต่ละฌานเห็นวิตกก็เห็นเห็นวิจารก็เห็นปิติก็เห็นพอเห็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ไปสนใจวิตกวิจารแล้วถ้าปิติเกิดนะนั่นแหละคือทุกดับแล้วพอทุกดับปุ๊บตัวนี้แหละเราจะเห็นปัญญามอัศจรรย์ทั้งหลายแหละอัศจรรย์ที่ถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่เจอบางทีพอเห็นความเย็นซาบซ่านบรรยากาศเนี่ยเหงื่อไหลเหงื่อย้อยเนี่ยบางทีไอ้เหงื่อนั่นแหละกลายเป็นน้ำแข็งเลยในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยโยมวันนี้ก็มีคนถามในรายการธรรมะสว่างใจอธิบายมาเลยว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอาจจะมาเพิ่งเรียบเรียงคำถามจะไปถามอาจารย์กิตพรุ่งนี้ให้ไปป้อนอาจารย์กิตให้ตอบเพราะฉะนั้นก็มีคนทำได้แบบนั้นคนทำได้นะโยมก็เขียนมาแบบนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมพุทธเจ้าเนี่ยทำไปแล้วเห็นเหมือนกันหมดเพราะเป็นธรรมเดียวกันธรรมที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าให้ปฏิบัติพอถ้าทำไปได้ตามที่พุทธเจ้าสอนมันก็จะเห็นเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นปิติ5อย่างที่พุทธเจ้ากำหนดไว้มันเห็นได้เห็นได้ทั้ง5ก็ได้หรือไม่ถึง5ก็ได้จะเห็นแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ใน5อย่างนั่นแหละแต่เย็นกายเย็นจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบถ้าคนเห็นแล้วก็โอ้โหจากไอ้ที่เหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ยนะร้อนเนี่ยนะโอ้โหมันเย็นสบายเย็นเป็นน้ำแข็งนะแต่ในความเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็คือคำว่าสบายอยู่สบายอันนี้แหละก็จะเห็นว่าทุกข์ดับแล้วพอปิติดับมันก็จะเห็นว่าสุขมีสุขเกิดเพราะไอ้ทุกข์มันดับไปนั่นแหละสุขมันก็เกิดสุขเกิดก็สุขกายสุขใจอ่ะแต่ในสุดสุขก็ดับอีกนี่ไงเราจะเห็นการเกิดดับเรียกว่าเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาแล้วยังเห็นเวทนาอีกด้วยเวทนาที่เป็นสุขโทษครั้งแรกที่เป็นวิตกวิจารมันเป็นทุกข์แล้วปิติเกิดมันดับเพราะเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์ดับแล้วสุขก็เหมือนกันพอสุขเกิดขึ้นแล้วมันจะดับด้วยเอกอคตาเกิดองค์ฌานที่5พอองค์ฌานที่5เกิดปุ๊บก็จะเป็นอุเบกขานี่เวทนา3ตัวเห็นหมดเลยนะวันสุขก็ดับมีเวทนาที่อยู่เพราะฉะนั้นเวทนาที่อยู่เราจะเห็นยังไงก็เห็นว่าไอ้ทุกข์กับสุขที่มันเกิดไปแล้วดับไปแล้วไม่มีแล้วมันมีแต่เฉยๆเห็นมั้ยว่าอุเบกขามันคือเฉยๆสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เราเห็นว่ามันเฉยแล้วมันเห็นจริงๆด้วยเห็นว่าเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันอยู่ได้เพราะทุกข์มันก็ดับสุขมันก็ดับเพราะถ้าเราไม่กําหนดเวลานะเราได้นั่งได้ทั้งคืนนั่งนั่งยืนได้ทั้งคืนน่ะหรือว่าเดินก็ได้ถ้าเราเดินอยู่นะมันก็ทําได้ทั้งคืนน่ะหรือว่าใครจะนอนแต่นอนต้องไม่หลับมันก็นอนได้ทั้งคืนนะเพราะยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถที่เราทําทั้งหมดเนี่ยกรรมฐานทั้ง4อย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกันโยมเดินจงกรมก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ได้แล้วถ้าไม่กำหนดเนี่ยอยู่ข้ามคืนข้ามวันก็ทำได้กรรมฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีพระรูปหนึ่งอ่ะอยู่ในป่ายืนจนปวกขึ้นขาอยู่มีคนหาเห็ดไปเจอเขาผมไปเจอเขาไปทักท่านปวกขึ้นขาโหโยไม่น่ามาถามไม่น่ามาบอกอาตมาเลยมาทักอาตมากรรมฐานหลุดอยู่เลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่ไงเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราทำได้นะงั้นเราต้องพิสูจน์เองวันนี้คือการละเพราะฉะนั้นสมุทัยต้องละแล้วก็นิโรธก็ต้องทำให้มันแจ้งนิโรธทางธรรมไม่แจ้งถ้าใครท่องธรรมจักรเมื่อเช้านิโรธต้องทำให้แจ้งแจ้งแบบไหนก็คือแจ้งว่ามันดับ3ขั้นตามที่กล่าวทำให้แจ้ง
ดับ3ขั้นก็คือดับแบบหยาบกลางละเอียดตามที่กล่าวดับภพดับตัณหาดับอวิชชาใช่ไหมต่อมาในมรรคทำไงมรรคต้องทำให้มากทำให้เจริญเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำครั้งเดียวไม่ได้ไม่มีทางต้องทำหลายๆครั้งแต่ถ้ามันเดินไปได้นะครั้งเดียวก็เกินพอถ้ามันเดินไปได้นะถ้ามันเดินไปสุดจิตเป็นสมาธิได้ยกขึ้นเจริญปัญญาขึ้นไปได้แล้วเห็นด้วยอารมณ์สมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐานเห็นใดๆโลกรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตามความจริงเห็นแบบเมื่อกี้แหละเห็นที่มันจะลงไปรวบรวมเอาสมถะขึ้นมาว่านี่ไงมันเห็นเวทนาสุขทุกข์แล้วก็เวขาเห็นจริงๆแล้วมันก็มีอารมณ์ที่เป็นสมาธิจริงๆด้วยที่สนับสนุนในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานที่รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แล้วนิพพิทาได้ด้วยเบื่อหน่ายในขันธ์5ไม่อยากได้ขันธ์5แล้วก็เป็นวิราคะหลุดพ้นได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยคลายกำหนัดก่อนแล้วหลุดพ้นคลายกำหนัดก็คือไม่ยึดแล้วไม่ยึดว่าขันธ์5เป็นของเราเพราะมันเห็นว่าเป็นทุกข์แบบนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนี่แหละคือหนทางนะที่มันจะทำให้มากทำให้เจริญแล้วมันจะเป็นสมถะกับวิปัสสนานะที่ทำให้เป็นไปหรือว่าให้เป็นไปตามสมาธิให้เป็นไปตามสัมมาสังกัปโปนะวันดำริออกจากกามจริงๆดำริออกจากกามมันก็เป็นจิตญาณนี่แหละนะก็คือต้องทำในรอบสองแล้วก็ถ้าทำได้แล้วเนี่ยจบแล้วมันถึงจะเห็นรอบสามเขาเรียกว่ากตญาณใช่ไหมกตญาณนี่ก็รู้ว่ากิจที่ทำในกิจญาณนั่นแหละที่ย่อลงมาเหลือกิจที่ได้ทำเนี่ยทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วแบบไหนก็คือในรอบสามเนี่ยต้องรู้ว่าทุกเนี่ยมันเข้าไปรู้รอบสมบูรณ์แล้วก็โดยไม่ยึดมั่นแล้วก็คือนั่นแหละชาติสิ้นตัณหาดับกามมันดับนี่ไม่ยึดมั่นแล้วโดยสิ้นเชิงด้วยใช่ไหมโดยสิ้นเชิงเลยก็คือไม่เอาในตัณหาเลยนั่นแหละนะก็คือจะเห็นกตญาณแบบนี้เมื่อกิจญาณทั้ง4ข้อทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะรู้เลยว่าการรู้รอบทุกเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ยึดมั่นแล้วโดยสิ้นเชิงนะในเรื่องของสมุทัยในสมุทัยเมื่อถึงรอบ3เป็นกตญาณแล้วก็จะรู้ว่าละได้โดยสิ้นเชิงไม่กลับมาเป็นทุกข์อีกแล้วละตัณหาเนี่ยต้องพูดถึงตัณหาด้วยละตัณหาได้โดยสิ้นเชิงไม่กลับมาเป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ในนิโรธก็จะเห็นว่ามันแจ้งชัดประจักษ์แก่ใจแล้วนิโรธเนี่ยจะเห็นว่ามันแจ้งชัดประจักษ์แก่ใจแล้วก็คือเห็นว่าทุกทั้ง3ระดับมันดับหมดแล้วกิเลสนั่นแหละกิเลส3ระดับดับหมดแล้วศีลรักษาสมบูรณ์สมาธิทำได้วิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงแล้วแต่ขั้นเนี้ยมันละสังโยชน์ได้10ข้อแล้วนะในขั้นเนี้ยนะก็คือนั่นแหละเพราะดับสนิทแห่งตัณหามันต้องยกวิปัสสนาขึ้นมาแล้วก็เป็นโสดาบันเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วนะนั่นแหละมันจะกล่าวไว้อีกนะว่าจะเห็นว่ากิจญาณจะเห็นว่าโทษเอาทั้ง4ข้อกันนะเพราะแจ้งชัดกระจัดแก่ใจแล้วในเรื่องของนิโรธมรรคก็คือเห็นว่ามันทำจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองมรรคเนี่ยทำจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่แหละมันจึงจะเห็นว่าเมื่อทำสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้มีความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็จะรู้ว่าชาติสิ้นก็รู้ว่ากิจที่ทำเนี่ยทำสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้ว
รู้ว่าการประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำเพื่อความหลุดพ้นแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์รู้แบบนี้แหละถึงแม้ว่าไม่มีพุทธเจ้ามาปฏิญญาณว่าเราเป็นพระอรหันต์แต่พระองค์ตรัสว่าบุคคลจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ใช่ว่าจะรู้ตั้งแต่เป็นโสดาบันเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์จะรู้ตัวเองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะรู้แบบไหนก็อย่างโสดาบันเนี่ยก็รู้ว่าไม่กลัวตายแค่ตายแล้วก็เป็นนิพพิทาก็แล้วก็จะเป็นวิราคะด้วยนะคลายกำหนัดนะแล้วก็วิสุทธิด้วยหมดจดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็มาหมดจดแล้วก็มาสงบมานิพพานนั่นแหละก็เดินไปในสังโยชน์นั่นเองเพราะนั้นจะเดินไปในโสดาบันสกทาคาอนาคาพระอรหันต์นั่นแหละก็เดินไปคู่กับปรมัตถปฏิปทาที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยธรรมของพระอริยเจ้านะเพราะนี่ก็คือเห็นกัตตญาณนะที่กล่าวไปแล้วแล้วกัตตญาณก็รู้ว่ากิจญาณทำเรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่คือรอบสามอาการ12โยมที่ทำไปแล้วมันจะสำเร็จทุกดับก็คือชาติสิ้นตัณหาดับนั่นแหละตัณหานั่นแหละมันทำให้เกิดทุกข์หรือยังโยมเพราะนั้นสมุทัยนั่นเหตุแห่งทุกข์ชาติสิ้นคือไม่เกิดอีกตัณหาดับนะตัณหาดับเพราะเหตุแห่งทุกข์ไม่มีนะเพราะกรรมเป็นอโหสิกรรมเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่มีขันธ์ห้าต้องรับวิบากเห็นไหมเพราะถ้าไม่เกิดอีกมันจะมีวิบากมาให้รับได้ยังไงมันไม่มีขันธ์ห้าแล้วก็ไม่มีขันธ์ห้าที่จะมาทำภพใหม่เพราะจริงๆเราพิจารณาว่าภพเนี่ยมันเกิดจากวิบากนั่นแหละเพราะในชาติเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยกรรมมันเป็นตัวทำให้เราเป็นไปใช่ไหมมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ไม่ได้บังเอิญบอกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาพบเห็นอะไรแบบไหนเนี่ยนั่นแหละคือกรรมทั้งหมดเลยเรามาพบกับเจ้ากรรมนายเวรบ้างมาพบกับกัลยาณมิตรบ้างเพราะถ้าอันไหนเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนั่นคือสุขอะไรที่เป็นศัตรูคู่ฆาตนั่นแหละทุกข์อะไรที่ไม่ใช่ทั้งกัลยาณมิตรไม่ใช่ทั้งศัตรูคู่ขัดนั่นแหละเฉยๆเพราะนี่แหละเราจะพบเห็นหมดแหละวันนี้เรื่องการรู้รอบทุกข์ในกิจญาณเราจะรู้อยู่แบบนี้อยู่แล้วนะเพราะนี่ไงวันพอมาสรุปกันหมดท้ายเนี่ยเราจะเห็นได้หมดถ้ารู้ในอริยสัจทั้ง4รอบมันจะเข้าใจหมดเลยวันเข้าใจหรือว่าแจ้งในอริยสัจ4เพราะนี่เนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้ในอริยสัจ4ให้ไหมโยมเพราะนั้นแจ้งชัดกระจัดประจักษ์แก่ใจในนิโรธนะก็นี่แหละโยมดับสนิทแห่งตัณหาเพราะนี่แหละนะก็จะเห็นได้อย่างที่กล่าวใน3รอบของอริยสัจ4นะเพราะหลวงที่เราท่องธรรมจักรกับปวัณณสูตรเนี่ยมันก็แค่ท่องแต่ถ้าต้องมารับฟังแบบพิสดารฟังแบบพิสดารก็คือเขาเรียกว่าแจกแจงคำแจกแจงแบบปฏิจจสมุปบาทสิ่งใดเกิดต้องมีอีกสิ่งหนึ่งตามมาเพราะฉะนั้นที่พูดไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันจะไปรู้เห็นในสิ่งที่ทำที่เข้ามาประกอบกับการอธิบายมันมีที่มาที่ไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็เอาตามที่เราจะเข้าใจแต่จริงๆถ้าจะเข้าใจได้เนี่ยก็ต้องผ่านในรอบสองนี่แหละก็คือทำสมถะให้ได้ทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าเป็นสมาธิได้ถึงจะวิปัสสนาได้แต่จิตที่เดินไปในองค์ฌานที่จิตจะเป็นสมาธิในสมถะกรรมฐานเนี่ยนี่สำคัญสุดนะโยมสำคัญสุดเลยเพราะนี่แหละเป็นการพิสูจน์เป็นการพิสูจน์เลยมันจะเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคในตอนทำสมาธินี่แหละเห็นเลยนะก็บอกแล้วว่าเห็นทุกเลยไหมเห็นทุกในอริยสัจสี่เลยเริ่มทำตั้งแต่วิตกวิจารณ์เห็นเลยมีทุกจริงทุกที่ต้องฝันฝ่าด้วยนะบางทีสู้นะไม่ได้สู้แบบวันสองวันนะบางทีสู้เป็นเดือนเป็นปีบางคน

โอวาทของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมัทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2449ถึง2504คัดเอาข้อความบางตอนที่ท่านเคยสั่งสอนสานุศิษย์มา

เมื่อมนุษย์เป็นคนไม่ดีแม้วัตถุเหล่านั้นจะเป็นของดีก็ตามมันจะกลับกลายเป็นโทษแก่ปวงชนได้เหมือนกันถ้ามนุษย์มีธรรมประจำใจสิ่งทั้งหลายที่จะให้โทษก็จะกลายเป็นประโยชน์

ถ้าใครไม่จริงกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่จริงกับผู้นั้นและผู้นั้นก็จะรู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้ทำสิ่งใดด้วยการทำจริงทานก็ทานให้จริงศีลก็ศีลให้จริงภาวนาก็ภาวนาให้จริงอย่าทำเล่นๆแล้วผลแห่งความจริงก็ย่อมจะต้องเกิดจากการกระทำเหล่านี้ไม่ต้องสงสัย

ทำให้มันรู้ว่าอ้อขึ้นมาในตัวอย่ามัวแต่ไปรู้แต่โอ้ตามเขาพูด

ถ้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทำบุญทำทานอะไรมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ตาย

พวกเราทั้งหลายไม่มีความสัตย์ความจริงต่อตัวเองจึงมิได้ประสบสุขอันแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธองค์เราบอกกับตัวเราเองว่าอยากได้ความสุขแต่เราก็โดดเข้าไปสู่กองไฟร้อนๆเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยาพิษแต่เราก็ดื่มมันเข้าไปนี่แหละเป็นการทรยศต่อตัวเอง

ตายนั้นเขาขวางเราและก็หนีเราไปทุกวันทุกวันแต่เราสิไม่เคยหนีเขาไม่ยอมวา

ฟังเขาเลยสักทีเราติดเขาทุกอย่างเหมือนเรากินข้าวเราก็ติดข้าวแต่ข้าวมันไม่เคยติดเราเราไม่กินข้าวข้าวก็ไม่ร้องไห้สักทีมีแต่เราติดมันฝ่ายเดียว

โลกีมันก็ดีแต่ใหม่ๆสดๆร้อนๆเท่านั้นเหมือนข้าวสุกที่เราตักใส่จานใหม่ๆยังร้อนๆควันขึ้นก็น่ารับประทานแต่พอตักไว้นานจนเย็นชืดก็จะกินไม่อร่อยยิ่งทิ้งไว้จนแข็งเป็นข้าวเย็นก็ยิ่งกลืนไม่ลงพอข้ามวันมันก็เหม็นบูดต้องเททิ้งกินไม่ได้เลย

มนุษย์นั้นโง่ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลวใช่แต่เท่านั้นเรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีกของดีก็ไม่อยากจะสนใจส่วนของไม่ดีอุตส่าห์ไปกระเดวกระเดวเอาใจไปจดไปจำเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่ง

สรุปแล้วความไม่ประมาทคือความไม่ตายใจไม่นอนใจไม่ไว้ใจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นส่วนใดที่เป็นความดีควรได้ควรถึงก็ให้มีความพยายามสร้างสรรค์ขึ้นให้มีในตนบุคคลผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ารกหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แรงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมของทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่ฝังวานเขมโกหลวงพ่อฝนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ ขอความเจริญในธรรมนะระดับนักปฏิบัตินะ อาตมาก็จะมาพูดธรรมะมาแสดงธรรมะมาให้เสริมสร้างศรัทธาความเชื่อแล้วก็วิริยะความภาคเพียรให้เราได้มีความรู้มีสัมมาทิฏฐินะอันเป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาในพุทธศาสนาคือเอาปัญญานั้นนะมาใช้ในชีวิตให้เกื้อกูลกับชีวิตนะปัญญาในพุทธศาสนานะถ้าปัญญาข้างนอกที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยถึงจะเรียนรู้มากเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ปัญหาทางด้านจิตใจนั้นมันหมดไปจากชีวิตของเราได้อะเพราะปัญญาแบบนั้นเป็นปัญญาที่ลุ่มหลงนะทำให้พอกพูนกิเลสมากขึ้นกว่าเดิมมันเป็นทางยังมืดอยู่มันไม่เป็นทางที่ส่องสว่างด้วยแสงของธรรมะถ้าเราธรรมะมาประกอบในชีวิตเราเนี่ยให้เป็นแสงสว่างนะเราจะได้เห็นทางนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะตื่นในความเป็นจริงว่าอะไรคืออะไรในชีวิตชีวิตเกิดมาทำไมจะควรได้อะไรจากชีวิตนี้อ่ะเพราะตัวเองบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักตัวเองเลยอ่ะว่าตัวเองคืออะไรทำไมต้องมาเกิดที่เราไม่รู้เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้และไม่มีทางเมื่อไม่มีแสงทางนั้นก็มืดมิดเดินไม่ถูกอะรู้ไปจะเอาชีวิตเดินไปยังไงให้ดีจะเอาอยู่เดินไปยังไงแล้วมีความสุขล่ะคนเราก็ต้องการชีวิตที่มีความสุขนะเป็นชีวิตที่น่าพอใจจริงแล้วชีวิตเราลองคิดดูสิชีวิตมันอยู่ด้วยความรู้สึกมันหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกใช่ไหมมีแต่ความรู้สึกทั้งนั้นในชีวิตเราล้วนๆน่ะอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกมั่งล่ะในศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตอย่างเดียวอะนะจิตคือตัวรู้ออกไปอารมณ์เป็นเจตสิกเป็นความรู้สึกหลายๆเรื่องอะความรู้สึกแล้วเราก็ไปติดอยู่กับความรู้สึกอันนั้นอะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างความรู้สึกที่เป็นความรักบ้าง ความโกรธความเกลียดบ้างความกลัวบ้างแล้วก็เอาความรู้สึกของเราเนี่ยกระทำกับตัวเองกระทำกับคนอื่นกระทำกับสังคมด้วยความรู้สึกด้วยความคิดความเห็นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ชีวิตต้องเป็นหนึ่งเดียวอะหนึ่งเดียวกับอะไรล่ะหนึ่งเดียวกับธรรมชาติล่ะถ้าเป็นหนึ่งเดียวประสานกันได้ลงตัวมันก็ไม่ขัดแย้งกันอะไม่เป็นปรปักษ์กันถ้าความคิดเห็นนั้นมันเป็นปรปักษ์กับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็ไม่ใช่อ่ะชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยน่าจะมีความสงบเยือกเย็นถึงเป็นผู้เรียกได้ว่าเป็นผู้มีชีวิตสมกับความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยมีการสงบเยือกเย็นแก้ปัญหาในชีวิตได้ทุกเรื่องเพราะทุกเรื่องคือธรรมะธรรมะมันเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดไม่ดำไม่ขาวมาเข้าใจที่ตัวเองอะล่ะอยู่ที่เราล่ะเราใจเราจะโลเลมะจะเดินไปตามทางของศาสนาไหมหรือจะเดินตามความรู้สึกของตัวเองถ้าตามความรู้สึกของตัวเองก็ไม่แน่เสมอไปว่ามันจะถูกต้องและพอใจแต่ถ้าเดินตามศาสนาแล้วเนี่ยผ่านไปกันหลายคนแล้วทุกคนที่ผ่านไปจุดที่ถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกต้องพอใจนั่นหลักคือใช่เลยสำหรับชีวิตเพราะสิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีที่ทำให้เราเป็นโทษไม่เกื้อกูลกับชีวิตเนี่ยมันจะไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเราไม่เข้าไปสู่ในจิตวิญญาณของเราอ่ะเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวมันไม่ซึมเข้าไปในใบบัวชีวิตเราก็เหมือนกันไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยแต่เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอกับสภาวะของการมีชีวิตนะมันกระทบกระทั่งเราอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะอยู่ที่เราจะให้มันซึมเข้าไปในจิตใจในจิตวิญญาณของเราไหมล่ะถ้าเราสามารถที่จะทำให้มันไม่ซึมในจิตของเราได้อะมันก็มีความสุขอ่ะนะนั่นแหละคือเราสามารถมีสติและมีปัญญานะรู้เท่าทันแล้วว่าความรู้สึกเนี่ยเราบังคับได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติ

ในทางคำสั่งสอนในพุทธศาสนาคำสั่งสอนในพุทธศาสนามันก็ลุ่มลึกไปตามลำดับนะเหมือนน้ำทะเลอ่ะลุ่มลึกไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปเรื่อยๆลึกซึ้งเรื่อยๆลึกซึ้งเรื่อยๆพิสดารเรื่อยๆและเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไม่ได้เป็นสิ่งที่ลึกลับถ้าลึกลับเนี่ยมันคงไม่รู้อ่ะแต่ลึกซึ้งเนี่ยถ้าเราดูละเอียดมันก็จะเห็นแยกแยะได้นะถ้าเป็นพุทธสาวกล่ะพุทธบริษัทเนี่ยที่นั่งล้อมวงล้อมพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเอาคำสั่งสอนมาล้อมในใจเราเนี่ยมาพึ่งปฏิบัติแบบพระสงฆ์เดินตามพระอรหันต์ไปเนี่ยความสงบเย็นความเย็นเนี่ยในจิตใจความรู้สึกที่มันเย็นเนี่ยไม่เล่าร้อนเนี่ยเราสามารถทำได้เพราะคนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆที่มันเล่าร้อนเพราะเราออกไปรับอารมณ์มันเองอ่ะถ้าเราสามารถบังคับจิตไม่ออกไปรับอารมณ์ได้มันก็ไม่เล่าร้อนอ่ะนะบางครั้งสิ่งที่เราออกไปรับอารมณ์ทำตามอารมณ์เนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเราเท่าไหร่ล่ะครับสิ่งบางอย่างไม่เกิดประโยชน์เลยอ่ะบางทีก็เป็นโทษด้วยซ้ำไปในสิ่งเป็นภาพลวงตาด้วยซ้ำไปไม่มีอะไรจริงเลยอ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันโลกล้วนแต่ไหลเป็นกระแสทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่กระแสกระแสคือการไหลก็เหมือนกับเรานั่นแหละเราก็ไหลมาเรื่อยล่ะจากทารกเราสมมติเห็นง่ายๆเหมือนกับเราเกิดท้องแม่ทันทารกน่ะแล้วก็ไหลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยคือการไหลของธรรมชาติธรรมะจริงแล้วเนี่ยก็แปลยากนะแปลความหมายยากในพุทธในภาษาไทยก็ไม่สามารถแปลความหมายได้อะว่าธรรมะคืออะไรภาษาต่างประเทศก็แปลความหมายไม่ได้อะว่าธรรมะคืออะไรแต่แปลให้ความหมายมันก็จะไม่ครอบคลุมอะภาษาไทยเลยใช้ทับศัพท์คำว่าธรรมะเป็นธรรมะเป็นคำโบราณแล้วล่ะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศก็แปลไม่ได้อ่ะก็ใช้ทับศัพท์ว่าดัมมะถ้าเราเข้าใจคำว่าธรรมะเนี่ยในกรอบของธรรมะเนี่ยนะโยมพวกเราก็จะเข้าใจโครงสร้างของศาสนาทุกๆศาสนาเลยอ่ะโดยเฉพาะพุทธศาสนาโยมได้เข้าใจง่ายขึ้นถ้าไม่เข้าใจความหมายของธรรมะมันก็ศึกษายากอ่ะตีกรอบกว้างนะไม่มีกรอบนะไม่มีโครงสร้างเพราะเราอยู่ภายใต้ของกฎของธรรมชาติใช่ไหมล่ะธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมชาตินั่นแหละมันทั้งมันเป็นอยู่ของมันเองน่ะทำให้เราเกิดไปฟังรู้สึกแบบนั้นน่ะธรรมชาติมันสร้างถ้าเราเรียกเอาธรรมะเนี่ยมันอยู่ในจิตใจนะจริงธรรมะก็มีอยู่แล้วนั่นแหละพระเจ้าจะบังเกิดอุบัติหรือไม่อุบัติเนี่ยบังเกิดหรือไม่บังเกิดเนี่ยธรรมะมันก็มีอยู่แล้วอ่ะแต่เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านตรัสรู้เองโดยชอบนะด้วยพระองค์เองเนี่ยท่านก็มาตีแผ่เผยแผ่มาสั่งสอนว่าทางเนี่ยจะดับทุกข์ให้เราได้จริงจะแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้ธรรมะไม่ได้มีความพุทธศาสนามันไม่เป็นเพียงแค่ศีลธรรมเท่านั้นน่ะ
มันมากกว่าศีลธรรมอีกศีลธรรมก็แค่ให้มนุษย์ในสังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยนะนี่เป็นธรรมะที่เป็นโบราณนะเป็นฐานดั้งเดิมว่าเราจะไม่เบียดเบียนกันนะเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความสุขก็เลยมีศีลธรรมเกิดขึ้นมาก็วิวัฒนาการมาเรื่อยมาเรื่อยพุทธศาสนาละก็เป็นได้มากกว่าศีลธรรมขึ้นไปอีกนะให้เราพ้นทุกข์ทั้งปวงในชีวิตอ่ะนะไอ้สิ่งที่พุทธเจ้าเอามาสอนน่ะท่านก็บอกเองอ่ะว่าแค่คำสอนท่านน่ะแค่ใบไม้กำมือเดียวอ่ะไม่ได้สอนทั้งหมดหรอกนะเหมือนใบนะใบไม้ในป่ามีมากมายล่ะแต่ท่านก็ไม่ได้สอนพวกเราอ่ะเพราะไม่เกิดประโยชน์ที่จะมาสอนพวกเราสอนที่มันเกิดประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆอ่ะให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือทุกข์จะดับทุกข์ไปได้ยังไงท่านสอนอยู่แค่นี้นะสอนให้เรารู้จักอริยสัจสี่ละฉะนั้นเรามีธรรมะเนี่ยนะมันแก้ปัญหาเราได้หมดอะนะอารมณ์ที่เราหลงกับมันอะหลงในอารมณ์ที่เป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลในอนาคตหลงในการอะไรอวรในอดีตความอิจฉาริษยาความเศร้าหมองหรือการที่จะทำลายล้างการฆ่าก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกเราทั้งนั้นเลยอ่ะนะอะไรที่เมื่อขึ้นอยู่กับจิตเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่จิตมันเป็นความรู้สึกอ่ะก็ลองทบทวนชีวิตเราดูสิว่าจริงไหมที่ท่านบอกชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกอยู่ด้วยความต้องการถ้าเราเข้าใจธรรมะนะในความหมายของธรรมะเนี่ยเราเข้าใจพระพุทธเจ้าเลยล่ะทำให้เราเนี่ยมีพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิรู้ในสิ่งที่พุทธเจ้ารู้คือเรามีพุทธเจ้าในหัวใจรู้ในข้อธรรมแล้วกับเรามีพระธรรมในหัวใจในความรู้สึกของเรามีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติซึ่งเราต้องปฏิบัติตามแบบพระสงฆ์ก็เราก็มีพระสงฆ์ในหัวใจเป็นความรู้สึกแบบนั้นเป็นความรู้สึกทุกอย่างแม้ทั้งนิพพานก็เหมือนกันความสงบเยือกเย็นก็เป็นความรู้สึกไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกถ้าไม่เกี่ยวกับความรู้สึกก็ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาและเกี่ยวกับความรู้สึกยิ่งความรู้สึกสูงสุดในพุทธศาสนาคือความรู้สึกที่มันสงบเย็นเป็นนิพพานความรู้สึกที่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวตนในความเป็นของตนเป็นความรู้และมีเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในอะไรนะเป็นความรู้สึกทั้งนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาเป็นภาวะของธรรมชาตินั่นนะทำความรู้สึกนี้ให้ว่างจากตัวตนน่ะก็เป็นคำการปฏิบัติที่สูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นล่ะเพราะมันไม่มีช่องอันไหนที่ให้เกิดตัวตนได้เลยอ่ะ
ันเป็นการไหลของความรู้สึกเป็นการไหลของความรู้สึกและไปจบที่ความทุกข์ไปจบที่ชาติความเกิดไปจบที่ความแก่ไปจบที่ความตายไปจบที่โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาไปจบที่ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจพลัดพรากจากของที่รักที่พอใจไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดที่เป็นทุกข์กอกกินหัวใจเราเพราะเรามีความรู้สึกที่เป็นยึดมั่นถือมั่นเอาวะในความมีฟงอยู่แห่งตัวตนของเราเองอะเดี๋ยวว่าจริงไหมล่ะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆลองพิจารณาชีวิตเราขึ้นมาดูสิถ้าเราทำในธรรมะที่มันเกื้อกูลกับชีวิตเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันพุทธศาสนาเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เป็นสันทิฏฐิโกต้องรู้ด้วยตัวของตัวเองถ้าไม่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เป็นสันทิฏฐิโกก็ไม่ใช่คำสอนในพุทธศาสนาไม่เป็นสวาขาโตยิ่งเราลดความเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่แล้วก็ยังมีความสุขมากเท่านั้นมันเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลนะถ้าแล้วก็ไม่ได้เป็นปัจจัยาด้วยไม่ได้ตั้งสมมติฐานแล้วหาเหตุผลมาสนับสนุนไม่เป็นฟิโลโซฟีคือปัจจัยาแต่เป็นสายเป็นวิทยาศาสตร์เต็มที่นะทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยยงทางสมาธิเนี่ยยมปล่อยวางจากความรู้สึกเห็นความรู้สึกไม่และไม่ให้ความรู้สึกมันมาเกาะจิตเราเนี่ยเรามีความสุขฟ้าสงบแค่ไหนล่ะแต่ถ้าการกระทำนั้นเป็นการความรู้สึกที่มันถาวรล่ะไม่โดนอำนาจการผสมปรุงแต่งจิตดวงนี้ได้อีกล่ะก็เหมือนที่อาตมาบอกเหมือนน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวแต่มันไม่ฟืมฟาบในหัวใจอ่ะมันมีธรรมชาติของมันอยู่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่มันไม่ฟืมฟาบเข้าไปในหัวใจของเราอะไม่ปรุงแต่งจิตไม่ฟืมฟาบไปเรื่องของอะไรของความทุกข์เข้าไปเกาะกินหัวใจเราอารมณ์นั้นจิตอันนั้นไม่กัดเจ้าของเราต้องพัฒนาสิ่งที่ธรรมชาติมันให้มาเนี่ยพัฒนาเอามาใช้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราอะสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะพบพุทธศาสนามันไม่ง่ายหรอกที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงแม้เราจะไม่รู้ด้วยตัวของตัวเองแต่เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าท่านรู้ทุกสิ่งเพราะเรามีศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นดับทุกข์ได้จริงแค่ปฏิบัติพื้นๆเราจะมีความสุขขนาดนี้ถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นเราจะมีความสุขแค่ไหนท่านบอกว่าการเกิดของมนุษย์นั้นน่ะแสนยากเหมือนโลกเราเนี่ยน้ำท่วมโลกเนี่ยจนไม่เห็นแผ่นดินเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำเนี่ยฉะนั้นความลึกของน้ำเท่าไหร่ล่ะถ้าใต้น้ำเนี่ยมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ยร้อยปีเนี่ยเต่าตาบ่อตัวเนี่ยจะว่ายขึ้นมาผิวน้ำเพื่อเอาหัวเนี่ยลอดบ่วงอันเนี้ยลอดบ่วงที่มีบ่วงอยู่บนผิวน้ำเนี่ยบ่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะบ่วงนี้ก็พัดไปทางพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทีนึงพัดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกพัดจากทิศเหนือไปทิศใต้พัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือบ่วงนี้อยู่ไม่เฉยเลยอ่ะ
แล้วเต่าตาบอดขึ้นมาผิวน้ำในที่จะลอดบ่วงเนี่ยการประจวบเหมาะในการลอดบ่วงเข้าไปเนี่ยท่านถามพระสูตรว่าเป็นไปได้ไหมพระพิสูจน์ตอบพระเจ้าว่าเป็นไปได้ยากพระเจ้าค่ะนั่นแหละพระเจ้าบอกนั่นแหละการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากแบบเนี้ยพิสูจน์เอ๋ยพิสูจน์คำนี้หมายถึงพุทธบริษัทยากขนาดนั้นเลยนะทำไมเราต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดด้วยล่ะเพราะจิตนี้ไม่บริสุทธิ์ถาวรจิตดวงนี้ไม่ประพัดสอนถาวรพอมีอารมณ์อะไรมาแล้วนะจิตตรงนี้ก็ไปจับอารมณ์ให้กลายเป็นจิตเฝ้าหมองเดี๋ยวบางวันเราก็วุ่นกับอารมณ์เดี๋ยวเราก็ว่างจากอารมณ์เดี๋ยวก็วุ่นจากอารมณ์เดี๋ยวก็ว่างจากอารมณ์เดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างไอ้วุ่นเนี่ยมันก็กัดกินหัวใจเราด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวสารพัดที่อาตมากล่าวไว้ข้างต้นแต่ถ้ามันว่างมันก็เป็นความสงบอันนั้นล่ะคือนิพพานคือความเย็นนิพพานไม่ใช่ได้ตายแล้วแต่มันจะได้นิพพานไม่ใช่เป็นความตายของพระอรหันต์ที่พาเนี่ยคือความเย็นเป็นศัพท์ของชาวบ้านพระเจ้าไม่ได้บัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เป็นความเย็นนะมันยากนะเป็นมนุษย์เนี่ยนะอารมณ์เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราจะทำไงให้จิตอันเนี้ยเป็นจิตที่ประพัดสอนตลอดการประพัดสอนของจิตนี้ไม่ได้เป็นไม่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์เรียกประพัดสอนนะถ้ามันประพัดสอนแล้วก็ไปวุ่นกับอารมณ์มันก็หมอมันก็ไม่ประพัดสอนนะใช่ป่ะเรียกว่าอุปกิเลสมันจอนเข้ามาในจิตเนี่ยนะอุปกิเลส16เนี่ยมันจอนเข้ามาแล้วประพฤติไปบัตรเนี่ยแล้วต้องการให้จิตเนี่ยประพัดสอนตลอดเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั่นล่ะนะแล้วก็ถือคืนธรรมชาติไปให้หมดไม่มีอะไรเป็นของเราของธรรมชาติเพราะเราก็เกิดมาด้วยธรรมชาติอยู่แล้วอะฉะนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะคือประภาวะที่มันมีอยู่ของมันอย่างนั้นนั่นเองนะสิ่งที่เป็นที่เรารู้จักสิ่งที่เราไม่รู้จักก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็เป็นธรรมะสิ่งที่ยังไม่ปรากฏก็เป็นธรรมะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งหรือเรียกนิพพานก็เป็นธรรมะฉะนั้นสรุปได้ว่าธรรมะก็คือธรรมชาติตั้งแต่พี่ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานก็คือธรรมะเพราะชีวิตเราเนี่ยเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเนี่ยด้วยธาตุแต่ละธาตุ6ธาตุเนี่ยดินน้ำไฟลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณเนี่ยก็เป็นธรรมชาติไหมล่ะเป็นธรรมะไหมล่ะธรรมะอยู่ตัวเราล่ะธรรมะไม่ได้อยู่ที่เสียงของอาตมาที่อาตมาพูดอะธรรมะอยู่ที่ตัวของโยมเองอะนะโยมต้องปฏิบัติเห็นตัวเองแล้วก็ปฏิบัติเอาธรรมะอันนั้นมาใช้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นในความหมายที่สองเนี่ยรู้แล้วนะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเลยเราพูดเรื่องของโครงสร้างของธรรมะก่อนเดี๋ยวได้เข้าใจพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้นเข้าใจคำสั่งสอนในพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้นได้ลึกซึ้งขึ้นในความหมายที่สองคือ ธรรมะคือกฎของธรรมชาติเราฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราต้องอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะที่เราเข้าใจกฎอะไรกฎไตรลักษณ์กฎอนิจจังกฎทุกขังกฎอนัตตาเรียกกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา อนิจจังคือความไม่เที่ยง
กิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป

ได้แต่ถ้าภาษาปรมัตถ์ทางธรรมะแล้วไม่ได้พูดด้วยอัตตาเพราะว่าไม่มีอัตตานี่ภาวะธรรมที่ผสมปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยนะแล้วมีกฎอะไรอีกล่ะก็คือกฎแห่งเหตุและปัจจัยหรือกฎแห่งอิทัปปัตยตาปฏิจจสมุปบาทกฎที่อาศัยกันเกิดขึ้นมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนเราอะมีเหมือนเราอะเกิดขึ้นมาเพราะว่าอาศัยแม่ใช่ไหมล่ะพอเราโตขึ้นนะจากเราก็ออกมาจากท้องแม่เนี่ยแล้วก็เป็นผลของแม่ใช่ไหมแม่เป็นเหตุเราเป็นผลเราโตขึ้นมาแล้วจากผลเราก็กลายเป็นเหตุเหมือนเดิมเหมือนแม่เรานั่นแหละแล้วก็ออกลูกมาลูกเราก็เป็นผลเหมือนกันอาศัยกันเกิดขึ้นแบบเนี้ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ว่าต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนนี่คือกฎของธรรมชาติและกฎอันเนี้ยก็คือธรรมะในพุทธศาสนาแต่ถ้าศาสนาอื่นอาจจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ได้พระเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างพระผู้สร้างแต่พุทธศาสนาบอกว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างแต่จะเรียกว่าพุทธศาสนาเรียกว่าพระเจ้าก็ได้แต่พระเจ้าคือตามไปตามกฎของธรรมชาติอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันบังคับให้เป็นแบบนั้นมันควบคุมอยู่กฎอันนี้ควบคุมอยู่ควบคุมธรรมชาติอยู่แล้วก็ไอ้ฟาหมาที่สามธรรมะคือหน้าที่อันเกิดจากธรรมชาตินั้นๆหน้าที่นะความหมายนี้สำคัญมากหน้าที่ที่มีหลายระดับหน้าที่ที่จะให้เรามีความสุขหน้าที่จะทำสิ่งที่เกื้อกูลกับชีวิตทำแบบนี้ได้แบบนี้เราทำสิ่งที่ไปตามหน้าที่เป็นที่เกื้อกูลแล้วหน้าที่ที่สูงสุดคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติธรรมะในทางอริยมรรคมีองค์8ให้ชีวิตนั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทางนี้ทางเดียวที่เราออกจากกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติจะไม่เอื้อมไปเข้าเขตอันนี้ได้ถ้าจิตอันนี้มันพ้นแล้วจิตอันนี้หลุดพ้นจากกฎของธรรมชาติแล้วไม่สามารถที่จะฝืนฟาบในจิตของเราได้จิตเราสงบเยือกเย็นแล้วต้องทำหน้าที่นี้ให้เกิดให้สมบูรณ์แบบให้สมกับความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละคือหน้าที่นะหน้าที่ก็มีหลายอย่างถ้าเราทำหน้าที่ดีสุดอะไรก็ดีหมดอ่ะนะเมื่อทำหน้าที่แล้วนะในความหมายที่สี่ธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆถ้าเราทำมาที่มันเกื้อกูลกับชีวิตผลมันก็ออกมาดีเกื้อกูลกับชีวิตแล้วก็มีความสุขมันก็ไม่ทุกข์ละถ้าเราทำวีน่าเราทำหน้าที่ที่มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติอ่ะ ไม่สอดคล้องธรรมชาติแตกแยกผ่าเหล่าหรือฝืนธรรมชาติมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นปริปักษ์กับความสุขอ่ะเป็นปริปักษ์กับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างชีวิตกับธรรมะนะมันได้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์กับสังคมกับธรรมชาติมันจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะไม่สอดคล้องกันนะที่สมัยเนี่ยอารยธรรมของมนุษย์น่ะมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นอารยธรรมอันประกอบด้วยวัตถุนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมเงินนิยมมันพาใจเราไปทำให้สังคมสภาพแวดล้อมปัญหาของมนุษย์มากขึ้นธรรมชาติเสื่อมโทรมมากขึ้นแล้วมนุษย์ก็จะแก้ยากมนุษย์พาตัวเองออกจากธรรมะฉะนั้นที่สิ่งที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ต้องเอาเข้าไปสู่ธรรมะเข้าใกล้ธรรมะไปสู่ทางแห่งธรรมะเพื่อแก้ปัญหาได้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะสมประสานกลมกลืนกัน

างคนคิดว่าพุทธศาสนาล้าหลังทำศาสนาล้าหลังธรรมะล้าหลังอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนที่อวดดีไม่เคยเข้ามาศึกษาในปฏิบัติในพุทธศาสนาก็พูดด้วยความรู้สึกของตัวเองบอกแล้วว่าชีวิตเราอยู่ด้วยความรู้สึกอย่าเอาความรู้สึกตัวเองไปใส่กับสิ่งที่เราไม่รู้อย่าไปเป็นทิฏฐิความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรามาฝึกฝังในพุทธศาสนาเพื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมีเข็มทิศที่จะนำทางเราเดินให้เราชีวิตเราเดินทางที่ถูกต้องให้ชีวิตเป็นความถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางวาจาไม่มีโทษทางจิตไม่มีโทษทางความเห็นมีแต่ความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิอันเกิดจากปัญญานั้นก็กล่าวว่าเราเนี่ยติดกระดุมเม็ดแรกถูกเมื่อเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกอะไรก็จะถูกต้องไปหมดยอมว่าจริงไหมล่ะก็ลองพิจารณาดูอายุก็ป่านนี้กันแล้วนะผ่านโลกมากันเยอะแล้วนะนี่แหละคือความหมายของคำว่าธรรมะอาจจะมาขอทวนเพราะมันเป็นโครงสร้างของธรรมะโยมรู้โยมเข้าใจมันก็ดีนะจะให้โยมเข้าใจเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นเพราะว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะเรารู้แล้วว่าธรรมะคืออะไรตื่นแล้วไม่หลับไหลไม่เป็นไสยศาสตร์นะไม่เป็นไสยศาสตร์ไม่ต้องไปอ้อนวอนใครใครทำอะไรให้เราดีไม่ได้หรอกให้เราชั่วไม่ได้แล้วเราตัวเราเองฉะนั้นเราต้องตั้งจิตเอาไว้ถูกนะถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกต้องอะไรก็ถูกต้องหมดอ่ะนะอันดับแรกต้องตั้งจิตให้ถูกถ้าคนที่ตั้งจิตใจเอาไว้ถูกเนี่ยตั้งจิตเอาไว้ถูกตั้งจิตวิญญาณไว้ถูกเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ของเราเนี่ยญาติพี่น้องของเราเนี่ยหรือมิตรสหายเพื่อนสูงเนี่ยรวมตัวกันกระทำให้กับเราเนี่ยไม่เท่ากับเราเนี่ยตั้งจิตเอาไว้ถูกนะถ้าแล้วหรือไม่ก็ประตูทั้งหลายแหล่เนี่ยรวมตัวกันทำร้ายเราเนี่ยไม่เท่ากับเราตั้งจิตใจเอาไว้ผิดนะเราต้องมีความเพียรมีความอดทนนะเรามาวัดแล้วเนี่ยพยายามฟังให้มากที่สุดเพราะการฟังธรรมะเนี่ยก็คือการบ่มเพาะสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องนะต้องมีความอดทนมันหน่อยนะอย่าเอาเวลาเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่าใจโลเลนะใจโลเลมันก็จะเป็นไม้หลักปากขี้เลนนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วว่ามาวัดเนี่ยมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยนะเราก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ทุกก้าวเนี่ยเป็นการปลูกสติทุกย่างก้าวเดินมาทำวัดเนี่ยเดินกลับไปเนี่ยต้องเป็นการปลูกสติทุกย่างก้าวทุกอิริยาบถนะเป็นการกำหนดอารมณ์นะถ้าเราไม่มีสติที่จะกั้นกระแสแห่งทุกเนี่ยมันก็ล้มเหลวหมดนะล้มเหลวหมดนะอย่าโลเลถ้ามีความตั้งมั่นนะต้องฟังด้วยดีฟังด้วยดีแล้วคิดตามพอคิดตามรู้อ๋อไปอย่างนี้เราจะเกิดศรัทธาและเรามีน้อมพิจารณาไว้ในใจมันจะไปได้ไม่ติดกระดุมเม็ดแรกถูกอะไรเลยมันก็จะถูกไปหมดนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะนะ
พราะจิตนั้นยังไม่เข้ากระแสแห่งโลกุตระโลกุตระอุตระอุตระแปลว่าเหนือแปลว่าอยู่เหนือโลกุตระคืออยู่เหนือโลกนะมันต้องไปคิดไกลอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือวัตถุอยู่เหนือโลกโลกทางไหนล่ะโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอยู่เหนือมันให้ได้นะพออยู่เหนือแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เรามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วเราจะเป็นคนล้าหลังไม่ใช่อ่ะเพราะว่าการพัฒนาทางด้านจิตเนี่ยปิดตายแล้วมันจบแล้วไม่ใครพัฒนาต่อไปได้มากกว่านี้อ่ะไม่เหมือนทางวัตถุนะทางวิทยาศาสตร์ที่เขาสร้างแต่วัตถุสร้างแต่วัตถุอันนั้นเพื่อให้คนคิดนั้นน่ะมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นนะทำให้เราหลงไหลยั่วยุเราไปเรื่อยล่ะนะให้ทำให้เราสยบติดกับมันนะเพราะเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะนะเรามาทัวร์กันนิดนึงธรรมะคือธรรมชาติสภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเองนะรูปธรรมก็เป็นธรรมชาตินามธรรมก็เป็นธรรมชาติรูปนามเป็นธรรมชาติสังขตธรรมนะสิ่งที่ผมปรุงแต่งอสังขตธรรมธรรมที่ไม่ผมปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาตินะและธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอันนั้นธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆในความหมายสี่ความหมายเนี่ยถ้าโยมเข้าใจแล้วเราฝึกทราบเนี่ยโยมเข้าใจเลยว่าอ๋อศาสนามันเกิดขึ้นมาเพราะแบบนี้เองมาแก้ปัญหาของมนุษย์ให้มนุษย์นั้นทำหน้าที่ที่จะเข้าสู่โลกุตระอยู่เป็นพวกที่อยู่เหนือโลกอยู่เหนืออารมณ์นะเขาธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราความดับทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ไหนอะไรในตัวเราอ่ะเขาอยู่ในจิตของเราเนี่ยแหละอยู่ในความรู้สึกของเราเนี่ยแหละเมื่อเรารู้ว่าอยู่ในตัวเราแล้วนั้นเราต้องมาฝึกฝาให้ตัวเราตัวเรามาจากอะไรทำไมถึงมาเป็นมนุษย์เดินได้แบบนี้มาถึงมีความรู้สึกแบบนี้นะพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอันบุรุษบุคคลนี้นะก็คือคนเราเนี่ยล่ะประกอบไปด้วยธาตุทั้งหกธาตุทั้งหกนะผสมปรุงแต่งกันนะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะแล้วธาตุอากาศนี่เรียกว่ารูปธาตุนะหรือรูปธรรมแล้วก็วิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เรียกว่านามธาตุหรือนามธรรมนะก็ด้วยธาตุทั้ง6โลกเราเนี่ยล้วนแต่ผสมปรุงแต่งกับธาตุทั้งนั้นนะอย่างน้ำเนี่ยเหมือนกันน่ะผสมปรุงแต่งหมดอ่ะนะดินก็ผสมปรุงแต่งหมดอ่ะนะที่ปลูกต้นไม้เนี่ยนะเหมือนธาตุน้ำอ่ะประกอบด้วยธาตุหนึ่งโมเลกุลของธาตุน้ำประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2ส่วนออกซิเจน1ส่วนก็กลายเป็นโมเลกุลของน้ำแต่ถ้าไฮโดรเจนส่วนเดียวมันก็ไม่เป็นโมเลกุลของน้ำต้อง2ส่วนก็เหมือนกับร่างกายเราเหมือนกันนั่นแหละถ้าผมสัดส่วนในดินน้ำไฟลมดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นผมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นขนกลายเป็นเล็บกลายเป็นฟันเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นตับไตไส้พุงเป็นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมันสมองน้ำไขข้อต่างๆมากมายเนี่ยเดี๋ยวนี้สัดส่วนแบบไหนล่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมีใครทำล่ะมีแต่ธรรมชาติมันทำมันล่ะนะธรรมชาติมันมีอยู่ก่อนแล้ว
มีอยู่ก่อนไม่มีอยู่ก่อนดวงอาทิตย์อีกนะอันนั้นมันไกลเกินไปไม่ได้พูดถึงก็ได้นะนะพระเจ้าไม่ได้จริงธรรมะพระเจ้าท่านไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะท่านสอนยัสสัตสีเนี่ยนะถ้าเรารู้ในยัสสัตสีนะว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสาเหตุของทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือทางถึงความดับทุกข์นะเรียกว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนะนะพระเจ้าจะสอนอยู่แค่นี้สี่เรื่องเยอะไปไหมล่ะเยอะไปเหรออ่ะเหลือสองเรื่องก็ได้พระเจ้าสอนได้สองเรื่องสอนเรื่องจากเรื่องทุกข์กับดับทุกข์งั้นฉะนั้นยักษ์สี่เนี่ยทุกข์กับสาเหตุของทุกข์เนี่ยก็รวมเป็นเรื่องของทุกข์นิโรธทางแล้วก็ทางถึงความดับทุกข์ก็เป็นในเรื่องของความดับทุกข์พระเจ้าสอนได้สองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์อย่างที่ท่านได้ตัดเอาไว้เป็นภาษาบาลีนะอุเพจาหังภิกขเวเอตัลละหิจัตทุกขังเจวะปัญจเปมิทุกขัสสาจะนิโรธังท่านก็ตัดไว้แบบเนี้ยว่าก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นอย่างอื่นถ้าไม่บัญญัติถ้าไม่สอนน่ะพอสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกี่ยวกับเรื่องความดับทุกข์อ่ะนะไอ้ความดับทุกข์นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านจะต้องสอนพวกเราอ่ะเพราะท่านก็หนีไม่พ้นเรื่องของธรรมชาติท่านก็ต้องละสังขารไปดับขันธ์ปรินิพพานไปท่านต้องเร่งสอนคนให้มากที่สุดเรื่องของดับทุกข์ให้เราเนี่ยยืดจากความตายเป็นความไม่ตายอ่ะความแก่ก็ไม่ใช่ของเราความตายก็ไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติแล้วทำยังไงล่ะถึงจะเป็นแบบนั้นได้ก็เราต้องอบรมจิตเนี่ยให้จิตเนี่ยมีความรู้สึกเห็นจริงอย่างนั้นและจิตไม่ได้คลายออกเพราะจิตมันยึดมั่นถือมั่นมานานแล้วนะมันสะสมมาเรื่อยแล้วถ้าเราจะเกิดมาได้เนี่ยเราก็ต้องเป็นผสมปรุงแต่งระหว่างดินน้ำไฟลมอากาศใช่ไหมล่ะนะพอมันได้ถึงจุดหนึ่งแล้วธรรมชาติก็ผสมปรุงแต่งเอาวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตหรือธาตุรู้เนี่ยปฏิสนธิเข้าไปทำให้ดินน้ำไฟลมนั้นมีชีวิตขึ้นมานะมันต้องอาศัยการถึงมีชีวิตถ้าดินน้ำไฟลมไม่มีจิตอาศัยอยู่ไม่มีจิตปฏิสนธิมันก็แทงอ่ะมันก็ไม่มีชีวิตมันก็ตายอ่ะแต่ถ้าดินน้ำไฟลมไม่มีปฏิสนธิมันก็ไม่มีชีวิตเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมจิตก็ไม่มีที่อาศัยมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช่ป่ะต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะจิตอันเนี้ยมันไม่ตายนะนะพูดถึงดินน้ำไฟลมก่อนก็ได้พูดถึงธาตุก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นพิสดารขึ้นนะมองรอบด้านมากขึ้นเราก็ได้เข้าใจแล้วก็ฝึกษาได้ง่ายขึ้นปฏิบัติได้ง่ายขึ้นน่ะนะเหมือนกับเราอยู่ตีนเขาอ่ะถ้าเราจะมองวิวเนี่ยระหว่างตีนเขากับยอดเขาอ่ะอะไรจะมองได้ละเอียดขึ้นได้ลึกซึ้งขึ้นได้เข้าใจขึ้นล่ะก็ได้อยู่บนยอดเขาใช่ไหมล่ะอย่างโยมมองในท้องทะเลเนี่ยโยมอยู่ตีนเขาโยมจะมองไปในทะเลเนี่ยโยมจะมองไม่ค่อยเห็นแค่ผิวเผินนั่นล่ะถ้าอยู่บนยอดเขานะโยมจะมองได้น้ำทะเลไกลเลยอ่ะนะเพราะนั้นไม่ได้เริ่มจากตรงไหนมันลึกยังไงอะไรเงี้ยโยมจะเข้าใจอ่ะเราสามารถที่จะคาดคะเนว่าน้ำทะเลระดับความระยะทางเท่านี้ลึกเท่านี้อะไรเนี่ยก็เหมือนกันถ้าโยมเข้าใจเรื่องอะไรละเอียดขึ้นในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะโยมเข้าใจธรรมะมากขึ้นเข้าใจปฏิบัติมากขึ้นอ๋อเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อตรงนี้เพื่อตรงนี้นะเอามาใช้ตรงนี้นะนะโยมต้องมีเข้าโครงอ่ะเข้าโครงเรื่องของศาสนาเขาคงเรื่องของการปฏิบัติ
2เรื่องเนี่ยโยมไม่ต้องมีความรู้อ่ะความรู้ในเรื่องของธรรมะนะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการปฏิบัตินี่อาตมาในช่วงแรกก็คงจะพูดในเรื่องของความรู้โครงสร้างเรื่องของธรรมะนะแล้วเราพูดเรื่องโครงสร้างการปฏิบัติต่อหลังจากนั้นไปก็จะต่อไปเรื่องของโครงสร้างการปฏิบัติเดี๋ยวไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงนะไม่ทำฝ่าเป็ดฝ่าป่าไม่มีจุดหมายไม่มีปลายทางไม่มีทางเดินไม่มีแสงสว่างส่องให้เดินมันก็ไปไม่ถูกทางอ่ะชีวิตนี้ก็เป็นหมันทั้งการมาวัดก็เป็นหมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะถ้าไม่ประโยชน์ก็อยู่บ้านนอนก็ดีกว่าก็จะมาทำหมายมาแล้วไม่ทำไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่มีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตไม่มีความถูกต้องและพอใจมากขึ้นไม่มีความสงบเยือกเย็นมากขึ้นในชีวิตเนี่ยรู้จะมาปฏิบัติทำไมใช่ไหมมาแก้บนมาพึ่งของขลังมันไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันสูงกว่าวิทยาศาสตร์มันจะไม่ต้องอาศัยความกลัวเพราะเราพึ่งสายศาสตร์เพราะเรามีความกลัวเพราะสายศาสตร์มันลึกลับยิ่งลึกลับเท่าไหร่เราก็ยิ่งเชื่อแต่ที่เราเห็นบ่อยๆแล้วที่เราเห็นอยู่ทุกวันประจำวันเนี่ยเราไม่เชื่อแต่เราไปเชื่อสิ่งที่ลึกลับที่มองไม่เห็นยิ่งมันลึกลับเราไม่รู้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรีบเชื่อมากขึ้นมากขึ้นเรามีสายศาสตร์ในหัวใจเรียกว่าเป็นศีลปัตตปามาสเป็นสังโยชน์ถูกใจโยมจะไม่หลุดพ้นจะไม่เข้าเขตของโลกุตระเพราะสังโยชน์สามในหนึ่งของสังโยชน์สามคือศิลปัตตปามาสความงมงายในไสยศาสตร์โยมจะใช้การอ้อนวอนไม่ได้ผู้ศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการสวดอ้อนวอนไม่ศาสนาแห่งการขอไม่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนขอเหมือนโยมมาข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะไปใช้วิธีไหนล่ะถ้าทางไสยศาสตร์โยมก็จะเรียกฝั่งนั้นให้มาหาโยมใช่ไหมให้ฝั่งนั้นเคลื่อนตัวมันเองมาหามาอยู่ที่แทบเท้าโยมให้โยมก้าวเท้าเดียวถึงเลยใช่ไหมล่ะเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปไม่ได้นอกจากเรือมันต้องพายเรือไปเองใช่ไหมหรือไม่ก็ว่ายน้ำข้ามไปหรือไม่ก็เดินถ้าไม่ลึกมากเกินไปแล้วก็เดินข้ามไปจริงไหมล่ะไม่ใช่อ้อนวอนให้ฝั่งนู้นนะมหาโยมอ่ะก็ฝ่ายฝาก็เหมือนกันน่ะอ้อนวอนไม่ได้ล่ะหรือจะใช้ของขังก็ไม่ได้อ่ะนะไม่มีอะไรที่ทำให้เราสุขกับทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองอ่ะถ้าเราเพิ่งของขังว่าของขังมันสิ่งที่ดีเนี่ยเอาทำให้ของขังมันเต็มโลกเลยจะไม่มีที่เหยียบเลยเนี่ยแล้วเราจะพ้นทุกข์ไหมล่ะใช่ไหมเราบอกได้พูดด้วยเหตุด้วยผลน่ะนะไม่ได้พูดด้วยสิ่งที่มันเป็นปรัชญามันไม่ได้สิ่งที่มันต้องคาดคะเนมันไม่ใช่มันไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นสวากขาโตไอ้สิ่งที่เป็นอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการคือทำแล้วจะเห็นในปัจจุบันนั้นเลยนะทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ผัดเพี้ยนไปพรุ่งนี้บะเลือนนี้ปีหน้านู้นก็ได้แต่ปีหน้านู้นนะไม่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวทำเมื่อนั้นก็ได้เมื่อนั้นนะไม่ทำไม่ได้เลยก็ถือว่าเสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานะมีของดีอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่เอาก็รู้ว่าไงแล้วพออยู่ประเทศอื่นแล้วเป็นไงล่ะมีศาสนาพุทธไหมล่ะไม่มีมีแต่สงครามใช่ไหมล่ะใช่ป่ะมีสงครามต้องวิ่งหนีสงครามใช่ไหมล่ะไหนมาแล้วที่อาตมาบอกอ่ะนะคว้าไว้เถอะนะไว้เป็นพระปัจจัยอยู่ในจิตฝนลึกต่อไปได้มาใช้ต่อเรื่องสร้างบารมีไปแล้วกันค่อยๆสร้างไปแต่จริงแล้วมันต้องไปรอตายหรอกนะนิพพานอยู่ที่จมูกอยู่ตรงจมูกนี่ของ

มนี่เองนั่นแหละแต่โยมไม่รู้ไม่เห็นมันหรอไม่เข้าใจคําว่านิพพานคืออะไรมันก็เลยไม่รู้มันก็เลยไม่ค่อยหาความเย็นไม่เจอหาความสงบเยือกเย็นไม่เจออ่ะพูดถึงดินน้ำไฟลมก่อนนะคุณสมบัติของธาตุดินคือธาตุแข็งธาตุที่แข็งๆไม่ใช่ถิ่นดินที่เราปลูกต้นไม้น่ะมันก็ใช่แหละแต่มันแค่มันไม่ใช่ดินที่เป็นดินจริงๆอ่ะมันเป็นส่วนผสมนู่นนี่ผสมกันนะแต่ธาตุดินจริงๆเป็นธาตุแข็งมันเป็นสิ่งที่มันแข็งแต่เป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็แต่เนี่ยมันต้องแข็งคุณสมบัติคือต้องแข็งแล้วก็กินเนื้อที่แล้วก็จะผุพังไปตัวของมันเองได้มันไปทำมันแล้วมันผุมันพังไปเหมือนเราเอาเหล็กไปฝังดินอ่ะมันก็จะผุใช่ไหมล่ะมันก็จะก่อนใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นแหละแล้วธาตุน้ำอ่ะธาตุที่มันชอบรวมกันอยู่ด้วยกันรวมกันไม่แยกออกจากกันเหมือนเราเอาอะไรไปหย่อนไปในน้ำเนี่ยน้ำก็จะแยกออกให้ใช่ไหมล่ะพอเอาของอันนั้นขึ้นมาน้ำก็รวมกันเหมือนเดิมแล้วก็ไหลไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนะเหมือนเอาลูกเอายาผงมาห่อหนึ่งมาปั้นเป็นลูกกรน่ะก็น้ำหยดเข้าไปนั่นแหละก็กลายเป็นลูกกรคือมันมีลักษณะคุณสมบัติคือเกาะกลุ่มกันเอาวะชอบอยู่รวมกันเกาะกลุ่มกันเอาวะแล้วก็ธาตุไฟธาตุคืออุณหภูมินะอุณหภูมิให้ความร้อนเผาผลาญอาหารแล้วก็ฆ่าเซลล์ให้ตายฆ่าเซลล์เก่าให้ตายเซลล์ที่มันเสื่อมให้ตายให้มันออกจากตัวเราเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนเซลล์เก่านะถ้าเรามีความรู้เรื่องดินน้ำไฟลมนะแล้วยมก็เอาดินน้ำไฟลมข้างนอกเนี่ยเอามาบำรุงดินน้ำไฟลมในตัวเรานะให้มันแมทกันนะให้เซลล์เราแข็งแรงให้เราเซลล์เราสดชื่นนะให้เซลล์เราทำงานปกตินะไอ้วะเราก็ทำงานปกติโรคเราก็ไม่เกิดเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องดินน้ำไฟลมว่าเรามาจากดินน้ำไฟลมเนี่ยเราก็เลยเอาดินน้ำไฟลมจอมปลอมข้างนอกมาใส่ตัวเราใช่ป่ะแปรรูปมันสารพัดแปรรูปเลยอะทำให้เราเฟลเราเนี่ยมันผิดปกติทำให้อวัยวะเราทำงานผิดปกติเมื่อเราอวัยวะเราทำงานผิดปกติแล้วเมื่อเกิดโรคอะสิอย่างตับอย่างเงี้ยตับทำงานผิดปกติแล้วเกิดโรคอะไรล่ะโรคเบาหวานใช่ไหมล่ะเพราะไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินออกมาได้ใช่ไหมล่ะไม่สามารถที่จะควบคุมน้ำตาลได้ใช่ไหมพอควบคุมน้ำตาลไม่ได้เป็นเบาหวานเลือดก็เหนืดอ่ะสิพอเลือดเหนืดแล้วเนี่ยหัวใจเราก็ต้องปั๊มเลือดเนี่ยปั๊มแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช้กำลังมากขึ้นหัวใจปั๊มเลือดที่เหนืดแรงขึ้นแรงขึ้นหัวใจเราก็อ่อนแอหัวใจเราก็ล้มเหลวหัวใจเราก็โตอ่ะแล้วก็ไปเป็นโรคหัวใจแล้วหัวใจมันปั๊มมากๆเข้ามากเข้าอันนี้ความดันอ่ะสิใช่ป่ะล่ะมันแค่แรงดันเลือดขึ้นเนี่ยเอาไหนเส้นเลือดไหนที่มันเปราะบางมันก็จะแตกก่อนคือมาเส้นเลือดที่สมองเราเนี่ยจะเปราะบางฝาที่อื่นมันก็เลยแตกที่สมองป่ะนั่นเรียกว่าโรคพี่น้องล่ะถ้าเป็นโรคหนึ่งแล้วโรคอื่นตามมาด้วยพอเป็นสามโรคนี้แล้วโรคที่สี่ยงก็จะตามถามหาก็คือโรคไตเพราะอะไรเพราะว่าไตเป็นตัวกองพิษใช่ไหมล่ะตับมันกองพิษแล้วแต่ที่มันเหลือจากที่การกองมันเต็มมันแล้วก็ส่งไปที่ไตอ่ะถ้าโยมกินยามากๆเข้ามากๆเข้ายาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดมันก็มีผลข้างเคียงกับไตอ่ะไตต้องขับยาส่วนที่เกินออกโกนที่เกินออกไตก็ทำให้ไตเสื่อมไตเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆจนไตวายนั่นแหละนี่แหละโรคพอโรคพี่น้องมันเกิดคือโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจมันเกิดแล้วโรคไตจะตามมาเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์มาทำงานผิดปกติเพราะเราไม่เข้าใจดินน้ำฝนลมในตัวเราอะเราจะของแปลกปลอมมาของแปรรูปมาของที่มันทำร้ายเซลล์ใช่ไหมไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยต้องการกดกระด่างในร่างกายแค่ไหนเรากินกับกดพอกดมันให้ความร้อนมากๆเข้ามันเผาเซลล์อะเซลล์ว่าตายมันไม่สมดุลพอเฟลตายแล้วเฟลตายไปไหนแต่มันไม่ไปออกจากร่างกายก็แปะไว้ไปเรื่อยถ้าเฟลใหม่เกิดขึ้นมาแล้วความร้อนก็
ในกรดมันก็ทำลายเซลล์ใหม่ขึ้นมาให้เซลล์ใหม่ตายไปอีกก็แปะมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นเซลล์ร้ายไปกลายเป็นเนื้องอกไปกลายเป็นเซลล์ที่เซลล์เนื้อร้ายอ่ะนั่นแหละเรียกว่ามะเร็งนั่นแหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราเข้าใจจะดูแลสุขภาพเราได้ดีเลยเนี่ยจริงแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยถ้าเอามาแก้ในปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีธรรมะการพัฒนาด้านการสื่อสารมีธรรมะการดูแลสุขภาพประกอบไปด้วยธรรมะการเมืองประกอบด้วยธรรมะพิธรรมะอะไรหมดนะอะไรพอดีไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยเพราะเรามันขาดธรรมะไงเราสังคมเราเนี่ยหรือในครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเดินห่างธรรมะไปเรื่อยๆไม่เข้าสู่ในหลักของธรรมะนั่นล่ะนะมันเลยมีผลปัญหากับชีวิตของเราล่ะนะแทนที่เราจะค่อยๆเฟลเราค่อยๆเสื่อมไปไม่ให้เป็นโรคค่อยๆเสื่อมไปมันก็ถึงวัยมันก็ไปอ่ะวันนี้บางทีขอตายเป็นโรคเนี่ยมันทรมานแค่ไหนล่ะไอ้หญิงเราไม่ได้ฝึกสติด้วยนะโหมันทรมานไม่รู้ว่ากายกับจิตนี่มันแยกออกจากกันได้ถ้าเรามาปฏิบัติประพฤติเนี่ยเราสามารถแยกกายแยกจิตได้ด้วยซ้ำไปทำไมถึงพูดว่ากายกับจิตทั้งแยกจากกันล่ะคราวนี้อันมาบอกว่าเราเมื่อดินน้ำไฟลมผสมปรุงแต่งกันได้ระยะหนึ่งในท้องแม่แล้วเนี่ยอำนาจแห่งธรรมชาติก็เอาจิตเนี่ยผสมปรุงแต่งเข้าไปอีกให้มีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะนี่การผสมปรุงแต่งเพราะนั้นจิตมันมาทีหลังอ่ะวิญญาณมันมาทีหลังตัวรู้มันมาทีหลังจริงไหมอย่างที่เราทางการแพทย์ว่าอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะแล้วจะเห็นง่ายๆแล้วกายกับจิตนี่แยกกันเนี่ยอย่างในห้องผ่าตัดเนี่ยหมอจะผ่าตัดถ้าไม่มีวิสัญญีแพทย์เนี่ยให้ยานอนหลับให้ยาสลบเราเนี่ยถ้าหมอผ่าตัดเราจะเจ็บไหมล่ะปวดเลยอ่ะแต่ถ้าวิสัญญีแพทย์เนี่ยให้ยานอนหลับให้ยาสลบทางไอ้น้ำเกลือทางเส้นเลือดเนี่ยพอมันออกฤทธิ์แล้วเนี่ยเรารู้สึกมาแล้วก็ไม่รู้สึกได้หมอจะตัดมือตัดขาผ่าท้องเรารู้สึกมั้ยไม่รู้สึกใช่มั้ยล่ะเพราะเราไม่มีวิญญาณมาอยู่ที่เส้นประสาทตรงนั้นน่ะเพราะมันโดนกดด้วยเคมีใช่มั้ยนะพอเรายามันหมดฤทธิ์แล้วเส้นประสาทมันทำงานเหมือนเดิมนะจิตก็ทำงานต่อเลยจิตมันเริ่มรับรู้แล้วเพราะมันเรียกว่ายามันหมดฤทธิ์แล้วแล้วทำไมเรานั่งนั่งสมาธิเนี่ยนั่ง นั่งทำกรรมฐานอยู่เนี่ยทำไมเรารู้หูถึงมีเวทนาปวดถึงง่วงจิตใจเราเลยล่ะทำไมเราไม่แยกออกเหมือนในห้องผ่าตัดล่ะแยกได้ไหมล่ะแบบในห้องผ่าตัดเนี่ยแยกกายแยกจิตออกไปเลยกายส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเพราะว่าล่ะพวกเป็นธรรมชาติที่มีอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ยึดมั่นว่าเวทนาความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นของเราไม่แยกจิตเพราะเราไม่ได้การอบรมไม่ได้การฝึกฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นล่ะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะเราถึงต้องมาปฏิบัติมาฝึกฝนให้มันมีอะไรที่มากกว่าธรรมชาติที่มันให้มาธรรมชาติมันมีทุกหมดทุกอย่างเลยอ่ะนะอยู่ที่เราจะใช้ธรรมชาติมันยังไงนี่แหละที่พุทธเจ้าท่านค้นพบธรรมชาติมันมีอยู่เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผสมปรุงแต่งแบบนี้จะได้แบบนี้นะผสมปรุงแต่งเป็นมรรคนะมรรคมีต้องมี8องค์นะผสมปรุงแต่งด้วย8องค์นะไปนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเอา8ตัวเนี่ยมาเป็นองค์8องค์8ตัวเนี่ยผสมปรุงแต่งกันให้เป็นทางเดียวทางแห่งความดับทุกข์ทางแห่งนิโรธความดับแห่งทุกข์ดับความยึดมั่นถือมั่นดับการมีตัวมีตน
พราะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่มีแต่ธรรมชาติเท่านั้น

นั่นแหละการผสมต่างของดินน้ำไฟลมธาตุอากาศและธาตุวิญญาณเอาละพูดถึงธาตุไฟไปแล้วแล้วพูดถึงธาตุลมต่อธาตุลมคือธาตุที่มันระเหยมันอ่อนสลวยมันพัดไหวมันเคลื่อนไหวได้มันขยายตัวได้หรือธาตุแก๊สเนี่ยเลยคือธาตุลมรู้จักธาตุแก๊สไหมล่ะขยายตัวได้ขยายได้กี่ร้อยเท่าล่ะธาตุแก๊สเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าแก๊สระเบิดทำไมกินวงกว้างล่ะเมื่อปี33อาตมาทำงานแหละได้ข่าวว่าแก๊สระเบิดของสยามแก๊สเมื่อปี33จริงไหมใช่ป่ะที่เพชรนนท์เพชรบุรีเห็นป่ะมันรถมันคว่ำตรงทางลงทางด่วนตรงนั้นน่ะแล้วแก๊สมันก็รั่วออกมาตามรถแต่มันกินวงกว้างเป็นทะเลเพลิงเลยใช่ไหมล่ะตายได้กี่สิบศพล่ะรถประมาณ60-80คันน่ะไหม้หมดเลยอ่ะคนตายรถก็เมย์อ่ะนะเพื่อนจะมาบอกว่าโอ้โหดีนะมันติดไฟแดงตรงนั้นอ่ะตอน3 ทุ่มแล้วก็หลุดไฟแดงไปมันไหม้ตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มได้อ่ะหอทั้งหอตรงข้ามกับทางด่วนลงเทพบุรีทางเก่านะทางฝั่งเมโทรดีพาร์ทเมนต์สโตร์นะหอทั้งหอไหม้หมดเลยอ่ะเทพบุรีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยตายกันเท่าไหร่ล่ะปี33อ่ะอาตมาอายุ24แล้วอ่ะใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวนี่คือแก๊สการขยายตัวของแก๊สเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วไม่ตัวเรามีธาตุลมทำให้เราเนี่ยอุ้มคนใดคนหนึ่งได้ใช่ไหมล่ะถ้าคนนั้นยังไม่ตายถ้าคนนั้นตายน่ะไม่มีธาตุลมแล้วมันหนักไหมล่ะมันหนักกว่าปกติใช่ไหมหนักกว่าเดิมอีกใช่ป่ะแบกไม่ขึ้นเลยใช่ป่ะคนตายแบกหนักนะเพราะไม่มีธาตุลมอ่ะมันเลยทำให้ตัวหนักถ้ามีธาตุลมเราเคลื่อนไหวได้คล่องตัวใช่ไหมนั่นคือธาตุลมมันเป็นอย่างนั้นนะนะดินน้ำไฟลมรู้นะเราพูดถึงคุณสมบัตินะก็เหมือนกับแอร์เราเติมลมยางรถอะเราออกต่างจังหวัดอย่าเติมลมมากนะอย่าเติมลมให้น้อยฝ่ามาตรฐานหน่อยแล้วกันนะอย่างรถเก่งเท่าไหร่32ใช่ไหมล่ะเราก็เติมให้เร็วสัก3 เมตร 30ไปละเพราะอะไรเพราะมันวิ่งไกลๆนานๆเนี่ยมันร้อนเสศษสีกับถนนมากๆเนี่ยความร้อนเกิดขึ้นทำให้ลมมันขยายตัวแล้วยางมันจะระเบิดใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักธรรมชาติมันก็จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ล่ะแล้วพูดถึงธาตุอากาศนะธาตุอากาศคือธาตุอากาศธาตุลมนี่คนละธาตุกันนะนะมันก็พูดยากนะธาตุอากาศกับธาตุลมเนี่ยนะธาตุลมก็ง่ายละนะธาตุอากาศธาตุคือธาตุว่างๆเพื่อให้ดินน้ำไฟลมและวิญญาณธาตุนั้นตั้งอยู่ได้เรียกว่าธาตุอากาศนะไม่ใช่ธาตุลมนะมันเปรียบเทียบยังไงอ่ะเหมือนกับเราเอาสร้างกำแพงมาตั้งเอาไว้เนี่ยนะแล้วธาตุอากาศนั้นมันไม่หายไปไหนนะมันก็อยู่ในกำแพงนั่นน่ะเหมือนกับเราเรียนมาว่าเสียงเนี่ยเดินทางผ่านอากาศได้ใช่ไหมล่ะแต่เดินทางผ่านฝุ่นอากาศไม่ได้ฝุ่นอากาศคือสิ่งที่ไม่มีอากาศมันเดินทางผ่านไม่ได้แต่ถ้าเป็นภูเขาหรือกำแพงเนี่ยเราเอาหูไปแนบอะนะมันจะได้ยินเสียงอะไรเพราะมันผ่านอากาศมาเพราะว่าในกำแพงนั้นอากาศมันไม่ไปไหนนะมันไม่ไปไหนพอกำแพงพังไปแล้วอากาศก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนโลกเราอยู่บนลอยอยู่บนอากาศใช่ไหมล่ะบนอากาศนะเรียกอวกาศอากาศนะถ้าภาษาฝรั่งก็เรียกว่าอีเทอร์ ETHER ธาตุอากาศนะธาตุท้ายคือธาตุวิญญาณธาตุรู้มันรู้ไปหมดอะรู้เรื่องไปหมดอะอยากรู้ไปหมดแล้วความรู้ที่มันรู้เนี่ยไม่มีปริมาตรวัดว่ามันมีใครมีความรู้เท่ามากกว่ากันวัดไม่ได้ล่ะใครมีความรู้เท่าไหร่เนี่ยวัดไม่ได้ล่ะนะ

มันรู้ได้มากรู้ได้เยอะมากอะแล้วไม่มีเต็มด้วยอะตัวรู้ของเราเนี่ยนะนี่คือตัวเราเป็นอย่างนั้นน่ะประสมด้วยธาตุดินน้ำไฟลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณหรือธาตุรู้หรือธาตุหรือจิตเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าการทำงานของขันธ์ห้าพอมันมีประสมพุ่งต่างเป็นนะผมขนเล็บฟันหนังแล้วนะแล้วมันก็สร้างธรรมชาติก็สร้างเครื่องมือที่ทำงานให้กับจิตให้จิตเนี่ยหรือตัวรู้หรือจิตหรือวิญญาณท่านเนี่ยไปติดต่อกับโลกภายนอกเอาความรู้สึกจากข้างนอกเข้ามาหาตัวเองเป็นความรู้สึกมันสร้างอะไรมาเป็นเครื่องมือของจิตล่ะก็สร้างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยล่ะให้เป็นเครื่องมือของจิตให้จิตเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือเนี่ยติดต่อกับโลกภายนอกติดต่อกับโลกนั้นโลกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยนะทางใจเนี่ยคือโลกนะถ้าไม่มีตาเนี่ยโลกทางตาเราก็ไม่เกิดถ้าเราตาบอดเนี่ยวิญญาณหรือธาตุรู้เนี่ยก็ไม่สามารถไปที่จะมาใช้เครื่องมือหรือใช้ตานั้นน่ะติดต่อกับโลกภายนอกได้ใช่ไหมล่ะหรือคนหูหนวกเนี่ยเส้นประสาทเป็นบกพร่องเนี่ยจิตก็ไม่สามารถได้อยู่ตรงหูได้อ่ะเลยรับไม่ได้ยินเสียงเรียกคนหูบอดใช่ไหมล่ะเหมือนถ้าลิ้นเราขาดเนี่ยโดนตัดเนี่ยเราก็จะไม่รู้รสใช่ป่ะว่ารสอันนี้รสอะไรเพราะเราจิตไม่สามารถที่ทำงานรู้รสตรงนั้นได้อ่ะเห็นป่ะนี่ดูธรรมชาติมันสร้างตัวเรามาเองมาเฟใช่ป่ะแล้วมันสร้างเรามหัศจรรย์ได้สมบูรณ์แบบมากกว่าสัตว์ทั่วๆไปมนุษย์เราสามารถที่จะต่อยอดความรู้กันได้สอนกันได้ใช่ป่ะแต่ทำให้เรามีอารยธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอารยธรรมของมนุษย์ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงยุคนี้ยุคอะไรอ่ะยุค 5G ใช่ไหมล่ะยุคดิจิตอลใช่ไหมแต่พูดจริงๆเนี่ยยุคนี้ยุควัตถุนิยมสร้างแต่วัตถุไม่ได้สร้างแต่ที่ทำให้เราเกิดทุกข์มากขึ้นทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไม่ได้สร้างสิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์เลยอ่ะนะไม่ได้สร้างสิ่งให้เราพ้นทุกข์เลยไม่ได้สร้างพัฒนาจิตใจเลยอ่ะพัฒนาแต่วัตถุอ่ะแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจคนอ่ะนะยิ่งการศึกษาเราสมัยนี้ก็มีแต่สร้างเทคโนโลยีใช่ไหมล่ะเทคโนโลยีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่ได้สร้างทางจิตใจเลยอ่ะนะไม่ได้พัฒนาทางจิตใจอ่ะนั่นปัญหาในสังคมก็เกิดขึ้นมากมายอ่ะนะเกิดขึ้นมากมายยิ่งคนเราสมัยเนี่ยมันเทคโนโลยีมากขึ้นก็มีความฉลาดมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นปัญญาในด้านของวัตถุนะมากขึ้นมากขึ้นนะพัฒนาเครื่องมือมากขึ้นได้อยู่เทคโนโลยีดีขึ้นทำให้ชีวิตเรารวดเร็วกว้างขวางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจอ่ะเมื่อทางไปทางนี้พัฒนาทางนี้มากขึ้นวัตถุมากขึ้นคนเราก็ฉลาดมากขึ้นมากขึ้นเด็กก็ฉลาดมากขึ้นมากขึ้นเราโตมาอยู่ด้วยอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเด็กก็ฉลาดมากขึ้นรู้อะไรมากขึ้นมากขึ้นทำให้แต่มันข้อเสียอย่างเดียวอ่ะถ้ามีความฉลาดมากขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นแต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมความฉลาดนั้นได้อ่ะเมื่อควบคุมความฉลาดไม่ได้ก็เอาความฉลาดนั้นน่ะไปเบียดเบียนคนอื่นไปเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่ได้เอาธรรมะเข้าอยู่ในใจไม่เอาธรรมะเข้าไปควบคุมความฉลาดนั้นน่ะไม่เอาไปควบคุมความเก่งตรงนั้นก็เลยใช้ความฉลาดและความเก่งในทางที่ผิดเมื่อใช้ในทางที่ผิดแล้วสังคมก็บิดเบี้ยวสังคมก็เหไปทางสิ่งที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นแก่ตัวมากขึ้นอยากจะเก่งอย่างเดียวอยากจะรวยอย่างเดียวเพราะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้คนนั้นต้องเก่งต้องรวยต้องเก่งต้องรวยใช่ไหมล่ะเป็นเงินนิยมไปมาอารยธรรมอันประกอบด้วยเงินนิยมเราก็จะเชื่อชูแต่คนร่ำคนรวยใช่ไหมแล้วเป็นไงล่ะสังคมดีมากอย่างนี้
อย่างที่เป็นอยู่นี่ชอบมะการไม่ควบคุมความฉลาดไม่ควบคุมความเก่งพวกเราชอบใช่ไหมล่ะและเป็นไงสังคมน่าอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวก็ม็อบนั้นเดี๋ยวก็ม็อบนี้เดี๋ยวก็รัฐบาลทำอย่างนั้นรัฐบาลทำอย่างนี้เดี๋ยวก็รัฐบาลเดี๋ยวก็โกงเดี๋ยวก็คอร์รัปชันเดี๋ยวก็ม็อบทำลายอย่างนู้นทำลายอย่างนี้ทำลายวัฒนธรรมทำลายประเพณีสิ่งที่เป็นประเพณีสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมนั้นมันหล่อหลอมจิตใจใช่ป่ะไอ้ระยะหลังที่ขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีพวกนี้มันดึงใจเรามันยั่วยวนยั่วยุให้เราไปหลงไหลตามมันแล้วเราก็ไม่มีเรามีปัญญาเราบอกว่ามีปัญญาไม่มีปัญญาแต่เราไม่เอาปัญญาเนี่ยมาเกื้อหนุนกับชีวิตปัญญานั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้เราพัฒนาชีวิตไปได้เราต้องมาวัดไงมาทำอบรมจิตนะมาทำจิตภาวนาแปลว่าภาวนาแปลว่าเจริญนะก็คือการเจริญทำจิตวิญญาณนี้ให้เจริญนะหรือเราเรียกว่าสมาธิภาวนาก็คือการใช้ทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าให้เกิดสิ่งที่น่าพอใจโดยอาศัยอำนาจของสมาธิเทคโนโลยีพวกนี้แล้วแต่เนี่ยในโลกเราที่สร้างขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยล้วนออกมาจากจิตที่เป็นสมาธิทั้งนั้นนั่นล่ะแล้วทำไมเมื่อเป็นสิ่งที่ออกจากจิตที่เป็นสมาธิทำไมเราถึงต้องอยู่ภายใต้ของวัตถุล่ะเป็นธาตุของวัตถุล่ะทำไมเราไม่เป็นจิตที่อยู่เหนือวัตถุไม่ทำไมเราไม่ใช้จิตอันเนี้ยใช้วัตถุนั้นให้เกิดประโยชน์ล่ะใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประโยชน์ให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่กว้างขวางรวดเร็วเป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์สิเป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาใช่ป่ะตอนนี้ชีวิตเราเนี่ยเป็นปัญหาทางชีวิตเราในครอบครัวเราก็แล้วแต่เนี่ยหรือในสังคมแล้วแต่เนี่ยมีปัญหามีความขัดแย้งเพราะกายธรรมะเพราะเป็นถือว่าคนนั้นอวดดีถือว่าธรรมะนั้นล้าหลังไม่ควรมีธรรมะธรรมะต้องปฏิรูปอะไรธรรมะธรรมะมันธรรมชาติมันมีอยู่แล้วเป็นอยู่เราจะหยิบฉวยธรรมชาติอันไหนทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับชีวิตของเราล่ะมันมีให้เราเลือกเราไม่เลือกสิ่งที่ดีเองอ่ะเราเลือกตามกิเลสใช่ไหมเราไม่เลือกตามสติปัญญาใช่ไหมเราเลือกตามใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสใช่ไหมล่ะเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะเรื่องอธิมาบอกนะอะไรที่ทำหน้าที่ให้กับจิตล่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันรับอารมณ์ข้างนอกนะเอามาสู่จิตสู่ใจเราให้เป็นความรู้สึกอ่ะมันไปตามกฎของธรรมชาติเป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไปตามกฎแห่งเหตุและปัจจัยเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัจจัยไงมีคู่ของมันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นเพราะกายกับจิตเนี่ยประกอบไปด้วยรูปนามเรียกว่าขันธ์ 5คือ1รูปและนามอีก4ตัวเป็นขันธ์เรียกว่านามเนี่ยอีก4ตัวเรียกว่าเวทนาขันธ์กองแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขและเป็นทุกข์กองแห่งสัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ความรู้สึกที่จำได้ความรู้ที่จำได้มั่นหมายได้ว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามความเป็นใจตามความจำของเราจำได้ไงเอาอะไรมาจำเริ่มแล้วเอาอะไรมาจำก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่เห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรก็จำรูปนั้นไว้จำเสียงนั้นไว้จำกลิ่นนั้นไว้จำสิ่งที่ถูกต้องกายเอาไว้ว่าในสัญญาขันเอาไว้กองแห่งสัญญาแล้วกองแห่งสังขารปรุงแต่งความคิดปรุงคิดเอาอะไรมาปรุงคิดเอาสัญญาความจำนั่นแหละมาปรุงเป็นความคิดวิญญาณขันธ์ตัวที่5วิญญาณขันธ์คือรู้แจ้งในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือความรู้เห็นแบบเป็นความรู้สึกเป็นความรู้เป็นมโนเป็นเรื่องราวฉะนั้นเราประกอบเป็นการทำงานของขันธ์5นะคือรูปขันธ์กองแห่งรูปขันธ์คือรูปที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลม
แล้วรูปย่อยๆคือตาหูจมูกลิ้นกายถือเป็นรูปเส้นประสาทก็ถือเป็นรูปไอ้ส่วนที่เป็นความรู้สึกอันนั้นก็คืออีก4ขันธ์เป็นตัวเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยล่ะเพราะมันทำหน้าที่อันเนี้ยตาเนี่ยมันเป็นปัจจัยอ่ะตามกฎของมันเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณขันธ์3ตัวรวมกันเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะเห็นป่ะมันไหลแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันในตัวของมันเองแหละพอมันเกิดผัสสะอารมณ์กระทบจิตแล้วคราวนี้เกิดเวทนาขันธ์ทำงานสิเกิดความไอ้ที่เราเห็นรูปที่เราเห็นเสียงได้ยินเสียงเนี่ยกลิ่นที่ได้จมูกที่ได้กลิ่นเนี่ยลิ้นที่ได้รสเนี่ยเรามีความสุขกับมันไหมถ้ามันมีความถูกต้องและพอเหมาะมันก็เกิดเวทนาที่เป็นความสุขใช่ไหมล่ะอยากจะมีอยากใช่ป่ะเกิดเวทนาที่เป็นความสุขถ้ามันไม่พอดีมันเราไม่ชอบมันก็เป็นความทุกข์ละมันก็ไม่ชอบอะไปเวทนาที่ไม่ชอบใช่ไหมหรือถ้ายังไม่รู้ว่ามันจะสุขหรือจะทุกข์หรือชอบไม่ชอบเนี่ยแต่ก็ยังพัวพันติดพันกับมันอยู่เป็นความหลงเนี่ยเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์พอเกิดเวทนาและเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยนะพอเวทนาทำงานแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้สัญญาขันทำงานต่อส่งไม้ต่อให้สัญญาเวทนาอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วสัญญาจำเวทนานี้ไว้ว่ายังไงพอสัญญาประมวลผลออกมาแล้วก็ส่งให้สังขารปรุงแต่งความคิดประมวลผลเป็นความคิดออกมาตรงเนี้ยล่ะกิเลสมันจะต่อตรงเนี้ยตรงปรุงแต่งความคิดเนี่ยล่ะปรุงแต่งการปรุงแต่งก็เป็นอนิจจังแล้วมาสมปรุงแต่งเรียกว่าอนิจจังหรือสังขารปรุงแต่งไอ้ปรุงแต่งความคิดนี่ก็เป็นการปรุงแต่งความคิดนะถ้าตรงเอากิเลสมาต่อตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นเวทนาได้ชอบแล้วปรุงแต่งความคิดที่เป็นกิเลสที่เป็นตัณหาถ้าชอบประการตัณหาที่อยากเอาเข้าหาตัวเองอยากจะมีอยากจะเก็บเอาไว้อยากครอบครองใช่ไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็อยากจะผลักออกจากตัวอยากจะฆ่าอยากจะทำลายตัณหามีอะไรมั่งล่ะตัณหาก็คืออยากเป็นเพราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากมีนั่นมีนี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะเก็บเอาไว้อยากครอบครองเอาไว้นั่นแหละเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าไม่ชอบล่ะถ้าเป็นวิภวะตัณหาไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ไม่อยากมีแบบนั้นไม่อยากมีแบบนี้ใช่ไหมอยากออกจากผักออกจากตัวเห็นปะกิเลสมันก็เริ่มไหลเพราะเป็นเหตุปัจจัยเพราะตามเนื่องด้วยกับรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณขันธ์ทำงานรูปทำงานและวิญญาณขันธ์ทำงานต่อรูปขันธ์ทำงานดับไปแล้วเกิดผัสสะสามตัวเริ่มกันเป็นผัสสะผัสสะแน่นอนต้องมีเวทนารูปดับไปเวทนาทำงานต่อเวทนาทำงานแล้วดับไปสัญญาทำงานต่อสัญญาทำงานแล้วดับไปขังขาทำงานต่อปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นตัณหาขึ้นมาเนี่ยมันไหลว่าตามกฎนะเรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัตยตาปฏิจจสมุปบาทกฎที่อาศัยการเกิดขึ้นมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ถึงจึงเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดทุกข์กฎอันเนี้ยเป็นทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับได้เกิดทุกข์ก็ได้ดับทุกข์ก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีความรู้ก็คือกฎอันเนี้ยเราต้องมีความรู้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้กฎอันเนี้ยความทรงอยู่ของธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะให้ท่านตรัสรู้กฎอันเนี้ยที่อาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยล่ะนั่นแหละท่านเราต้องเรียนรู้โยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยธรรมังนปัสสติโสมังนปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตเห็นป่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นนั่นคือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือธรรมอันนี้ผู้ใดเห็นรู้จักธรรม

นี่เข้าใจอามันนี้พวกนั้นมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจพวกทังฟรนังพระฉามิเป็นพระเจ้าองค์ธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์บุคคลพระเจ้าองค์บุคคลช่วยเราไม่ได้นอกจากพระเจ้าองค์ธรรมเท่านั้นที่ช่วยเราได้ให้เราพ้นทุกข์ได้เราต้องรู้จักธรรมในหัวใจคือรู้จักธรรมที่อาศัยแก่เกิดขึ้นของทุกข์ท่านเราก็ต้องรู้จักทุกข์เราถึงจะดับทุกข์ได้ถ้ารู้จักทุกข์เราจะดับทุกข์ที่ไหนล่ะเพราะเราไม่รู้จักว่าจะไปดับที่มันตรงไหนถ้ารู้จักทุกข์เราดับที่ตรงไหนล่ะถึงทุกข์ท่านเราต้องรู้จักทุกข์ก่อนปุเพจะหังภิกขเวเอตระหิจัตทุกขังเจวะปัญญาเปมิทุกขัสทุกขัสสัจจะนิโรธังก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติเรื่องกับทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นฉะนั้นควรโยมควรมีความรู้เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงและดับมันไปได้ยังไงฉะนั้นมันเรียนรู้เรื่องครับเรื่องทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยคืออาตมาพูดว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้แบบนี้เพราะโยมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละนั่นเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณขันตาเนี่ยเรียกว่ารูปเกิดวิญญาณขันธ์3ตรงที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาใช่ไหมชี้ไปที่อายะฝัดเฟเลยสมุทัยคือเห็นทุกข์คือที่ตัณหากามตัณหาวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาใช่ไหมล่ะถ้าแล้วตัณหาทำให้เกิดอุปาทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวตนขึ้นมาแหละยึดมั่นว่าฉันเป็นผู้ได้ฉันเป็นผู้เสียฉันเป็นผู้แพ้ฉันเป็นผู้ชนะฉันเป็นผู้มีความเห็นแบบนั้นฉันเป็นผู้มีความเห็นแบบนี้เห็นป่ะยึดมั่นในความเห็นของเราฝ่ายเดียวไม่ฟังความเหตุผลของคนอื่นใช่ป่ะล่ะก็ตีกันเรื่องของความเห็นเรื่องของทิฏฐิความเห็นเหมือนสมัยเนี่ยสังคมสมัยเนี่ยของคนบ้านเราเนี่ยตีกันเพราะความเห็นไม่ลงรอกันใช่ไหมล่ะเพราะความเห็นอย่างนั้นความเห็นอย่างนี้ถูกที่ใครเอามีความเห็นแบบไหนใครยัดเยียดความเห็นแบบไหนใส่ให้เขาจะมีความเห็นแบบนั้นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะทิฏฐิความเห็นแบบนั้นมันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สะสมอยู่ในสัญญาความจำความคิดของเราว่าเรามีความเห็นแบบนั้นความเห็นแบบนี้ตามที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังมาได้รู้รสมาได้กลิ่นมาได้สัมผัสมาใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนั่นทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดกิเลสไอ้กิเลสตัวแรกคือตัณหาแล้วกิเลสฟ้องกิเลสขึ้นมาอีกก็คืออุปทานกิเลสก็เป็นมโนกรรมมันอยู่แล้วเป็นความรู้สึกเป็นมโนกรรมอยู่แล้วแล้วเราสร้างมโนกรรมขึ้นมาสร้างวจีกรรมสร้างกายกรรมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมล่ะพอมีกิเลสแล้วมีอะไรมีกรรมสิคราวนี้เกิดภพใช่ไหมพอเกิดกิเลสก็ต้องเกิดกรรมเกิดกรรมต้องเกิดผลของกรรมใช่ไหมเป็นวัฏฏะสงสารเป็นสังสารวัฏเหมือนเราอ่ะเกิดแล้วตายเข้าโรงไปแล้วเกิดใหม่แล้วก็ตายเข้าโรงไปแล้วเกิดใหม่ตายเข้าโรงไปแล้วเกิดใหม่เนี่ยเป็นสังสารวัฏแห่งชีวิตอันนั้นมันไกลไปนะมันไม่พูดถึงก็ได้ก็เหลือเมื่อเราเกิดมาแล้วเราเหลืออย่างเดียวคือรอวันความตายแล้วกันนั่นแหละแต่ฝังฝาละวัดของทางจิตเนี่ยมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่วันนึงมรุกี่ครั้งเกิดตัวตนมรุกี่ครั้งเกิดภพเกิดชาติมรุกี่ครั้งแล้วเราควบคุมตรงนี้เราเนี่ยแหละคือฝันทิฏฐิโกรู้ด้วยความรู้สึกของตัวเองเป็นแบบนั้นนะรู้ได้เฉพาะตนนะรู้ได้เฉพาะตนเห็นได้เฉพาะตนรู้ได้ตรงนั้นนั่นแหละเป็นสันทิฏฐิโกคือธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกแบบเนี้ยต้องรู้ได้เฉพาะตนตรงนี้มันพูดถึงไอ้สิ่งที่เราไม่รู้หรอกเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้เอาที่พิสูจน์ได้เนี่ยแหละมาเห็นกันมาตีแผ่กันเนี่ยให้รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยไอ้ภพมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะมีกรรมภพอุบัติภพกรรมภพก็คือการกระทำกรรมคือการกระทำเมื่อมีมโนกรรมในตัวมันเองอยู่แล้วมีตัณหาอุปทานเนี่ยเป็นมโนกรรมแล้วเมื่อเกิดมโนกรรมขึ้นมาอีกคิดทางที่ไม่ดีหรือคิดทางที่ดีใช่ไหมอยู่ที่ว่าเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช่ป่ะต้นทาง

ทางมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเกิดวจีกรรมขึ้นมาอีกถ้าเกิดมโนกรรมแรงขึ้นก็ออกทางวาจาออกทางการกระทำขึ้นมาออกทางกายขึ้นมาหรืออุบัติภพอุบัติคือการเข้าการฟงอยู่การเข้าถึงการฟงอยู่ฟงอยู่แห่งการมีตัวมีตนนะมันอยู่ที่ว่าเราเวทนาเป็นความสุขเป็นกรรมเป็นกามารมณ์ไปทางที่เป็นมีความสุขเนี่ยกลายเป็นกามคุณเนี่ยมันก็เราก็อุบัติจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มีความสดชื่นมีความสุขแล้วก็ไปกลายเป็นกามภพกามาวจรหรือกามภพเป็นภพของเทวดามีความสุขด้วยตาหูจมูกลิ้นกายจะอะไรก็ดีไปหมดแต่ถ้าการกระทบนั้นทำให้เราเร่าร้อนล่ะ

ก็ดีไปหมดแต่ถ้าการกระทบนั้นทำให้เราเล่าร้อนล่ะอุบัติภพอันนั้นเกิดเราเป็นอบายแล้วเราไม่มีความสุขแล้วเรากลายเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายไปแล้วถ้ามีความโลภมากกลายเป็นเปรตมีความโกรธมากอะไรมากก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็กลายเป็นอโมหะแล้วกลายเป็นโทสะความโกรธเข้าไปแล้วใช่ป่ะตัณหาเนี่ยคือกิเลสแต่กิเลสอันตัวแม่มันมีอะไรล่ะความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่ถ้าเราอุบัติเรื่องของเราเป็นคนประมาททำอะไรใจเร็วด่วนได้มีความฝับเผ่าแล้วก็กลายเป็นตัวหลงอ่ะเป็นโมหะตัวหลงอ่ะใช่ไหมล่ะพอยอมทำกรรมแล้วอันนี้ก็เกิดผลของกรรมการกระทำขึ้นมาสิกรรมในตรงเนี้ยที่ไปที่ชาติความเกิดตัวตนเต็มที่แล้วความเกิดเป็นของเราเมื่อมีความเกิดเป็นปัจจัยแล้วความแก่ความตายก็ตามมาสิความแก่ความตายตามตัวเราเองมาเลยเพราะเรามีตัวตนมีความเกิดเป็นของเรานะความแก่ความตายก็เป็นของเราโสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาเป็นของเราเป็นพวนเลยอะทุกทั้งปวงตามมากัดกินหัวใจเราเลยตลอดมาเลยกัดเป็นหัวใจของเราให้เราเล่าร้อนให้เรากวนกวายใจตลอดเวลาให้เรามีความรู้สึกที่เป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นความรักความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอะไรอาวรณ์อะไรที่อาตมาพูดอยากจะฆ่าอยากจะทำลายอยากจะอิจฉาริษยานะเพราะถ้าโยมแปลว่าถ้าเกิดชาขึ้นมาแล้วแปลว่าการกระทำของโยมนั้นน่ะวัตถะของสารแห่งจิตนั้นก็สมบูรณ์แล้วการทำนั้นก็สำเร็จแล้วสำเร็จเป็นหนึ่งหน่วยนี้ก็ไปจะไปนอนอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมเองจะไปนอนในจิตส่วนลึกของโยมเขาเรียกว่าอนุสัยการสร้างความเคยชินที่จะเกิดกิเลสด้วยความโลภความโกรธความหลงนั้นได้ง่ายขึ้นอีกโยมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยจิตมันไปกลางๆจิตมันไม่รู้ดีรู้ชั่วหรอกมันไม่รู้จักว่าอะไรดีอันไหนชั่วหรอกอันไหนถูกใจอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยมันไม่รู้หรอกใช่ไหมเพราะโยมอาศัยความเคยชินทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าทำบ่อยๆเข้าด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดความเห็นอย่างนั้นว่าแบบนี้คืออร่อยแบบนี้คือไม่อร่อยใช่ไหมล่ะสะสมเข้ามากขึ้นนั้นเราก็ชอบแต่สิ่งที่อร่อยไอ้ที่ไม่อร่อยเราก็ไม่ชอบมันใช่ไหมล่ะอยากจะผลักออกจากตัวเมื่อมีความชอบมากๆเข้าความโลภมากๆเข้าความโกรธมากๆเข้าความหลงมากๆเข้าแล้วก็ถือมีตัวตนมากเข้ามากเข้ามีตัวตนมากเข้าก็ถือเห็นแก่ตัวเองมากขึ้นเห็นแก่ตัวเองมากขึ้นอะไรที่อร่อยแล้วอยากจะกินคนเดียวไม่อยากแบ่งปันใครไม่อยากจะเมตตาใครเพราะเรามีตัวตนเต็มที่เรามีความเห็นแก่ตัวเต็มที่เราไม่มีความเพราะมีเมื่อเป็นมันติดมากับเราอ่ะแต่ความเห็นแก่ตัวนี้มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรอกถ้าช่วงไหนเราไม่มีความเห็นแก่ตัวเราก็จะมีความสุขใช่ไหมล่ะถ้าช่วงไหนเวลาไหนเรามีความเห็นแก่ตัวเราเองมากเราจะเร่าร้อนติดใจเราจะแสวงหาเราจะหงุดหงิดใจเราจะหูฟุ้งฟ้านอ่ะจะเอาให้ได้อยากจะผลักออกจากตัวเองให้ได้อ่ะใช่ไหมล่ะถ้าชอบจะเอาเข้าไม่ชอบจะกระผักเอาแต่ตัวเองใช่ไหมล่ะนั่นแหละเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเราโดนอารมณ์ในฝังฝึกเนี่ยแตกกินหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเรารู้ไหมว่ามันเกิดที่ตัวเราเองเนี่ยทุกข์ก็เกิดที่ใจเราเองเนี่ยไม่ทุกข์ก็เกิดที่ใจเราเองเนี่ยเราทำไงให้ใจเราไม่ทุกข์ล่ะเรามาพูดต่อกันภาคสองเรื่องของหลักการเข้าโครงการปฏิบัติมันย้อนในฝนลึกมากเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินมากเข้าความเคยชินนี่เรียกว่าอนุสัยความเคยชินพอยมทำสำเร็จแล้วเป็นวัฏฏะสงสารแห่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งแล้วสำเร็จแล้วก็ไปนอนฝนลึกทีละหน่วยมากขึ้นฝ่าฝนมากขึ้นคราวนี้มันมีมากขึ้นคราวนี้มันก็ระเหยออกสิระเหยออกเป็นตามธรรมชาติของมนุษย์แต่เป็นอย่างนั้นมนุษย์มันมีสัญชาตญาณเยอะนะสัญชาตญาณแห่งการหาอาหารใช่ไหมล่ะสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์สัญชาตญาณแห่งการเอา

ชีวิตรอดสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนใช่ไหมล่ะถ้ามีอนุสัยมากๆเข้ามากเข้านี่ก็ระเหยออกอ่ะนะกลายเป็นนิวรณ์ห้านะกลายเป็นกิเลสตัวแม่ก็คือโลภโกรธหลงนั่นล่ะนิวรณ์ห้ามีอะไรล่ะนิวรณ์ห้ามันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนกับธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณประเภทหนึ่งอ่ะมันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสที่ไม่มีเจตนามันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ต้องมีปัจจัยอะไรกระตุ้นให้มันเกิดมันก็เกิดไม่เหมือนกิเลสมันไม่เหมือนตัณหาอันนั้นมันเรากระตุ้นให้มันเกิดใช่ไหมล่ะแต่นิวรณ์เราไม่กระตุ้นไม่ได้กระตุ้นให้มันเกิดนิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างล่ะเพื่อเราต้องรู้นะเพราะว่านิวรณ์ห้าเนี่ยมันจะมากวนใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเหมือนแมงวีอ่ะมากวนใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วมันมีนิวรณ์ห้ามีกามฉันทะนะกามฉันทะนิวรณ์นะที่มากวนใจแล้วกามฉันทะคือกามคุณห้านะหรือได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นวัยรุ่นหน่อยเข้าสู่วัยแห่งการเจริญพันธุ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกของเพศตรงข้ามนะอารมณ์ทางเพศใช่ปะจะมากวนใจใช่ไหมล่ะมันเราจงใจให้เกิดมันไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาเองทางธรรมชาติมันเนี่ยแล้วก็พยาบาทนิวรณ์เจ็บบาดนี่ไม่ได้เครียดแค้นไม่ได้โกรธอะไรนะเป็นโกรธส่วนหนึ่งอ่ะแต่มันไม่ใช่เครียดแค้นอะไรมันเป็นความหงุดหงิดใจความรำคาญใจเคยไหมเห็นอะไรบางทีไม่เกิดเราไม่ได้จงใจที่จะให้หงุดหงิดใจเพราะเห็นอะไรมันไม่ถูกอารมณ์เลยอ่ะเคยไหมล่ะหงุดหงิดใจอ่ะเคยมากตื่นนอนมาก็หงุดหงิดแล้วนะแล้วก็ตัวที่สามมันแหละถีนมิทะจิตแฟบฟุ้งฟุ้งเลยจิตห่อเหี่ยวจิตไม่สดชื่นเราจงใจให้มันเกิดมาจิตไม่สดชื่นอ่ะไม่หรอกมันบางวันเราก็ไม่เกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวห่อเหี่ยวจังเลยไม่สดชื่นจังเลยเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดนะจิตตวัดแล้วมันกวนใจอ่ะนะเหมือนกับเราเกิดมาเรามีหนังใช่ไหมล่ะพอมีหนังแล้วมันพอเราไม่ชำระล้างหลายวันเข้ามันเป็นอะไรเป็นขี้ไข่ใช่ไหมล่ะทีนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะแต่มีนิ้วฝ่ายมากๆเข้ามันก็เป็นนิวรณ์นั่นแหละเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันน่ะก็ตัวที่สี่อะไรล่ะอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งข้าความฟุ้งฟ้านรำคาญใจนะฟุ้งไปเรื่อยล่ะนะลิงโลดไปเรื่อยล่ะมันตรงข้ามกับไอ้ตัวแฟบเมื่อกี้เนี่ยนะตรงข้ามกับเมื่อกี้มันจิตแฟบใช่ป่ะอันนี้จิตฟูใช่ไหมแล้วตัวที่ห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยไปเรื่อยล่ะไม่แน่ใจไปเรื่อยล่ะเหมือนกับบางตัวเขาไม่เรียกว่าวิกิจฉาอย่างอิจฉาริษยาเนี่ยก็คือวิกิจฉานั่นแหละความลังเลสงสัยนั่นแหละสงสัยว่าเขาจะดีกับเราไหมเขาจะเหนือเราไหมเราจะดีกว่าเขาไหมนั่นคืออิจฉาริษยานั่นแหละจงใจให้มันเกิดไหมล่ะไม่เกิดแล้วพอเห็นใครอะไรได้ดีกว่าเราก็อิจฉาแล้วให้มันเกิดฟุบขึ้นมาเลยอ่ะแล้วตื่นนอนขึ้นมาเราตื่นนอนปุ๊บเนี่ยเราไม่มีอะไรใครมากวนใจเราเลยเราคิดไปจิตมันตวัดไปแล้วไปทำงานดีไหมเนี่ยไม่อยากไปทำงานเลยไปทำงานแล้วจะเจออะไรไหมเนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยลังเลสงสัยไปเรื่อยล่ะไปเรียนดีไหมนะทำงานดีไหมนะวันนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมไม่ต้องจงใจให้มันเกิดหรอกเพราะเราว่ามันก็เกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็ทำให้เราไปทำตามมันด้วยซ้ำไปทำให้เราเกิดเป็นเหมือนกับเป็นอาหารของอวิชชานั่นแหละนะทำให้เกิดกิเลสขึ้นง่ายทำให้เกิดความปรองใจการกระทำกิเลสขึ้นง่ายอีกอ่ะเมื่อจากมีนิวรณ์ระเหยมาแล้วนี่มันก็ไหลออกมาเป็นอาสวะด้วยสิมีอนุสัยมากๆเข้าคนนี้ก็ไหลเป็นอาสวะสินะมันฟุ้งอยู่ในใจโยมอ่ะอาสวะนะเรื่องเครื่องหมักดองนะอาสวะนะคือความโกรธความหลงนั่นแล้วก็วนอยู่ตรงเนี้ยในชีวิตเราเนี่ยล่ะหมักดองไปเมื่อจิตมีอะไรกามาภาวะอาสวะคือกามละปริฆาภาวะอาภาวะคือความโกรธนะอวิชชาภาวะอาภาวะคือความไม่รู้มานาภาวะว่าคือตัวตนอะไรเงี้ย
เนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เลยเมื่อเราเป็นอย่างเงี้ยจิตส่วนลึกของเราก็โดนดึงใจไปเรื่อยจิตประภัทสองเราก็โดนอารมณ์ดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยเนี่ยดึงไปเรื่อยล่ะก็เลยจิตเศร้าหมองเพราะเราปล่อยให้มันไหลอ่ะฉะนั้นเมื่อเรารู้กระแสแล้วมาทวนกระแสอันนี้ทีนึงนะเมื่อตาเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยนะอายตนะภายในเนี่ยกับอายตนะภายนอกเนื่องกันเนี่ยนะตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงใช่ไหมจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสโผฏกาคู่กับโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายมโนคู่กับธรรมะเรื่องราวนะมีคู่ของมันเนี่ยมันเนื่องถึงกันแล้วเนี่ยมันก็เกิดวิญญาณเกิดขึ้นมานะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยสามตัวรวมกันเนี่ยเรียกว่าผัสสะถ้าผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเห็นไหมตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนะความยึดมั่นนะอุปาทานมีอะไรบ้างล่ะยึดมั่นอะไรล่ะทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมรสุปายาสาในปัจจุบันอาศัยการเกิดขึ้นแบบเนี้ยนะอุปทานความยึดมั่นตัวสำคัญคืออุปทานเนี่ยพุทธเจ้าท่านสรุปเอาไว้ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเราไม่ยอมปล่อยให้เป็นขันธ์ทำงานเฉยๆเหมือนพระอริยะหรือพระอรหันต์น่ะถ้าปุถุชนทั่วไปก็เป็นขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปทานทั้งนั้นน่ะยึดมั่นในขันธ์5ไม่ขันธ์ใดก็ขันธ์1นะทั้งตัวเราทั้งภายนอกและภายในภายในคือภายในตัวเราภายนอกคือบุคคลที่อยู่ข้างนอกตัวเราบุคคลอื่นนะหรือจะเป็นเงินทองก็ได้นะบ้านรถแล้วแต่เนี่ยนะถือว่าเป็นรูปขันธ์ทั้งนั้นน่ะและเกียรติยศชื่อเสียงอะไรแต่ที่เป็นนามธรรมก็ถือว่าเป็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งอ่ะนะยึดมั่นทั้งภายในภายนอกก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะแบกไว้ทั้งนั้นน่ะแบกไว้ให้มันหนักแบกไว้ให้เป็นทุกข์ปล่อยมันก็สบายก็อิสระใช่ไหมล่ะพระเจ้าเลยบอกนะทำไมยะปัสสีบอกว่าสาเหตุของทุกข์คือตัณหาทำไมบทสวดมนต์ตอนเช้าบอกว่าสาเหตุของทุกข์คืออุปทานขันธ์ทั้ง5พวกตัณหาอุปทานมันก็แฝงกันมาล่ะมีตัณหาเมื่อไหร่ก็มีอุปทานมีความอยากมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าคราวนี้มันก็จิตอันนี้มันก็มีอวิชชาไงมันก็จะหาตัวใครเป็นผู้อยากก็เราเป็นผู้อยากอ่ะก็เริ่มสร้างตัวตนว่าฉันเป็นผู้อยากนะอุปทานอะไรมั่งอ่ะกามุปาทานความยึดมั่นในกามนะในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยยึดมั่นในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยยึดมั่นเอาวะครับนะแล้วก็ยึดมั่นอะไรอีกอ่ะยึดมั่นในกามุปาทานแล้วก็ยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นทิฏฐุปาทานนั่นในความเห็นนะว่าเรามีความเห็นแบบนั้นมีความเห็นแบบนี้ความเห็นนี้มันมาจากไหนล่ะก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันสัมผัสอะไรก็เก็บความเห็นนั้นเอาไว้ในสัญญาขันนั่นล่ะนะแล้วก็ยึดมั่นอะไรอีกล่ะยึดมั่นในศีลพัตตุศีลพัตตุปาทานยึดมั่นในศีลพจน์ยึดมั่นในความเชื่อในความงมงายเห็นไหมแล้วก็อัตตวานุปาทานยึดมั่นในความมีตัวตนมีของของตนนะยึดมั่นเอาไว้นั่นน่ะเนี่ยตัวทุกข์ทั้งนั้นน่ะนะตัณหาก็เป็นตัวทุกข์อุปาทานก็เป็นตัวทุกข์นะนี่คือจริงแล้วยะปัจจีเนี่ยมันเป็นส่วนย่อนะนี่อาตมาพูดเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะว่าในยะปัสสีเนี่ยเขาเริ่มต้นทุกข์ที่ตัณหาแต่อาตมาอธิบายธรรมะเนี่ยคือให้เริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันละเอียดกว่ามันพิสดารกว่ามันลึกซึ้งกว่านะมันลึกซึ้งกว่าจริงแล้วมันก็เป็นส่วนย่อเนี่ยยังเป็นส่วนย่อส่วนเต็มมันเริ่มด้วยเรื่องของอวิชชานะแต่ถ้าพูดถึงเริ่มอวิชชาแล้วโยมจะงงเลยตัดมาแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอาเริ่มต้นตรงเนี้ย
ถ้ารวมเข้าใจดีแล้วเราค่อยฝึกฝาเริ่มจากอวิชชาไปเลยนะแล้วเราทำยังไงเมื่อทุกข์มาเกิดอย่างเนี้ยพระเจ้าท่านก็สอนตรงนี้นะพระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ยังเอาปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มเริ่มต้นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอามาฝาทยาอยู่บ่อยๆฝาทยาอยู่บ่อยๆนะบางทีพระท่านผ่านมาท่านฟังพระเจ้าท่านเรียกพี่ฝูท่านเธอมานี่เอาอันนี้ไปเอาไปฝาทยานะท่านก็บอกว่าจักขุนจะปฏิจจรูปเปจะจักขุวิญญาณังนั่นก็ท่านท่องเป็นบาลีฝาทยาเป็นบาลีอย่างเนี้ยจักขุนจะปฏิจจรูปเปจะจักขุวิญญาณังตาเนื่องด้วยกับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณเห็นไหมตาเนื่องด้วยกับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณเต็งนางธรรมนังสังคติผัสโสทำพระเป็นนางธรรมนังสังคติผัสโสทำสามตัวนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาทำให้เกิดเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพะโวอุปาทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพภาวะปัจจยาชาติภพเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาชาติทำให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาเห็นไหมนี่คือพระเจ้าท่านสาธยายบ่อยๆทีละหมวดทีละหมวดทีละหมวดเริ่มจากทางตาแล้วไปต่อไปด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจเนี่ยนะเนี่ยท่านยังท่องอยู่บ่อยๆท่านสาธยายเขาทำได้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมที่ท่านตรัสรู้เพราะท่านตรัสรู้อุบัติจิตท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังนึกถึงอยู่ว่าท่านจะเคารพอะไรดีเมื่อสิ่งที่เคารพนั้นน่ะสูงสุดที่เทียบเท่าพระองค์นั้นไม่มีแล้วแล้วท่านจะเคารพอะไรดีท่านก็เลยต้องเคารพธรรมเพราะท่านค้นพบธรรมอันนี้ธรรมอันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งอิทัปปัตตยาอิทัปปัตตยตาปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งเหตุและผลเหตุและปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นสาเหตุของทุกข์ทำให้เกิดทุกข์เพราะมีสิ่งนี้จึงดับฉะนั้นเราจะต้องทำไงให้ดึงกระแสแห่งทุกข์อันนี้ให้ได้กระแสนี้มันเร็วมากเราต้องปลูกสติฉะนั้นชีวิตเร่งด่วนของเราในการประพฤติปฏิบัติเราต้องปลูกสติให้ตั้งให้ได้ให้เป็นสติปัฏฐานให้ได้เมื่อตั้งไว้ที่ไหนเมื่อตั้งไว้ที่ผัสสะเพราะผัสสะตรงเนี้ยมันจะทำให้ก่อให้เกิดเวทนาถ้าเราเป็นผัสสะที่เป็นอวิชชานะไม่รู้ตามความเป็นจริงนะไม่เป็นไปตามที่เราไม่มีการอบรมก็จะเป็นผัสสะที่มีอวิชชาก็จะไหลให้เกิดทุกข์ถ้าเรามีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีการปลูกสติเนี่ยนะเอาสติมากล้าทำให้เรามีปัญญานะว่าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังและตานะเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีอัตตาตัวตนนะให้เป็นผัสสะที่มีวิชาเนี่ยมันก็จะไม่ไหลนะเพราะมันไหลเป็นถ้ามีอวิชชาก็จะไหลเป็นทุกข์นั่นแหละสะสมไม่จิตฝนลึกหรืออนุไฟทีละหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรามีผัดเป็นผัสสะที่มีวิชามันก็จะไม่ไหลเป็นทุกข์ตัณหาก็ไม่เกิดสาเหตุของทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อสาเหตุของทุกข์ไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดแล้วของใหม่มันก็ไม่โดนเติมไปในอนุไฟใช่ไหมล่ะเมื่ออนุไฟไม่เดิมไม่โดนเติมไปแล้วของเก่าก็โดนขุดเทียนหน่วยไม่โดนเติมไปหน่วยหนึ่งก็ขุดมาหน่วยหนึ่งไม่เติมไปหน่วยหนึ่งก็ขุดมาหน่วยหนึ่งจนอนุสัยมันเบาบางขึ้นเมื่ออนุสัยเบาบางขึ้นนิวรณ์ก็สงบอาสวะก็หดเข้าแต่ที่เราเฝอกันน่ะตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลฝังโยทั้งปวงฝังโยคือสิ่งผูกใจใช่ปะห่างไกลฝังโยสิ่งผูกใจผูกจิตอยู่เนี่ยตัดมูลอาสวะเมื่ออาสวะหดอนุสัยมากเข้ามากเข้าอนุสัยก็ไม่เกิดใช่ไหมล่ะ
มันก็ไม่ดันอะไรออกมาก็เป็นสักแต่ว่ารับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวอะไรเห็นหมดรู้หมดนั่นหมดแต่ไม่มันไม่ฟึมเข้าไปในจิตใจของเราไม่ฟึมไปในใบบัวน้ำที่กิ้งอยู่บนใบบัวแต่อยู่กับบัวได้นั่นแหละทำให้เราเป็นคนแบบนั้นให้เรามีความจิตที่เป็นแบบนั้นจิตที่มีความรู้สึกที่ความทุกข์ไม่ฟุ้งฟ้าครับในจิตจิตตั้งมั่นอยู่ภายในและจิตมีสติและปัญญาและเอามาใช้ตรงนี้เอาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะกั้นที่ผัสสะตรงนี้ไม่ให้เกิดเป็นเวทนาที่ชอบและไม่ชอบกระทำด้วยอัตตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะคือรู้ตัวตลอดมีปัญญารู้ตัวตลอดนำออกได้ซึ่งความยินดียินร้ายในโลกได้ความยินดียินร้ายในโลกโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับโลกข้างนอกแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นฝุดตรงไปด้วยฝุกขาริการนุโยกอัตกิจและมฐานุโยกนะไม่ชุ่มด้วยกามไม่ทรมานตนอยู่ตรงสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นะอันประกอบอันย่อไปด้วยศีลสมาธิปัญญามีชีวิตประกอบไปด้วยทางเดินที่ถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจพอใจคือความสุขนะมีความเย็นมีความสงบเรียกเย็นนะมีความสงบเรียกเย็นจิตนี้มันเย็นและจิตนี้ไม่ปรุงแต่งไปทางที่เกิดทุกข์แล้วแต่ถ้าเราต้องทำอะไรในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำด้วยสติและปัญญาโดยไม่มีอุปทานพบถึงยังไงก็ไม่มีอุปทานว่าจิตนี้มันรู้และจิตนี้มันรับอบรมและจิตมันเห็นแล้วเมื่อก่อนเนี้ยจิตมันไม่เห็นเพราะเราแต่เอาเข้าตัวตนเข้ามากเข้าฝากฝนมาแต่เด็กแต่เล็กแล้วจะให้มันหลุดไปง่ายๆจะปล่อยไปง่ายนั้นจิตมันไม่ยอมหรอกจิตมันชินตรงนั้นแล้วจิตมีอารมณ์ใสความเคยชินไปแล้วนี่จะต้องฝืนกระแสมันออกมาไม่เติมของใหม่เข้าไปของเก่าที่โดนขุดออกมาทีละเรื่องทีละหน่วยอันนี้เข้าใจใช่ไหมเรื่องทุกข์ก็เกิดขึ้นได้แบบนี้เข้าใจหรือยังพูดมา2 ชั่วโมงละเข้าใจแล้วอย่างแล้วจะมองต่อไปจะพูดเรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์เรื่องการประพฤติปฏิบัติถ้าเราต้องรู้จักเรื่องทุกข์นะทุกข์มีอะไรบ้างก็ทุกข์กับนิวรณ์อะไรเงี้ยนะไอ้สัญโยชน์ที่ผูกใจใจไม่ยอมหลุดออกจากที่มันผูกใจสัญโยชน์10มีอะไรบ้างล่ะสัญโยชน์1กายสักกายทิฏฐิใช่มั้ยสักกายทิฏฐิแล้วก็วิกิกิจสังโยชน์คือวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเราพึ่งปฏิบัตินี้เข้าใจทุกข์และสาแล้วก็ความดับทุกข์นะอธิอัตมาบอกอ่ะเรามีพุทธเจ้าในหัวใจเรามีพุทธเจ้าในหัวใจเป็นองค์ธรรมอยู่ในจิตใจของเราในจิตวิญญาณของเราและมีพระธรรมอยู่ในจิตวิญญาณในความรู้สึกของเราเรามีพระสงฆ์เพราะเราปฏิบัติเหมือนพระสงฆ์เราจะตามพระอริยสงฆ์ไปอรหันต์จะตามพระอรหันต์ปะเราจะเดินตามปะใช่ปะเนี่ยละเนี่ยองค์จริงเป็นอย่างเงี้ยนะพุทธังฟานังธรรมังฟานังคัจฉามิสังฆังฟานังคัจฉามินี่คือที่ถูกต้องที่พึ่งได้จริงก็ต้องอยู่ตรงนี้เราต้องเห็นทุกข์นะเมื่อเห็นทุกข์เนี่ยเราก็จิตมันก็จะหาทางพ้นทุกข์มันเพราะเรามีญาณรู้จักทุกข์แล้วทุกข์กำหนดรู้แล้วอ๋อเราได้รู้แล้วใช่ป่ะเหมือนกับวนรอบ3มีอาการฝึก2ในยักษ์4ล่ะทุกข์คืออะไรต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรเพราะทุกข์ควรทำงานควรกำหนดรู้แล้วเรารู้ด้วยญาณนะรู้ด้วยญาณนะนะแต่เราพูดเรื่องปฏิบัตินี่มันก็เปรกย่อยเยอะนะจริงแล้วเนี่ยธรรมะในสี่ความหมายเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ทำตามธรรมะคือหน้าที่ตามธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆเนี่ยในสี่ความหมายเนี่ยมันแตกย่อยออกมาได้เยอะแยะเลยเห็นปะล่ะที่มันแตกย่อยออกมาได้เยอะแยะเลยแตกย่อยออกมาเรื่องของทุกข์เรื่องดับทุกข์ได้อีกเห็นปะล่ะพูดถึงที่พระเจ้าพูดแล้วกันพูดเรื่องทุกข์ดับทุกข์อื่นเราไม่พูดถึง
มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะ

ได้หายใจต่อหรือเปล่าความตายอยู่กับเราตลอดเวลาอ่ะไม่เชื่ออีกทำหน้างงเราไม่หายใจเข้าไปตายไหมนะไม่หายใจก็เข้าสักครั้งตายไหมตายนะเออใช่ไหมคือความตายอยู่ตลอดเวลาเลยไหมล่ะตลอดเวลาน่ะไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแหละไอ้แค่ไม่กี่วินาทีน่ะไม่ถึง40ไม่ถึง60วินาทีเลยถ้าเก่งจริงไม่เกิน2นาทีใครดำน้ำไม่เกิน2นาทีไม่หายใจได้มั่งล่ะแค่นั้นก็ตายแหละความตายเป็นของแน่นอนชีวิตเนี่ยไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนคิดชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอย่าลืมนะให้รู้จักธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทประมุขบาทธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์และธรรมที่อาศัยการดับแห่งทุกข์นะสุโยโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยธรรมังนัปปัสสติโสมังนัปปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตนะนั่นแหละถ้าเราเห็นธรรมผู้นั้นเราเห็นตถาคตคือเรามีพระเจ้าหัวใจนั่นแหละนะเอาม่านอวิชชาในจิตใจนี้ให้ออกซะม่านแห่งความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้อ่ะไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้คืออะไรล่ะคือทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทุกข์จะดับไปได้ยังไงอันดับแรกเราจะต้องปลูกสติให้ได้ปลูกสติไปในปฏิปทาน4ไปในกายเวทนาในจิตในธรรมตามแบบอานาปานสตินี่พุทธเจ้าท่านตัดแนะนำเอาไว้ให้นะนะทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมัคโคนทัญโยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นนะต้องเป็นสติปัฏฐานตั้งให้ได้นะปฏิแปลว่าแล่นนะเอาพูดถึงสติแปลว่าแล่นแปลว่าระลึกได้ระลึกได้ทันระลึกได้ไวระลึกได้ทันเหตุการณ์นะงั้นเราต้องปลูกสติให้ไวให้ทันต่อเหตุการณ์ทันอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องให้ทันนะนะถ้าไม่ทันมันก็ยังก็จะไหลไปเป็นทุกข์อ่ะนะติดเพราะว่าแล่นไปถามแปลว่าลูกศรถ้าอุปมาเหมือนกับเป็นเครื่องขนส่งสติเป็นแค่เครื่องแล่นนะเครื่องระลึกอย่างเดียวนะไม่ได้เครื่องทำลายนะเครื่องทำลายละกิเลสหรือทำลายกิเลสนะต้องเป็นปัญญานะเป็นวิปัสสนานะนะเป็นวิปัสสนาเป็นเครื่องแล่นนะเป็นแล่นขนส่งอะไรมาล่ะขนส่งปัญญามาปัญญาอยู่ที่ไหนล่ะปัญญาอยู่ในสัญญาความจำนะเนี่ยวิ่งไปที่สัญญาความจำไอ้ที่โยมได้พาเข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ยล่ะที่ฟังอาตมาพูดเนี่ยอ๋อกาแฟแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้เองขันธ์5เป็นอย่างนี้เองอายตนะเป็นอย่างนี้นี่เองนะธาตุเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นกฎเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ป่ะอ๋อเป็นหน้าที่ที่เราต้องกระทำนะนั่นแหละเป็นสัญญาความจำของโยมเรามีเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนว่าในสัญญาความจำมันเหมือนกับตู้ยาและธรรมโอสถนะตู้ยาก็มียาหลายขนาดใช่ไหมล่ะราโยปวดท้องโยมจะหยิบกินทั้งตู้เลยไหมล่ะไม่นะใช่ป่ะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งยาใดยาหนึ่งที่มาแก้เฉพาะหน้าใช่ป่ะปวดท้องก็เอายาแก้ปวดท้องมาเสร็จเอายากินยาแก้ปวดหัวด้วยทำไมล่ะจริงไหมล่ะก็เหมือนกันน่ะพอยอมมีปัญหาอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติเนี่ยเราวิ่งเอาไปที่ปัญญาความจำดึงปัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญญาที่ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปชัญญะคือมันความลึกได้ทั้งทรงอยู่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟาดฟันกิเลสหรืออารมณ์ที่ผูกใจเราให้ใจเราหลุดพ้นออกผูกเอาวะยึดมั่นถือมั่นอะไรวะเอาวะนะ
ทำลายกิเลสไหมไม่ให้เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานอ่ะเพราะว่าตัณหาและอุปทานมันสาเหตุของทุกข์ใช่ไหมล่ะเราดับที่ทุกข์ไม่ได้เราต้องดับที่สาเหตุของมันถ้าไม่ดับที่สาเหตุน่ะมันก็เกิดทุกข์อยู่เรื่อยล่ะเผลอมาแล้วเกิดทุกข์ล่ะนะสาเหตุก็อยู่ที่ตัณหาตัณหามันเกิดจากตัณหาของอาหารของตัณหาคืออะไรล่ะความชอบและไม่ชอบนั่นล่ะเวทนานั่นล่ะใช่ป่ะยินดียินร้ายนั่นล่ะตัณหานั่นล่ะนะขณะเราต้องมาแล้วเราจะปลูกสติได้ยังไงล่ะมาเอาสติปัญญามากั้นที่ผัสสะเนี่ยแล้วปลูกสติได้ยังไงล่ะจะปลูกสติในสมาธินะสติต้องจับอารมณ์ให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันแค่ตาเนี่ยหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันแค่เป็นแค่รูปนอกนั้นเป็นความรู้สึกตลอดเลยใช่ป่ะล่ะจะถึงเป็นความรู้สึกจะถึงทุกข์เลยอ่ะใช่ป่ะนี่คือไปถึงผสมปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะผสมปรุงแต่งทำอันนี้เกิดขึ้นมาดับไปให้เกิดขึ้นมาดับไปรูปขันเกิดขึ้นมาดับไปวิญญาณขันเกิดขึ้นทำงานต่อเวทนาขันเกิดขึ้นมาทำงานดับไปเกิดตัณหาเกิดขึ้นทำงานดับไปถ้าเกิดอุปทานเกิดขึ้นมาอุปทานก็ดับไปเกิดภพขึ้นมาเกิดชาติขึ้นมานี่คือเกิดดับคือผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่ากฎอนิจจังมันไหลเป็นกระแสแห่งทุกข์เนี่ยเราก็เมื่อเป็นแสแห่งทุกข์อย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกมันตัวเป็นตัวนามเป็นตัวความรู้สึกเนี่ยแล้วเราเอาตาเนื้อเนี่ยดูไม่เห็นหรอกเราต้องเปิดตาที่สามมาตาแห่งปัญญาเรียกว่าธรรมะจักขุนะธรรมะจักขุตาแห่งปัญญาคือปัญญาคือความเห็นอย่างปัญญาคือทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิความคิดเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรคืออะไรในพุทธศาสนาเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาคุยต่อนะตาปัญญาถ้ายังไม่เปิดตาปัญญายังไม่เห็นตาปัญญายังไม่เกิดเนี่ยมันก็จะไม่มีเข้ากระแสแห่งความเหนือโลกเป็นโลกุตระหนึ่งโลกบวกกับอุตระแปลว่าเหนือโลกคือเหนือโลกทางไหนโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะไม่เป็นทาสตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกแล้วเราจะควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมความรู้สึกได้ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ว่าให้มันปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งตาที่สามน่ะต้องเปิดให้ได้นะเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะน่ะเมื่อเช้าก็สวดมนต์กันใช่ไหมล่ะคำจักเห็นไหมอายมันโตโคทันยัสสะวิรชังวิตามลังธรรมจักขุงอุทปาธิจากฝูงในธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วกับพระผู้มีอายุโกทัญญะยังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาทั้งตาปัญญาตาจากฝูงนี้จะเกิดขึ้นจะเข้ากระแสแห่งตาธรรมจักขุเราจะมีธรรมจักขุตาแห่งปัญญานี้ต่อเมื่อยมเห็นความเกิดและดับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นป่ะกระแสแห่งทุกข์นี้ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วการเห็นต้องเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้คิดนะต้องเห็นนะด้วยความรู้สึกเหมือนนิพพานน่ะความเย็นยมต้องนิพพานต้องไปเป็นที่ความรู้สึกนะมันนิพพานมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ความรู้สึกความรู้สึกที่มันเย็นน่ะความรู้สึกที่มันไม่ทรงแต่งมันฝึกฟังเป็นความสงบแล้วมีความถูกต้องพอใจมีความสงบมีความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกนะนิพพานความรู้สึกเรียกว่าตังตะตังขั้นนิพพานนิพพานประสบจวบหมดนิพพานชั่วคราวหรือสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานอันนี้ความรู้สึกของตัวผู้เห็นธรรมอันนั้นเองแบบเป็นนิพพานชิมรางถ้าโยมทำปฏิบัติตามขั้นตอนตามหลักการสั่งสอนในปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยอันนั้นจะมีนิพพานชั่วคราวโยมจะได้ชิมนิพพานชั่วคราวก่อนแล้วโยมเมื่อชิมนิพพานชั่วคราวโยมจะเกิดศรัทธามากขึ้นมากขึ้นโยมจะปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นโยมจะได้นิพพานที่แนบแน่นขึ้นนิพพานที่แนบแน่นขึ้นแนบแน่นขึ้นจิตยอมจะเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นถึงที่สุดจนคืนธรรมชาติจนถึงที่สุดจนดับสนิทไม่มีส่วนเหลือใช่ป่ะล่ะอันนี้โฆษณาชวนเชื่อในเรื่องการปฏิบัติกันนะ
ยังไม่พูดถึงการปฏิบัตินะแต่ให้ขอราชวนเชื่อก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะเพราะว่าเราเอามาปุ๊บปฏิบัติเนี่ยยังไงหนึ่งโยมต้องกำหนดนะกำหนดอาการของมันกำหนดอารมณ์อารมณ์มีอะไรบ้างล่ะอารมณ์คือลมหายใจและอารมณ์ที่สองคืออารมณ์อิริยาบถโยมต้องกำหนดอารมณ์ในลมหายใจและอิริยาบถอิริยาบถมีอะไรบ้างล่ะยืนเดินนั่งนอนคือท่าประธานแล้วก็การนุ่งการห่มการดื่มการกินการนิ่งการพูดอะไรเนี่ยแล้วอันนั้นคืออิริยาบถย่อยนะเอาพูดถึงแค่นี้ก็พอนะทำไมถึงพูดถึงแค่ลมหายใจอ่ะนะไม่พูดเราไม่ได้พูดถึงทางด้านตานะเอาพูดถึงลมหายใจนะแต่ไม่ต้องพูดถึงกรรมฐานอื่นนะเพราะว่าถ้าทำตามแบบปฏิปทาสี่ตามแบบอานาปานสติสมบูรณ์แล้วเนี่ยกรรมฐาน40อื่นก็จะสมบูรณ์หมดนั่นแหละถ้าเราต้องการฤทธิ์การต้องการฤทธิ์เดชเลยเนี่ยไออิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยเราค่อยไปทำพวกทางตาและการพวกกสิณเนี่ยนะหรือเราถ้าเราจะไปดูอสุภะเนี่ยคืออสุภะความเน่าเปื่อยของซากศพเนี่ยเราก็มาถึงขนาดนั้นหรอกเพราะเราไม่มีเอาเป็นแบบกลางๆถ้านอกจากคนที่มีราคะมีพวกราคะจริตมากๆเนี่ยถึงไปดูอสุภะความไม่สวยไม่งามดูซากศพนั้นโอเคอ่ะแต่พวกถึงไปกลางๆเนี่ยเอาแค่ลมหายใจก็พอแล้วอิริยาบถก็พอแล้วเอาจับอารมณ์ให้ได้เอาสติเนี่ยจับอารมณ์ไม่ได้เพื่อสติจับอารมณ์ได้แล้วเนี่ยจิตก็ไปสมาธิเรื่อยๆจิตไปสมาธิเรื่อยๆถ้าสติจับอารมณ์ไม่ได้จิตก็ไม่ไปสมาธิเมื่อจิตไม่ไปสมาธิมันก็ไม่มีสติฉะนั้นสติกับสมาธิต้องไปด้วยกันนะเพราะเราเอากำหนดเนี่ยมันก็มีสติจับอารมณ์อยู่แล้วนะจับอารมณ์ให้ได้แล้วกันอันดับแรกโยมก็ต้องจับอารมณ์หายใจให้ได้ไปในกายกายานุปัสสนาเป็นปฏิปทาให้รู้จักลมหายใจยาวเป็นยังไงรู้จักลมหายใจเข้าเป็นยังไงรู้จักลมหายใจสั้นเป็นยังไงเข้ายาวออกยาวเป็นยังไงเข้าสั้นออกสั้นเป็นยังไงเข้ายาวออกสั้นเป็นยังไงเข้าสั้นออกยาวเป็นยังไงรู้ว่ากายลมกับกายเนื้อมันสัมพันธ์กันยังไงลมหายใจละเอียดกายก็จะสงบระงับมากขึ้นมันจะสัมพันธ์กันอย่างนี้มันจะขึ้นด้วยกันมันจะขึ้นมันก็ขึ้นด้วยกันลงก็จะแยกจะลงด้วยกันมันละเอียดก็จะละเอียดด้วยกันมันหยาบก็จะหยาบด้วยจะหยาบด้วยกันนะต้องให้เราต้องให้รู้แล้วทำลมหายใจให้สงบระงับให้มันจิตเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นให้สงบมากขึ้นมากขึ้นจิตที่เป็นสมาธิจังจิตได้ที่ประกอบไปด้วยจิตที่ไม่คิดไปเรื่องอื่นจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่มีนิวรณ์นะไม่ไปคิดเรื่องนิวรณ์อ่ะนะนิวรณ์ 5 พูดไปแล้วนี่ให้เป็นจิตที่ตั้งมั่นสงบอยู่ภายในให้เป็นจิตที่ควรแก่การงานการงานหมายถึงว่าจิตที่ควรแก่การพิจารณาปัญญาวิปัสสนาต่อคือจิตให้เป็นสมาธิพอสมควรแล้วโยมก็พิจารณาธรรมะวิปัสสนาปฏิปทานเลยแต่ถ้าทํามีเวทนาแทรกเข้ามามีปิติมีความพอใจก็เราก็พิจารณาไปแล้วก็ปล่อยไปปล่อยอ๋อเวทนามันปรุงแต่งจิตอ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้จิตบันเทิงจิตมันตั้งมั่นจิตมันมีกิเลสมีราคะก็ดูจิตมันก็ปล่อยจิตไปปล่อยจักปล่อยมาไปแล้วไปดูพิจารณาธรรมมาไปเพราะอะไรให้ทำอย่างนี้เพราะโยมมีเวลาน้อยโยมไม่ได้แบบพระโยมไม่ต้องทำแบบสมบูรณ์แบบเต็มที่โยมไม่ต้องมีอะไรที่หรูหราไม่ต้องมีวิชาสามอภิญญาหกใช่ป่ะไม่ต้องมีเอาไปใช้ทำอะไรล่ะวิชาสามไม่ใช้ทำอะไรไม่ใช้ทำไมเลยใช่ป่ะล่ะถ้าท่านดับทุกข์ได้ใช้ได้จริงเนี่ยดีไหมดีกว่าใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะเอาแบบที่พระเจ้าท่านว่าทำแบบสุขะวิปัสสกทำแบบที่ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องเอาอิทธิฤทธิปฏิหารแต่สามารถดับทุกข์ได้แล้วไม่ต้องหรูหรามากเพราะเวลาเราน้อยให้พระท่านทำแล้วกันพระท่านเวลาน้อยขยันทำแบบหรูหราก็ทำไปนะเราทำแบบนี้แล้วการมีสมาธิไม่ต้องเอาเข้าฌานหรอกไม่ต้องได้ปฐมฌานทุติยฌานตตุตฌานแล้วนะตติยฌานตตุตฌานต้องเอาฌานสามฌานสี่หรืออรูปฌานหรอกอากาสาจัญญายตนะวิญญาณกิญจายตนะ
อะไรเนี่ยอากินจานยัตนะเนปัญญานาปัญ

ายตนะไม่ต้องมันใช้ไม่ต้องเอาหรอกเอาจิตที่เป็นมาที่พร้อมควรแล้วพิจารณาธรรมานุปัฏฐานปฏิปทาขึ้นไปเลยในหมวดของเห็นอนิจจังเห็นความจางคายคายตัวตนออกคายอุปทานออกเห็นความดับแล้วก็คือธรรมชาติพูดถึงโครงสร้างการปฏิบัติเมื่อเรากำหนดอารมณ์รู้แล้วก็การกำหนดอารมณ์มีสองลักษณะสองแบบคือกำหนดลมหายใจแบบหนึ่งก็กำหนดอิริยาบถแบบหนึ่งแล้วดูอาการในการกำหนดอาการกำหนดหนึ่งเมื่อเราได้พิจารณาฝากแต่ว่าอารมณ์และลมหายใจฝากแต่ว่าอารมณ์ไม่มีตัวใครผู้หายใจมีความว่างแต่ตัวตนไม่มีใครผู้หายใจฝักแต่ว่าอารมณ์ฝักแต่ว่าลมหายใจเข้าฝักแต่ว่าลมหายใจออกนะแล้วพิจารณาอาการฝักแต่ว่าลมหายใจฝักว่าอารมณ์แล้วพิจารณาด้วยอาการเป็นรูปเป็นนามพิจารณาเป็นขันธ์5พิจารณาเป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5นะเห็นมันนะพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้1เห็นว่าลมหายใจเนี่ยเป็นรูปขันธ์เพราะว่าลมหายใจนี่เป็นกายลมนะเป็นเรื่องได้กายนะเป็นกายลมเป็นรูปขันธ์นะความรู้สึกกำหนดการกำหนดอารมณ์เป็นนามความรู้สึกการกำหนดเป็นนามความรู้สึกเป็นนามนะแต่ความรู้สึกเป็นนามอ๋อลมหายใจเข้าอย่างนี้นี่อย่างนี้เรียกว่าลมหายใจเข้าแบบนี้เรียกว่าลมหายใจออกนี่คือสัญญาขันธ์ถ้าการลมหายใจนี่มีความรู้สึกมีความพอใจอ๋อเป็นเวทนาขันธ์เพราะมีการปรุงแต่งเรียกลมหายใจอย่างนั้นลมหายใจอย่างนี้ความคิดอย่างนี้คือเวทนาขันธ์รู้ในอารมณ์รู้ในลมหายใจเป็นวิญญาณขันธ์ความรู้สึกเป็นวิญญาณนี่คือลมให้รู้ว่ารูปขันธ์รูปนามลมหายใจเป็นให้เห็นให้รู้ให้เห็นและเห็นเป็นขันธ์5ให้เห็นว่าอ๋ออุปทานสัญญาขันเนี่ยเรามีความยึดมั่นในสัญญาไม่มีความยึดมั่นในตัวตนมะว่าสัญญาเป็นของเราเวทนาเป็นของเราเนี่ยความปรุงแฝงความคิดของเราเนี่ยให้เห็นเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นและให้กำหนดเห็นความเกิดดับเห็นอาการต่อจากนั้นก็คือการจากเห็นเป็นรูปนามให้เห็นตามอาการเกิดดับอ๋อลมหายใจมีเกิดมีดับมีพูดถึงลมหายใจก่อนแล้วกันนะอ๋อมีเกิดมีหายใจดับลมหายใจเข้าเป็นเกิดลมหายใจเป็นออกเป็นดับอ๋อให้เห็นความเกิดดับให้เห็นด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกได้เห็นด้วยความรู้สึกจริงรู้สึกเห็นเนี่ยมันจริงๆไม่ได้คิดเอาเองไม่ได้ท่องเอาเองนะรู้สึกจริงๆว่าอ๋อมันเกิดดับจริงๆเกิดดับจริงด้วยความรู้สึกที่เป็นจริงอย่างนั้นโดยธรรมชาติไปอย่างนั้นอ๋อเกิดหนอหายใจเข้าเกิดหนอหายใจออกดับหนอเกิดหนอดับหนอหายใจเข้าเป็นอย่างนั้นเกิดหนอหายใจดับเกิดหนอนะเข้าเกิดดับเกิดหนอดับหนอให้เห็นแฟมเกิดดับหนอหนอไม่ให้เกิดไปให้หนอมีสองอย่างนะหนอด้วยกิเลสกับหนอด้วยปัญญานะอย่าหนอผิดนะจะพูดกันเรื่องหนอนะให้เห็นเป็นอาการเกิดดับเมื่อเห็นด้วยความรู้สึกว่าเกิดดับแล้วกำหนดอาการต่อไปให้เห็นเป็นให้อาการเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนตรงไหนที่เป็นอนิจจังในตัวเราเห็นมันให้หมดกำหนดให้หมดกำหนดเห็นให้หมดหนึ่งลมหายใจก็กั้งอยู่ระดับไปกั้งอยู่ระดับไปเซลล์เราก็ตั้งอยู่ระดับไปแล้วตั้งอยู่ระดับไปความคิดเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วความคิดดับไปแล้วเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาคิดใหม่แล้วดับไปแล้วนั้นเดี๋ยวเอาปัญญามาคิดใหม่เกิดระดับไปแล้วอ๋อไม่เห็นความเกิดดับเห็นความผมปรุงแต่งทุกอย่างที่ผมปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งความจำปรุงแต่งเซลล์รูปเราหรือปรุงแต่งทางตาทั้งแต่งทางหูอะไรสารพัดนิยมเห็นว่าอะไรที่มันปรุงแต่งมันไหลไปมันเปลี่ยนไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแรกคืออนิจจังเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความเป็นอนิจจังเมื่อเห็นความเป็นอนิจจังแล้วเห็นความเป็นทุกขังอาการเป็นโดยความเป็นทุกขังอ๋อมันแปรปรวนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อ๋อนี่เรียกว่าสภาวะแห่งทุกข์มันน่าเบื่อน่าละอาเห็นความเป็นทุกข์ว่ามันบีบคั้นหัวใจมันทนอยู่ดังเดิมไม่ได้เมื่อพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์แล้วพิจารณาเห็นอาการหรือเป็นอนัตตาอ๋อมันไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่มีตัวตนที่ไหนเลย
ื่อกี้กาแฟแห่งความทุกข์หรือกาแฟแห่งอารมณ์หรือกาแฟแห่งตัณหาหรือกาแฟแห่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็อาศัยการเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันอาศัยการเกิดขึ้นมันไม่มีตัวตนที่ตรงไหนเลยมันเป็นแต่สภาวะธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีจุดไหนที่เป็นช่องว่างให้ตัวตนเกิดขึ้นได้เลยมีไหมไม่มีแสดงว่ามันเป็นของธรรมชาติมันธรรมชาติเพราะว่าจิตนี้มันมีตัณหาและมีตัณหามากๆแล้วมันจะสร้างตัวตนว่าเราเป็นผู้มีอุปทานเราเป็นผู้มีความยึดมั่นในความเห็นในความในอารมณ์ในความเห็นในทิฏฐิในกามอารมณ์ในตัวตัวตนของเราเป็นที่เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องมีตัวตนใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือความเมตตานี่แหละคือการตั้งอยู่ของธรรมชาตินั่นแหละญาณแต่ละญาณแต่ละขั้นมันมีญาณอยู่ในตัวของมันเองญาณอย่างรู้ว่าอารมณ์เป็นสัตว์แต่ว่าอารมณ์ญาณอย่างรู้ว่าเป็นรูปธรรมเป็นรูปนาเป็นรูปเป็นนาเป็นขันห้าเป็นอุปทานขันเป็นญาณเกิดขึ้นมาญาณอย่างรู้ว่าเกิดดับญาณอย่างรู้ว่าเป็นอนิจจังญาณอย่างรู้ว่าเป็นทุกข์ญาณอย่างรู้ว่าเป็นอนัตตาเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณนั้นรวมอยู่ที่ธรรมะที่ญาณธรรมญาณอันอย่างรู้เห็นความตั้งอยู่ของธรรมชาติไปอย่างนั้นนั่นเองนั่นแหละใช่ป่ะเป็นธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เกิดธรรมชาติมันใครให้เกิดเป็นไปตามกฎของธรรมชาติของมันเมื่อต้องพูดถึงญาณ16ในวิปัสสนาญาณเอาญาณตรงนี้ก็พอมีอยู่แค่2ญาณญาณอื่นรวมอยู่ที่2ญาณอย่างนี้นั่นแหละญาณที่เนื่องด้วยกับธรรมชาติกับญาณเนื่องด้วยกับนิพพานคือเรื่องนิพพานญาณนะแล้วก็พูดนะหลังจากนั้นจากพอจิตมันเห็นอย่างนั้นแล้วจิตมันจะเริ่มเห็นด้วยจิตจะเริ่มมีตาแห่งปัญญาเกิดขึ้นมาและเห็นความตั้งอยู่ฟองอยู่ของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองจิตมันเห็นและจิตมันเห็นและเห็นด้วยวิปัสสนาญาณเพราะแต่ละญาณตั้งแต่เห็นรูปนามนั่นคือปัญญาทั้งนั้นเป็นปัญญาทั้งนั้นปัญญาเห็นรูปและเห็นนามปัญญาเห็นขันธ์ห้าปัญญาเห็นขันธ์ห้าที่โดนยึดมั่นด้วยอุปาทานแล้วก็เห็นปัญญาที่เห็นความเกิดดับเกิดดับปัญญาเห็นอนิจจังเทพหลานนั่นคือธรรมานุปัฏฐานเปรตถาถึงอนัตตาญาณทั้งนั้นเลยอ่ะหลังจากนั้นจิตมันก็เริ่มคลายตัวตนอันไหนที่คลายได้มันคลายก่อนคลายเริ่มคลายหย่อนแล้วคลายจากตัวตนแล้วค่อยๆคลายที่ตาหูจมูกลิ้นกายคลายที่ความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความดับนิโรธแห่งความดับกำหนดแห่งความดับอ๋อดับแล้วหน่อยอะไรที่เดือนเล็กๆน้อยๆหรือมันดับก่อนได้หรือมันง่ายๆมันจะดับได้ก่อนมันจะดับไปก่อนอันไหนที่ดับได้มันจะคืนธรรมชาติไปก่อนคืนธรรมชาติไปก่อนอันนั้นมันค่อยๆทำมันก็ค่อยๆดับอะไรที่ดับได้มันจะดับไปก่อนอะไรเล็กๆน้อยๆจะดับไปก่อนนั่นดับตามลำดับของมันแต่ถ้าดับทีเดียวเลยพระอรหันต์เลยมันก็โอเคก็ดับทีเดียวละแต่ถ้าทั่วๆไปแล้วคนเราจะดับทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยเล็กน้อยได้ดับได้ดับไปก่อนแล้วก็คืนไปก่อนนะนั่นคือกำหนดอ๋อดับแล้วดับหนอดับหนอบางทีเมื่อก่อนเราเคยอยากอย่างนี้ตอนเราไม่เคยอยากแล้วเหมือนกับเราเด็กๆอ่ะเราไม่รู้เรื่องแมงป่องแล้วก็ไปจับแมงป่องแล้วแมงป่องต่อไปแล้วก็จะไม่จับมันเลยใช่ไหมเพราะเรารู้แล้วแต่แบบเมื่อเห็นกันอะไรดับได้มันดับนั้นจะไม่ขวนกลับมาที่เดิมอีกแล้วก็เรียกว่าอัตตมยตานะการไม่หัวคืนกลับของกิเลสขึ้นอันนั้นเกิดขึ้นอีกการไม่หัวคืนกลับแห่งความมีตัวตนอุปทานตรงนั้นเพราะมันเห็นแล้วมันชินอะไรที่ดับได้มันดับไปก่อนนะดับความชอบทั่วไปก่อนดับความชอบในรสอาหารอ๋อเรากินเพื่อให้ธาตุขันอยู่ได้เพื่อดินน้ำไฟลมอยู่ได้แต่ไม่ได้กินเพื่ออร่อยเราจะดับความอร่อยทางตาหูจมูกนิ้วกายใจไปก่อนไอ้สิ่งที่เป็นตัวตนเราจะค่อยดับเพราะมันดับยากใช่ป่ะเราดับที่ง่ายๆไปก่อนที่ด้วยการลดอร่อยทางตาหูจมูกนิ้วกายใจง่ายๆจากอาหารแบบนี้อาหารแบบนี้ไอ้ยังปล่อยรสชาติไม่ได้ก็เก็บไว้หน่อยนึงไอ้นี่รสชาติที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไว้ก่อนอย่างเอาอาจจะปล่อยปลาไว้ก่อนอยากกินกุ้งก็กินกุ้งไว้ปล่อยทีหลังก็แบบนั้นลักษณะแบบนั้นนั่นแหละอุมาให้ฟังไอ้ที่มันดับไม่ง่ายระดับไว้ก่อนพอดับไปแล้วก็คืนธรรมชาติไปก่อนคืนไปนะความว่างก็เริ่มมาว่างจากตัวตนทีหน่อยเริ่มว่างมากขึ้นเนี่ยเห็นป่ะนี่นะแล้วนิพพานญาณแล้วญาณแต่ละขั้นเนี่ยโยมก็มีญาณอ๋อเรารู้เราเริ่มคลายแล้วคลายตัวตนตรงนี้ได้แล้วเริ่มดับตรงนี้ได้แล้วเริ่มคืนธรรมชาติตรงนี้
ได้และเริ่มว่างมีความว่างจากตัวตนมากขึ้นและแบบมีนิพพานญาณมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละมีนิพพานในตัวของมันเองอยู่ในแล้วโยมมาชิมนิพพานความสงบเย็นแล้วโยมไม่วุ่นวายกับอารมณ์แล้วเห็นป่ะนี่คือหลักการปฏิบัติทั่วๆไปนะกำหนดอารมณ์ในสองลักษณะลมหายหรือว่าอิยาบถเหมือนกันถ้าเรากำหนดอิยาบถยืนหรืออิยาบถเดินแล้วก็เดินจงกรมเนี่ยก็การเดินเนี่ยเป็นอารมณ์นะก้าวเท้าเนี่ยเป็นแต่เป็นอารมณ์กำหนดสตินะสมาธิเป็นอารมณ์นะพอได้นั่นแล้วก็กำหนดเป็นรูปนามอ๋ออาการเดินขาเนี่ยเป็นรูปนามร่างกายเราเป็นรูปเดินอยู่การกำหนดการเดินเป็นนามนะการรู้สึกปรุงแต่งการเดินเป็นความคิดเป็นสังขารเป็นวิญญาณนะแล้วก็กำหนดความเกิดอ๋อก้าวเท้านี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเท้านี้เกิดขึ้นแล้วดับไปนะหรือความคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยการก้าวเท้าเกิดขึ้นแล้วดับไปอ๋อการเดินก็ไม่เที่ยงมันก็ไหลไปเดี๋ยวอยู่ตรงจุดนั้นเดี๋ยวเดินมาถึงจุดนี้มันไหลไปเรื่อยแล้วอ๋อเป็นไอ้จังเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงท่าไปเรื่อยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนอะไรเงี้ยนี่คืออยากบอกการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังไม่มีท่าไหนอยู่ที่คงที่ถาวรแน่นอนต้องเปลี่ยนไปตามสภาวะธรรมของมันมันต้องมีการเคลื่อนไหวคนเราจะต้องเคลื่อนไหวนี่คือความเป็นอนิจจังอ๋อการเดินนั่งนานก็เป็นทุกข์อ๋อนี่ทุกข์กายอ๋อมันต้องมีทุกข์ใจอีกใช่ป่ะทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์ที่มันกินรวบหมดคือทุกข์ที่มันทนสภาพเดิมของมันไม่ได้มันต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันโดนบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ที่เดิมอยู่สภาวะเดิมแห่งนั้นไม่ได้เหมือนก้อนหินจากก้อนใหญ่เบ้อเริ่มนานๆไปมันเปลี่ยนแปลงไปอนิจจังเป็นทุกขังไปเปลี่ยนแปลงภาพเดิมไม่ได้มันก็เหลือก้อนนิดเดียวเห็นป่ะล่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันไหลไปเรื่อยทุกบนโลกมีแต่การไหลทั้งสิ้นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมันไหลไปเรื่อยของมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ทั้งอารมณ์เราก็ไหลสภาวะแห่งทุกข์ก็ไหลตัวเราก็ไหลจากตัวเป็นทารกกลายเป็นเด็กโตกระทั่งป่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ไหลโลกเราก็หมุนมันก็ไหลไปเรื่อยเห็นป่ะนี่คือการไหลอ่ะเรามาถึงจุดนี้แล้วนะพอกำหนดอารมณ์ได้แล้วก็ฝากแต่ว่าอารมณ์แล้วกำหนดกลายเป็นก็กำหนดอาการที่เป็นรูปนามเป็นขันธ์ห้าพอกำหนดรูปนามเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นรูปนามเห็นด้วยความรู้สึกตัวเองว่าอารมณ์นี้เป็นรูปเป็นนามแล้วนะเห็นเกิดดับแล้วก็ขึ้นนาเป็นอาการที่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอถึงอนัตตาและจิตมันเริ่มเข้าอัตโนมัติธรรมชาติแล้วจิตจะเห็นเริ่มจะเริ่มคลายแล้วใช่ป่ะมันเริ่มคลายแล้วเพราะเราเห็นอนิจจังมันผมปฏิสมบูรณ์แบบสมาธิสมบูรณ์แบบที่อนัตตาที่อนิจจังจนถึงอนัตตาแล้วมันสมบูรณ์แบบนี้จิตมันเริ่มเข้าสู่อัตโมดอัตโนมัติแล้วมันจะคลายมันเองคลายธรรมชาติเลยเพราะมันเห็นแล้วมันคลายมันเองที่มันคลายมันเองอ่ะเห็นไหมล่ะเพราะมันเห็นแล้วเนี่ยใช่ไหมเห็นด้วยตาปัญญาแล้วนะถ้ายอมละสัญโยดได้ลมรู้อ๋อฝักกายยะถิเราไม่ลึดมั่นถือมั่นรู้ว่าเราเกิดจากอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้แล้วว่าเรารู้ว่าเราเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีตัวตนให้ตรงไหนไม่มีตัวตนและไม่ยึดมั่นในตัวตนและไม่รู้ว่ามันเราไม่มีตัวตนมีความเห็นที่ถูกต้องและเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีฝักก็จะละสัญโยดอันแรกคือฝักกายยะทิฏฐิที่เห็นว่าเราไม่มีตัวตนนะนะแต่ยังละตัวตนไม่ได้นะแต่เห็นว่าเราไม่มีตัวตนนะด้วยความรู้ว่าเราไม่มีตัวตนนะอยู่ในจิตหัวใจเราแล้วแล้วก็เราก็ละสัญโยชน์ที่สองคือวิกิกิจฉาความมังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราไม่สงสัยและเรารู้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเพราะเรารู้ว่าธรรมที่เกิดขึ้นของทุกข์มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยแต่ไม่เลยของฝ่ายแล้วออกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เองพระธรรมเป็นอย่างนี้นี่เองพระสงฆ์เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วไม่ของฝ่ายแล้วเรารู้ว่ามีพระพุทธเจ้าจริงมีพระเจ้าจริงมีพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงเพราะเรามีเป็นพระสงฆ์ในหัวใจเราเห็นด้วยตัวหัวใจของเราเองแหละใช่ป่ะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในหัวใจของในหัวใจของเราเองแหละท่านเราไม่เลยของฝ่ายแล้วเราก็ไม่ฝืนและปราบปรามมากไม่รู้ความผิดพลาดแล้วเรารู้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราไม่งมงายเรามีการกระทำเรามีด้วยเหตุด้วยผลไม่งมงายในไสยศาสตร์ไม่งมงายในถือและรู้ความผิดพลาดไม่ถือฝืนโดยปราศจากเหตุผลเป็นฝืนที่ประกอบด้วยปัญญาและนะพอเราละสัญโยชน์เบื้องต้น3ด้านแล้วก็ฝูกับจิตก็เข้าฝูกระแสแห่งอริยบุคคลขั้นแรกเรียกโสดาบันเรียกว่าเข้าถึงปากประตูแห่งนิพพานถึงอรหันต์เข้าถึงปากประตูแล้ว
นะเดี๋ยวเราพูดกันต่อเรื่องตรงนี้นะให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติต่อการปฏิบัตินี่แหละคือเขาโครงการปฏิบัตินะให้เห็นเป็นกำหนดให้เห็นเป็นอารมณ์สองกำหนดให้เห็นอาการเมื่อมาเห็นอย่างนี้แล้วเราพูดถึงผลของมันเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ผลมันเกิดขึ้นยังไงผลที่เกิดขึ้นมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อปฏิบัติตามโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยผลที่อันดับแรกไปทางตรงก็คือเราจะมีศีลสมาธิปัญญานะมาถึงมีศีลมีสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคมีองค์8ยมรรคมีองค์8นั่นแหละนะมีศีลสมาธิปัญญาเพราะเราการกำหนดอยู่เนี่ยความตั้งใจอยู่เนี่ยการตั้งใจกระทำการรวบรวมกายรวบรวมจิตกระทำอยู่เนี่ยมันเป็นศีลในตัวของมันเองอยู่แล้วจริงไหมล่ะผมมันออกมาเป็นศีลอยู่แล้วแล้วการกระทำอยู่การกำหนดอยู่การกำหนดอารมณ์อยู่การกำหนดอาการอยู่เนี่ยมันเป็นสมาธิอยู่แล้วมีการระลึกอยู่เนี่ยกำหนดอยู่เนี่ยเป็นสมาธิอยู่แล้วใช่ปะนั่นผลของมันก็มีทางตรงคือได้โยมจะมีศีลสมาธิปัญญาและปัญญาอย่างโยมเห็นรูปนามเนี่ยการกำหนดอย่างเนี้ย การกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันก็มีปัญญาพื้นฐานแล้วถ้าโยมเห็นรูปนามน่ะเห็นการเกิดขึ้นของรูปเห็นรูปเห็นนามเนี่ยโยมจะมีปัญญาและปัญญารู้แจ้งและปัญญาตามความมุ่งหมายที่เราต้องการคือปัญญาที่เห็นรู้แจ้งแต่ถ้าปัญญาที่อยากทำงานให้มีสมาธิแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ปีเป็นปัญญาน้อยๆปัญญาพื้นฐานปัญญาของการกระทำแต่ถ้าปัญญาที่ฝูงวันนั้นคือปัญญาที่ต้องมุ่งหมายของเราที่เราต้องการคือปัญญาต้องรู้แจ้งเห็นอย่างนั้นว่าที่เป็นรูปนามเห็นเป็นรูปนามเห็นเป็นตามเกิดดับเห็นเป็นอนิจจังคือปัญญาที่รู้แจ้งต้องเป็นปัญญาแบบนั้นนั้นผลโดยตรงคือโยมเป็นมีฝีปัญญาฝีมาที่ปัญญาในตัวมันเองอยู่แล้วนี่คือทางตรงที่โยมจะได้นะนี่คือเดินตามมรรคแต่ขอให้มรรคไม่เป็นมรรคมาเคกาเป็นผลเดี๋ยวเรามาคุยกันเริ่มเสียงแหบแล้วเริ่มหมดกำลังพูดละ อีกชั่วโมงจะให้จบเราพูดถึงอ่ะ ผลทางอ้อมเราพูดถึงผลทางอ้อมนี่พูดถึงของผลทางตรงนะผลทางอ้อมมีอะไรบ้างอ่ะหูผลทางอ้อมถ้าเราไม่พูดถึงมันก็จะไม่ปรากฏมันก็จะไม่ขานรับนะมันมีเยอะแยะมากมายเลยผลทางอ้อมมันอ่ะถ้าเราไม่พูดถึงมันก็จะไม่ขานรับแต่ถ้าพูดถึงเมื่อไหร่มันขานรับอ้าวบอกว่าพูดถึงว่าผลทางอ้อมมีอะไรสติอ่ะไม่พูดถึงเรื่องสติอยู่ที่ไหนข้อการกำหนดนะการระลึกอยู่การกำหนดอยู่มีสติในตัวมันเองอยู่แล้วถ้าไม่มีการกำหนดมันก็ไม่มีสติใช่ไหมล่ะนั่นแหละการกำหนดคือสตินั่นแหละแล้วจะมีทานอยู่ที่ไหนล่ะมีทานเต็มที่เลยทานสูงสุดเลยทานที่เอาตัวตนออกไปอ่ะเราเอาตัวตนออกเอาความเห็นแก่ตัวออกเอาตัวตนออกไปนี่แหละคือทานที่สูงสุดแล้วที่เราฝละได้เนี่ยไม่ได้ฝละทานให้ข้าวให้น้ำหรอกไม่ใช่มันฝูงมากฝันนั้นฝูงขั้นถึงเราฝละตัวตนออกอะเราไม่มีตัวตนเราฝละออกนี่คือทานสูงสุดแล้วนะแล้วเรามีอะไรเองเรามีผลทางอ้อมอะไรเองนะผลทางอ้อมมีโพธิปักกายธรรม37ประการ7หมวดโพธิปักกายธรรม37ประการ7หมวด7หมวดมีอะไรบ้างหมวดอะไรบ้างล่ะสติปัฏฐาน4นี่เราทำแค่แบบเดียวผลออกมาได้เยอะแยะมากมายเลยทำเข้าโครงการประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยนะกำหนดด้วยอาการกำหนดอารมณ์เป็นลมหายใจ1เป็นอริยบท1 2แบบเนี่ยนะ2แบบเนี่ยแล้วก็กำหนดเป็นอาการ10เนี่ยกำหนดเป็นกำหนดเป็นอารมณ์เนี่ยก็กำหนดเป็นรูปนามนะอะไรเข้าตานะนะการกำหนดมีสองแบบคือกำหนดลมหายใจกับกำหนดอิริยาบถแล้วกำหนดโดยอาการที่กำหนดหนึ่งกำหนดเป็นอารมณ์นะเป็นขั้นเตรียมตัวขั้นเตรียมตัว
นะให้ถึงธรรมชาติของมันแล้วกำหนดเป็นรูปนามเป็นขันธ์ห้าเป็นอุปทานขันธ์นะกำหนดเป็นความเกิดดับนะกำหนดเป็นอนิจจังกำหนดเป็นอาการเป็นทุกขังกำหนดเป็นอาการอนัตตาแล้วกำหนด

ถึงตรงจุดนี้แล้วเป็นหน้าตานั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าความอย่างตั้งดำรงอยู่ได้ของธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงจุดนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะและนะธรรมะเป็นยานเกี่ยวเรื่องนิพพานและเทศกิจให้หลุดพ้นแล้วก็เป็นวิราคะนะกำหนดความจางขายวิราคะกำหนดการเป็นนิโรธะความดับกำหนดกลายเป็นปฏินิสักะกำหนดการคืนธรรมชาติการปล่อยวางคืนธรรมชาติกำหนดการเป็นสุญญตาความว่างจากตัวตนนะความหมายแห่งตัวตนนะนี่คืออาการอย่างนี้ก็ผลออกมาทางตรงคือศีลสมาธิปัญญาและผลทางอ้อมมากมายเลยหนึ่งแรกมีสติละสองมีมีทานในตัวเองแล้วก็ได้ผลอีกคือยอมไปได้ทำไอ้อันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรู้เนี่ย7หมวด

รมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เนี่ย7หมวด37ข้อสมบูรณ์อยู่ในนั้นน่ะ7หมวดมีหมวดอะไรบ้างล่ะปฏิปทาน4ใช่ป่ะเพราะอะไรมีปฏิปทาน4มีอิทธิบาท4มีสัมมัติประธาน4มีอินทรีย์5พละ5มีโพชฌงค์7มีอริยมรรคมีองค์8รวมกันเป็น3 37ข้อไหมล่ะ4 32 5 5เป็น10เป็น5เป็น10เป็น22 22บวกอีกโพชฌงค์อีก7จะเป็น29 29บวกกับมรรคมีองค์8อีก8เป็น37ทำไมถึงว่าถึงได้มีผลทางอ้อมทางนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราทำปฏิปทาน4ก็ทำอยู่ในปฏิปทาน4อยู่แล้วใช่ป่ะล่ะนะแล้วเราทำไมถึงมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4มีอะไรล่ะฉันทะฉันทะจิตตะวิริยะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ป่ะล่ะการตั้งจิตการอิทธิบาท4ฉันทะความพอใจวิริยะความภาคเพียรจิตตะการจิตตั้งมั่นแล้วก็วิมังสาการใคร่ควรใคร่ควรทำเนี่ยเรามีในตัวเองอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะแล้วสัมมาทาน4ความเพียรสัมมาทาน4ความเพียรเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเพียรอะไรเพียรละบาปเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลน่ะสัมมาประธานสี่ก็สมบูรณ์แบบก็มีอยู่แล้วในตัวมันเองแล้วไม่ต้องพูดถึงนั้นเรียกพวกนี้เรียกว่าธรรมะสโมทานใช่ป่ะทำไม่เกื้อหนุนนะไม่ต้องทำมันก็มีเพราะมันมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะแล้วมีอินทรีย์ห้ามีอะไรล่ะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาแล้วก็ศรัทธาว่าเราทำอยู่แล้วศรัทธาว่ามีความพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็มีศรัทธาอยู่วิริยะแล้วก็มีความเพียรอยู่แล้วมีสติแล้วก็ทำสติอยู่แล้วมีสมาธิแล้วก็มีสมาธิอยู่แล้วในการทำปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วในตัวเองใช่ป่ะพอมีอินทรีย์ห้าแล้วเนี่ยพอมีอินทรีย์ห้าแต่ละตัวมันแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นมันฝุ่งฝุดของมันแล้วมันกลายเป็นกำลังผลักดันให้เกิดขึ้นพละห้ามีอะไรบ้างก็มีตัวเดิมมันแหละแต่จากอินทรีย์กลายเป็นพละไปกำลังหนุนให้มากขึ้นใช่ป่ะพอมีกำลังพูดถึงมีพละแล้วก็มีโพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้7มีสติสัมโพชฌงค์ใช่ป่ะล่ะมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์แต่พูดถึงโพชฌงค์อีกครั้งนึงนะพูดทั่วๆไปก่อนแล้วก็มีปิติสัมโพชฌงค์ปัจจุบันสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็มีตัวเองมันอยู่แล้วแล้วก็มีปฏิปทาอริยมรรคองค์8ก็มีอยู่แล้วมีสมาธิปัญญาอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะแล้วมาพูดถึงโพชฌงค์กับอริยมรรคองค์8ภายหลังนะเนี่ยมันมีสมบูรณ์แบบมันอยู่แล้วเห็นป่ะมีผลทางอ้อมสมบูรณ์แบบคือโพธิปักขยธรรม37ประการ7หมวดน่ะสมบูรณ์แบบมันเองอยู่แล้วมันผลมันได้ออกมาอยู่แล้วแล้วมีผลอะไรอีกอ่ะโยมจะได้ญาณ16ญาณวิปัสสนา16ญาณที่เห็นรูปเห็นนามเห็นป่ะล่ะก็มีเรากำหนดรูปนามอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะแล้วญาณเกิดขึ้นอีกญาณเห็นความเกิดดับญาณเห็นการทรงตัวตั้งอยู่แล้วดับไปก็โยมก็มีอยู่แล้วนิจจังอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ญาณเห็นความเกิดเห็นความดับการปรุงแต่งของสังขารแล้วเกิดอนุโลมญาณใช่ป่ะแล้วก็เกิดโคตรภูญาณถ้าเกิดปัจเจเวกขณะญาณใช่ป่ะนี่คือญาณวิปัสสนา6ไม่ต้องพูดถึงมากเขาบาลีไม่ค่อยพูดถึงอ่ะนอกจากในวิสุทธิมรรคจะพูดถึงนะจริงๆแล้วโยมไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกเอาหลักไปบัตรเองเวลามันเยอะอาตมาเลยพูดให้ฟังนะโยมไม่ได้ต้องรู้มันมากหรอกเอาที่มันปฏิบัติก็พออรุณรู้ว่าธรรมมันเกิดขึ้นได้ยังไงทุกเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วโครงสร้างมันการปฏิบัติคือยังไงแล้วพอนี่อาจารย์พูดให้ฟังผลมันได้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะแต่ส่วนมากพูดถึงแล้วก็เมื่อโพธิปักขยธรรม37ประการก็สมบูรณ์แบบแล้วผลทางอ้อมมาเกิดขึ้นอะไรอีกญาณ16เกิดขึ้นมาอีกญาณวิปัสสนาญาณ16วิปัสสนาญาณ9ได้เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นมาน่ะโดยอัตโนมัติก็มีญาณอยู่แล้วล่ะอย่างที่อาตมาบอกมันรวมอยู่ใน2ญาณนั่นไงธรรมทิฏฐิญาณตั้งแต่ญาณธรรมทิฏฐิญาณเริ่มจากอะไรเห็นรูปนามจนถึงอนิจจาเช่นพระหลักเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณการตั้งอยู่การทรงตัวอยู่การตั้งอยู่ของธรรมชาติการรู้เห็นตามเป็นจริงของการตั้งอยู่ของ

มชาติก็คือธรรมะที่มีญาณอย่างรู้อยู่แล้วแล้วนิพพานญาณก็เริ่มจากวิราคะญาณนี่เริ่มคลายออกเริ่มคลายคือนิพพานญาณญาณเนื่องด้วยนิพพานน่ะใช่ป่ะแล้วมันมีนิพพานในตัวมันเองอยู่แล้วน่ะนะอันที่อ่านว่ามีนิพพานชั่วคราวหยุดมันเองอยู่แล้วนิพพานต้องเป็นปฏิทิโกนะหรือฝึกได้ว่าเราเริ่มเย็นเริ่มคลายแล้วไม่ใช่ว่าตาแล้วจะได้ไม่ใช่ผิดน่ะอย่าเข้าใจความหมายของคำนี้ผิดนะไม่พูดศาสนาผิดผิดผิดหมดเลยน่ะมันจะไปไม่ถูกนะชีวิตนี้เป็นหมันเลยนะมันต้องเป็นฝันทิฏฐิโกธรรมะต้องเป็นฝันทิฏฐิโกต้องเห็นได้รู้สึกได้ตัวเองว่าใจเราเย็นลงเราสงบสดชื่นขึ้นสดชื่นสงบและสดชื่นขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นมีกำลังชีวิตมากขึ้นเมื่อญาณมันผลทั้งอ้อมโยมก็ได้ญาณแล้วอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วมีได้วิสุทธิ7ความบริสุทธิ์หมดจด7ประการลด7ผัดเหมือนเราจะไปเมืองนึงเนี่ยระฟงฝาไปเมืองนึงเนี่ยถ้าม้าตัวเดียววิ่งไปเนี่ยม้าอาจจะตายก่อนแต่ไม่ถึงเมืองท่านต้องใช้ม้า7ตัวเพื่อม้ามีกำลังไปถึงเป้าหมายปลายทางต้องต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไปนะวิสุทธิ7นะผมมาจะพูดถึงในแบบพระเจ้าจะพูดถึงตรงนี้มากกว่าพูดถึงญาณวิปัสสนาญาณน่ะวิสุทธิ7มีญาณอะไรมั่งล่ะศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลศีลนี่ไม่ได้ว่าศีลนิยมก็ได้ศีล8มานั่งพระให้ศีลนี่ไม่ใช่นะศีลตามความมุ่งหมายศีลเพื่อการปฏิบัตินั่งอยู่เนี่ยควบคุมกายวาจากันนั่งอยู่เนี่ยคือศีลที่ถูกต้องแห่งการปฏิบัติเนี่ยใจตั้งมั่นอยู่หรือปฏิบัติจะเป็นศีลที่ความประพฤติศีลนี่คือศีลที่ตัวเองเหมือนกายวาจาเนี่ยเป็นปกติไม่มีโทษทางกายและวาจาไม่มีโทษทางกายวาจาคนอื่นตำหนิเราไม่ได้เราตำหนิตัวเองไม่ได้แล้วเราเหมือนกับเราว่าตัวเองได้อ่ะนั่นคือศีลที่ตามความมุ่งหมายนะมันนั่งอยู่เราไปอะไรใครไม่รับก็เปล่าเนี่ยก็เป็นศีลตรงนั้นแหละไม่ได้เป็นศีลที่ต้องรับประพาหรอกอันนั้นเผลอเป็นยึดถือมากก็เป็นศีลแรกปราปามากด้วยซ้ำไปนะเป็นศีลที่ไม่มีเหตุผลใช่ป่ะเหตุผลนั่นคือจะต้องไปเพื่อความดับทุกข์นะวิสามวิสุทธิอันแรกคือศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีล2จิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตคือสมาธิใช่ป่ะมันจะได้วิสุทธิจะมาได้หมดถ้าโยมทำตามอาการ10อย่างเนี่ยที่เห็นรูปนามจนถึงคือธรรมชาติไปถึงสุญญตาตามว่างเนี่ยนะแล้ววิสุทธิที่3ทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นนั่นคือสัมมาทิฏฐิความบุญแห่งความเห็นว่าเนี่ยแหละเดินไปบัดตามเนี่ยแหละต้องเห็นรูปนามเห็นความเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังเนี่ยทั้งคืนเนี่ยแหละคือความไม่ฝุดแห่งความเห็นความไม่ฝุดแห่งความเห็นคือทุกเกิดขึ้นได้ยังไงระดับทุกไปได้ยังไงใบความทิฏฐิวิสุทธิบำความบริสุทธิ์บทจดแห่งความเห็นหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมาล่ะตังขาตระณะวิสุทธิความข้ามความสงสัยความไม่สุดแห่งการข้ามความสงสัยว่าไม่มีตัวตนแน่ๆไม่มีตัวตนที่ตรงไหนข้ามสงสัยเราเลิกสงสัยแล้วว่าเรามีตัวตนเราไม่สงสัยแล้วอ๋อมันไม่มีตัวตนไม่มีช่องว่างตัวตนที่ตรงไหนเลยเป็นธรรมเรียกสายแกงเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแค่ท่านเองเพราะมีความอยากจิตมันเลยเห็นผิดเลยสร้างตัวผู้อยากมันไม่เป็นผู้อยากหรอกเป็นมายาไม่มีความแหละหรอกมีความหลอกลวงไม่มีอะไรเป็นจริงเลยเบียร์เป็นจริงมั้งไหมล่ะไม่มีนี่แหละคือความบริสุทธิ์ว่าไม่มีอะไรไม่สงสัยแล้วว่าเรามีตัวตนเราฆ่าสงสัยแล้วเราฆ่าสงสัยแล้วว่าไม่มีตัวตนใช่ไหมล่ะแล้วต่างนั้นเป็นความบริสุทธิ์อะไรต่อล่ะเป็นบริสุทธิ์แห่งมรรคามรรคะญาณทัศนะวิสุทธิญาณความบริสุทธิ์แห่งความรู้ความเห็นว่าอันนี้ใช่ทางอันนี้ไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์รู้ทางนี้ไม่ใช่ทางทางนี้ทางที่จะดับทุกข์ความรู้สึกโอ้โหต้องเดินทางฝีสมาธิปัญญานี่แหละทางนี้ทางเดียวเอเสวะมรรคผลอทันโยทางนี้ทางเดียวจะดับทุกข์ได้รู้แล้วทางนี้ดับทุกข์ว่าทางนี้ไม่ใช่ทางทางนี้ไม่ทางทางนี้ทางเดียวอานะปฏิปทาสีตามแบบอานาปานสติจะสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบทางนี้ทางเดียวเนี่ยแหละ
ไม่ทางอื่นทางนี้ไม่ใช่แล้วก็ปฏิปทาญาณทวิสุทธิรู้เห็นทางนี้แน่นอนแล้วนะนี่ทางเดียวเดินทางนี้ทางเดียวเลยเห็นไหมล่ะแล้ววิสุทธิสุดท้ายญาณทัศน์ในญาณทัศนวิสุทธิความไปฝึกหมดจดแห่งความเห็นญาณทัศนะแห่งความเห็นญาณแห่งความรู้ฝ่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วเทปะจิตวิมุตติหลุดพ้นเลยเทปะล่ะหนึ่งฟิลาวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเทปะกังขาตระนะวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนะวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศน์ญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิเจ็ดเห็นไหมวิสุทธิเจ็ดไม้เจ็ดผัดถึงที่นั่นแหละคือผลที่เราได้จากการทำอาการกำหนดอาการสิบอย่างหนึ่งกำหนดลมหายใจหรืออาบทเนี่ยเป็นอารมณ์ทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้สมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเพ่งไปเห็นความเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นขันธ์ห้าแล้วก็พิจารณาต่อให้เห็นต่อไม่เห็นแล้วให้เห็นต่อเห็นเป็นความเกิดดับเมื่อเห็นการเกิดดับและเห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปและเห็นเป็นทุกขังและเห็นเป็นอนัตตาแล้วก็เห็นความจางคายเห็นความดับอะไรดับได้ดับได้ดับได้ดับก่อนแล้วคืนทำชาติก่อนได้เห็นความดับเอาเนี่ยดับแล้วนะรสชาติเราไม่ติดแล้วนะตาเห็นรูปเราไม่ชอบแบบนี้แล้วนะแต่แบบนี้เรายังคืนไม่ได้นะต้องทำต่อนะนั่นจะเห็นหมดจะรู้หมดด้วยความรู้สึกของตัวเองอ่ะอ๋ออันนี้เราคืนแล้วนะคืนแล้วนะไอ้แม่ไปตามนั้นตามเนี่ยยอมจะได้ผลทั้งทางตรงและทางอ้อมหมดเลยคราวนี้เราพูดถึงนิพพานนิพพานต้องเป็นแฟนทิติโกเท่านั้นนะแฟนทิติการนิพพานนะที่อันนั้นในนั้นน่ะการไปบัตรอันนี้มันมีนิพพานชั่วคราวอยู่ในนั้นใช่ป่ะเมื่อเป็นนิพพานยอมชิมนิพพานชั่วคราวแล้วยอมจะมีจิตใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นจะแรงขึ้นแรงขึ้นฝีนมาที่จะแรงขึ้นแรงขึ้นปัญญาจะหนุนฝีจะหนุนสมาธิมาที่เมื่อเปิดมาที่มากขึ้นจะทำให้ปัญญามากขึ้นนี่เป็นปัญญามากขึ้นจะหนุนฝีมากขึ้นอีกใช่ป่ะวนเป็นรอบหอยเป็นก้นหอยขึ้นไปมากขึ้นกลายเป็นมักสมังคีกิจพิกการจะมักกลายเป็นผลเราจะมาพูดถึงมักมงแปดกันนะโครงสร้างการปฏิบัติจบแล้วนะจบไหมจบนะพอเข้าใจนะไม่เข้าใจมาหลังมาใหม่นะมาฟังใหม่นะให้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นโยมไม่ต้องรู้อะต้องรู้ว่าการปฏิบัติไปยังไงอะไม่ได้ไปปฏิบัติไปเตะป่าแล้วไม่ได้อะไรอะเสียเวลาเปล่านะมามันทำต้องทำให้ได้ไปได้มาเรียนรู้ต้องทำให้ได้ได้เลยเห็นเป็นสันทิฏฐิโกด้วยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอ๋อความรู้ความโกรธความหลงเนี่ยเราน้อยลงน้อยลงแล้วเราตัวตนเราเริ่มน้อยลงแล้วเราเริ่มรักคนอื่นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นแล้วนะเราเริ่มที่จะรักคนอื่นมากแล้วรักตัวเองเริ่มเห็นกับตัวเองน้อยลงนั่นแหละความฝุกอยู่ที่ตรงนั้นมีความเห็นตัวเองน้อยลงเท่าไหร่ความฝุกก็เยอะมากขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะเราพูดถึงมรรคองค์8เรามีการเพื่อปฏิบัติเนี่ยตามมาแบบอาตาอานาปานสติอันเดียวเนี่ยทำให้มรรคองค์8สมบูรณ์แบบนะมรรคองค์8เนี่ย1ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิใช่ป่ะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะความปรารถนาชอบนะปรารถนาชอบนะความต้องการชอบมันแหละความดำริชอบเรียกความปรารถนาแล้วกันนะแล้วก็มีสัมมาวาจาเจรจาชอบแล้วก็มีสัมมาวากัมมันโตการงานชอบอาชีกับสัมมาอาชีโวการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบนะแล้วก็สัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบสามตัวรวมย่อก็เรียกว่าสีสมาธิปัญญาไอ้ตัวแรกสองตัวเนี่ยเป็นปัญญาโยมต้องมีปัญญามีแสงสองทางว่าเดินทางนี้นะมีความคิดเห็นอย่างนี้นะมีความคิดเห็นว่าญาติสี่เป็นอย่างนี้นะมีความคิดเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์เป็นอย่างนี้นะดับเป็นอย่างนี้นะรู้จักขันห้าอายตนะนั้นนี่คือความเป็นที่ถูกต้องนะเป็นเพื่อความดับทุกข์การไปบัตรไปมรรคแปดตัวเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อวิเวกความสงบเป็นไปเพื่อวิราคะนะเรียกว่าวิเวกะนิสิตังนะ
ปเพื่อวิเวกอาศัยนิเวกไปเพื่อวิราคะไปเพื่อวิราคะนิสิตังเป็นไปเพื่อวิราคะความจางคายนะอาศัยวิราคะเป็นไปเพื่อนิโรธานิสิตังเพื่อความดับนะอาศัยความดับสามตัวเนี่ยเป็นไปเพื่อปฏิริสคะปรินามมิงความปล่อยวางความคืนธรรมชาติไปสามตนได้ทำเพื่อปล่อยวางคืนธรรมชาติไปนี่สัมมาที่ถูกต้องบ้างไปอย่างนี้นะแล้วก็ฝีมาที่ปัญญาเนี่ยเมื่อฝีมาที่อย่างเดียวต้องประกอบไปปัญญานะเพราะการตั้งใจที่รักษาศีลเนี่ยมันก็จะมีปัญญาเล็กน้อยอยู่ด้วยใช่ป่ะเหมือนโยมเนี่ยมาวัดเนี่ยจะมาด้วยปัญญาใช่ป่ะล่ะปัญญานำหน้าพร้อมกับความคิดใช่ไหมล่ะว่ามาวัดจะมายังไงใช่ป่ะจะมาวันไหนคือการคิดไงปัญญาจะมาวัดอย่างนี้ใช่ไหมคือใช้ปัญญาล่ะทั้งศีลที่ได้ทำอย่างเงี้ยที่กับการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นศีลประกอบด้วยปัญญาใช่ป่ะศีลโดดไม่ได้น่ะศีลโดดกลายเป็นศีลปะปามาสนะต้องเป็นอะไรที่ทำต้องประกอบด้วยปัญญาทั้งนั้นใช่ป่ะล่ะเมื่อมีศีลประกอบปัญญาน้อยก่อนน่ะปัญญาเพื่อรักษาศีลพอศีลไม่มากเข้าพอมีศีลมากเข้าเนี่ยพอสงบกายสงบวาจาเป็นปกติแล้วความเดือดร้อนทางกายวาจามันไม่มีผลไม่มีผลร้ายกับเราแล้วทำให้จิตนี้เป็นสงบมากขึ้นก็แต่แปลว่าศีลเนี่ยมันหนุนสมาธิพอมาเมื่อมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญญามากขึ้นเมื่อปัญญาขึ้นปัญญานี่ก็ถึงสมาธิขึ้นอีกใช่ไหมล่ะพอฝีมันมากขึ้นแล้วโยมก็กลายเป็นมีสมาธิมากขึ้นแล้วสงบมากขึ้นแล้วเริ่มมีปัญญาก็หนุนปัญญาขึ้นอีกอ่ะที่เปิดมันได้หนุนด้วยกันนะไม่ได้ต่างคนต่างทำนั้นต้องไปด้วยกันเลยนะแยกกันไม่ได้นะฝีมาที่ปัญญาเมื่อโยมอ่ะจะหั่นผักทีนึงอ่ะผ่าฟืนเลยอ่ะโยมก็มีฝีมาที่ปัญญาใช่ไหมล่ะมีฝีก็คือโยมก็ต้องจัดท่าจัดทางตั้งใจผ่าที่นั่นคือฝีใช่ไหมล่ะแล้วมีสมาธิมาโยมก็ตั้งใจว่าจะเล็งไปตรงไหนจะผ่ามันก็คือสมาธิตั้งจิตอยู่ไว้ตรงนั้นใช่ป่ะไม่มีปัญญาอะไรไงก็คือจะผ่ายังไงให้พื้นมันขาดใช่ไหมให้มันไม้มันแตกออกใช่ป่ะคือฝีไม่ให้ปัญญาอยู่ในนั้นหมดล่ะมันให้บางงานเดียวก็ต้องไปด้วยการจริงเมื่อไหร่ไม่แยกออกจริงเมื่อไหร่ฝีมาที่ก็เหมือนกันน่ะทำเรื่องด้วยเรื่องดึงประกอบด้วยฝีมาที่ปัญญาไม่แยกออกจากกันเหมือนกันนะยิ่งแรงเท่าไหร่แรงเท่าไหร่ก็เผื่อว่าโสดาปัตติมรรคกลายเป็นโสดาปัตติผลไปกิจพอแรงขึ้นอีกกลายเป็นสกิทาคามาคามีมรรคพอมีมรรคสำเร็จเป็นมรรคมังคีก็เกิดสกิทาคามีผลพอเราทำให้โลกดหลงมันแรงขึ้นตัวมันน้อยลงก็กลายเป็นอนาคามีมรรคพอเป็นจิตเป็นสมังคีพร้อมกันผสมฝงกันแล้วกลายเป็นอนาคามีผลพอทำให้แรงขึ้นอีกกลายเป็นอาหารตมรรคพอเป็นมรรคสมังคีแล้วก็กลายเป็นอาหารตผลแล้วก็จบมรรคผลนิมรรคผลฝีนิพพานหนึ่งใช่ไหมล่ะนั่นแหละแล้วทำยังไงล่ะก็ฝึกเอาสมาธิเป็นประธานในการนั่งสมาธินะสมาธิเป็นประธานเอาสมาธิที่เป็นแม่ทัพหน้าเป็นแม่ทัพหน้าเพราะเราเป็นเข็มทิศว่าเดิมสมาธิเป็นอย่างนี้นะการมรรคองค์อื่นต้องไปเพื่ออย่างนี้นะไปเพื่อดับทุกข์นะไม่ได้เพื่ออย่างอื่นไม่ได้ไปเพื่อลาภไปเพื่อเสียงกิตติยศนะไปเพื่อดับทุกข์คนนั้นต้องไปทางนี้เท่านั้นเราอยากจะดับทุกข์อยากจะยืดจากความตายเป็นความไม่ตายนะไปเพื่อความถูกต้องนะเพื่อวิราคะไปเพื่อวิราคะนิโรธะเพื่อปฏินิสคะคือธรรมชาติไปเพื่อแบบนี้ถึงเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาที่ถูกต้องให้นะแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยให้หนุนช่วยสมาธิทำให้เป็นชื่อใหม่ขึ้นมาให้เป็นมรรคองค์8เนี่ยมีชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิอันมีบริขาร7อันมีบริวาร7คือมี6อีก6อีก7ตัวเนี่ยหนุนสัมมาสมาธิเข้าไปนะเฮ้ยหนุนสัมมาสมาธิเข้าไปแล้วมันจะตัดกิเลสอยู่ในมรรคมีองค์8เนี่ยตัดทีละหน่อยนะไม่ได้ตัดทีเดียวขาดนะตัดทีเดียวขาดก็ดีเลยถ้าเรามีบารมีแบบคนสมัยก่อนที่อยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าอ่ะพระเจ้าพูดคำของคำหลุดพ้นเลยเป็นพระอรหันต์เลยเราไม่ถึงแบบนั้นแล้วนะเราก็คงไปตามลำดับไปละนะจะตัดมัดเบื้องแปดนะตัวเวมาที่เป็นประธานนะไอ้เจ็ดตัวหนุนเข้าไปตัวเวสัมมาทิฏฐิเป็นแม่ทัพหน้าเป็นเข็มทิศสองทางว่าต้องเดินไปทางนี้นะ
เดินทางนี้นะแล้วความปรารถนาชอบว่าปรารถนาที่จะไปทำอย่างนี้นะเพื่อความหยุดพ้นนะเพื่อความดับทุกข์นะ

็นมัคสมังคีนะนี่คือมัคมงคล8นะไม่ใช่ทางโลกก็ได้นะเลี้ยงชีวิตชอบใช้การงานชอบมีเงินมีทองจะต่อเงินต่อทองก็ทำให้มันถูกแล้วกันด้วยสติและปัญญาแค่นั้นน่ะนะอย่าทำด้วยอุปทานแล้วนะอย่าทำด้วยสมาทานนะไม่ใช่อย่างที่บอกอยู่ทางโลกข้างนอกได้เหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวมันไม่ฟึมฟาบหัวใจของเราแต่อยู่ทางโลกได้อยู่คุกคีอยู่ได้แต่มันไม่ฟึมหัวใจเราแล้วกันเรารู้ทันเราอยู่เหนืออารมณ์แล้วล่ะอยู่เหนือวัตถุแล้วนะเนี่ยเราถึงว่าสังคมเรามันห่างธรรมะเนี่ยนะต้องเอาใจมาอยู่ฝูธรรมะเนี่ยสังคมถึงหน้าอยู่นะนะเราต้องเอาความฝูจากข้างในตัวเองเนี่ยออกไปข้างนอกไม่เอาความฝูจากข้างนอกนะเข้าหาตัวเองคือมากเราเอาเงินซื้อแต่อันนี้มันถูกไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไม่แพงหรอกเนี่ยมาวัดก็เขาพาให้ฟรีใช่ไหมไม่ได้เสียอะไรเลยอ่ะเอาใจกับกายมาแล้วกันแค่ให้ฟรียังไม่อยากจะอยู่นั่งฟังเลยจริงไหมมีคนนั่งฟังกี่คนเองเห็นปะล่ะแต่ถ้าไอ้เสียเงินเนี่ยไปกันจริงโอ้โหเต็มเลยอ่ะใช่ป่ะแทบไม่มีที่ยืนเลยอ่ะจริงป่ะล่ะจริงไหมแล้วต้องแบบนั้นต้องใช้เงินมาฝังฝูกแบบมันใช้เงินมาใช่ป่ะใช้แพงด้วยจริงไหมล่ะจริงป่ะอ่างหนึ่งกี่พันอ่ะหัวล้อทำเป็นหัวล้อใช่ป่ะข้าวผักข้าวบาร์กี่ร้อยกี่พันล่ะเราเปิดขวดหนึ่งกี่พันล่ะใช่ป่ะล่ะแล้วเติมอยู่เรื่อยไหมล่ะเงินก็ไม่พอยิ่งข้าราชการไกลธรรมะเนี่ยก็ขอรับชั้นมากนะพูดนอกเรื่องเลยเรื่องของเขาเพราะเขาห่างธรรมะใช่ป่ะเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราสั้นนักตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนะเราเพราะเราทำภาคจิตเราเข้ากาแฟโสดาบันได้นะเราจะรู้เลยเราจะอยู่ในวัฏสงสารแห่งชีวิตเนี่ยอีกกี่ชาติไม่เกิน7ชาติหรอกใช่ป่ะก็จบแล้วจริงไหมนะเขาว่างั้น 2-3 ชาติถ้าอนาคามีก็ไม่เกิน3ชาติละอโหระบันไม่เกิน7ชาติจริงๆแล้วมันต้องได้ชาตินี้แหละมันก็ไม่ถ้าเราเข้าใจนะว่านิพพานมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยอมเชื่อป่ะนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองอ่ะอยู่ที่ผัสสะนี่แหละว่าผัสสะมีวิชาหรืออวิชาล่ะถ้ามีอวิชาก็ไหลเป็นทุกข์อ่ะถ้าเป็นมีสติปัญญามันก็ไม่ไหลอ่ะใช่ป่ะล่ะเราพูดถึงมรรคมงคล8ไปแล้วนะมันต้องเดินตามเนี่ยนะทําพูดถึงโพชฌงค์นะอีกตัวแล้วกันนะองค์แห่งการตรัสรู้คือ3โพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้อันนั้นโพธิปักขยธรรมธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้อันนี้องค์แห่งการตรัสรู้มันจะสัมพันธ์กันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็ถ้าทําปฏิปทาสติตามแบบอานาปานสติเนี่ยโพชฌงค์ก็สมบูรณ์แบบพระสงฆ์มันสมบูรณ์แบบนะพระเจ้าท่านตัดเองใช่ป่ะเมื่อปฏิปทาสี่สมบูรณ์แบบพระสงฆ์ก็สมบูรณ์แบบลืมพูดถึงมรรคมงคล8ไปอีกเรื่องนึงจริงแล้วเนี่ยมรรคมงคล8เนี่ยในพุทธศาสนานี่ยังไม่สมบูรณ์นะขาดสัมมาอีก2ตัวยังไม่สมบูรณ์นะมรรคมงคล8เป็นแค่เหตุใช่มั้ยล่ะยังไม่ได้พูดถึงผลอีก2ตัวก็คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติใช่ป่ะเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลสิไอ้มรรคมงคล8มันแค่เหตุเพราะมันผสมปรุงแต่งเหตุ8ตัวทํา8ตัวเนี่ยให้เป็นเหตุให้เกิดผลออกมาให้จิตมันมีญาณออกมาให้เกิดจิตหลุดพ้นออกมาถ้าแบบเค้าเรียกว่าถ้าครบ10ตัวเนี่ยเค้าเรียกว่าสัมมตะ10ความถูกต้อง10ประการเนี่ยคือสมบูรณ์แบบในพุทธศาสนาก็คือมีมรรคมีผลใช่ป่ะโสดามรรคโสดาผลใช่ป่ะสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลเนี่ยคือสมบูรณ์แบบมรรคผลมรรคผลมรรคผลมรรคผลถ้าพูดถึงมรรคมีองค์8แค่พูดถึงแค่ส่วนเดียวไม่พูดถึงผลถ้าพูดถึงผลด้วยต้องมีเพิ่มอีก2ตัวสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติญาณอย่างรู้ชอบกับ จิตหลุดพ้นชอบวิมุตติคือหลุดพ้นจิตหลุดพ้นชอบจิตนี้หลุดพ้นนะไม่ได้พูดถึงจิตเกิดดับนะถ้าวิญญาณในเกิดดับอันนั้นไม่ใช่จิตแท้อันนั้นเป็นแค่ความรู้สึกจิตแท้มันต้องหลุดพ้นมันค้างตึงมันของธรรมชาติมันจะมีอยู่แต่มันค้างตึงอยู่ตรงเนี้ยมันไม่กลับมาปรุงแต่งอีกไม่กลับมาเกิดในท้องใครอีกไม่เกิดมาอุบัติไปอะไรอีกมันเหนือ

กไปแล้วไม่มีภพอยู่แล้วมันโลกุตระมันเหนือโลกขึ้นไปแล้วนะไม่มีภพอยู่ไม่มีโลกอยู่แล้วนะนะเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มาปรุงแต่งแล้วโลกทางนี้มันไม่มีแล้วมันอยู่เหนือโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเป็นแบบนั้นนั่นแหละเราพูดถึงโพชฌงค์ตัวแรกก็คือสติสัมโพชฌงค์แล้วก็ปลูกสติอยู่แล้วสติสัมโพชฌงค์ก็ไม่อยู่แล้วองค์แห่งการตรัสรู้คือสติแล้วปลูกอยู่แล้วธรรมวิจยะคือธรรมวิจัยวิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรมใคร่ควรธรรมพิจารณาธรรมก็คือแล้วก็มีอยู่แล้วพิจารณาอยู่แล้วในเรื่องของเรื่องของรูปนามเรื่องของเกิดดับเรื่องของนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ใคร่ควรอยู่แล้วในตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเมื่อเรามีการไข้ควรอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็วิริยะสามโพชฌงค์แล้วมีความเพียรที่จะวิจัยเพื่อเฟ้นธรรมก็เกื้อหนุนมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วล่ะนะมันเกื้อหนุนกันอยู่แล้วไอ้วิริยะสามโพชฌงค์มันก็หนุนเกื้อหนุนหรือหล่อเลี้ยงทำให้วิจยะสามโพชฌงค์อยู่แล้วเมื่อเราทำอยู่งี้ทำอยู่งี้แล้วเกิดความพอใจมากขึ้นเกิดความพอใจมากขึ้นก็เกิดปิติสามโพชฌงค์เกิดขึ้นมาความพอใจที่มันอยู่ระดับที่มันสะเทือนใจอ่ะมันมากขึ้นอ่ะเมื่อเกิดวูบวูบขึ้นมาเลยอ่ะกันไม่อยู่อ่ะนะมันก็มีเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์อ่ะพอมีปิติสัมโพชฌงค์เมื่อเราไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วพอกายกับจิตนั่นเริ่มสงบระงับลงเนี่ย มันก็เกิดความสงบเรียกว่าปฏิสัมโพชฌงค์นะปฏิปทิสัมโพชฌงค์นะคือเรื่องสงบน้ำเรื่องสงบมันเริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะมันเข้ารูปเข้ารอยนะมันเริ่มมีเริ่มเข้ารูปเข้ารอยคือมันจะไม่มีขวางกันมันจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมันเริ่มเนียนนะเริ่มนั่งสมาธิเห็นไปเรื่อยๆมันเริ่มแบบว่าฟงตัวไม่มีอะไรมากวนใจเราแบบมันสงบแนบแน่นอยู่กับสมาธิอ่ะนะพอมันมีได้อย่างนี้มันเริ่มมีความสุขพอมีความสุขแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วมันก็จะมีสมาธิสัมโพชฌงค์และความสุขเนี่ยมันจะเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่พอ6ตัวเนี่ยมันก็ทำงานถึงที่สุดมันทำงานของมันแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานพอมันปล่อยให้ทำงานมาถึงสมาธิสัมโพชฌงค์และมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่แล้วมันมีสมาธิสมบูรณ์แบบตรงนั้นแล้วมันจะเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขึ้นมาอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือการวางเฉยไม่ได้ปล่อยไม่รู้ไม่ชี้นะแต่จ้องดูอยู่ควบคุมความรู้สึกนั้นอยู่ด้วยสมาธิด้วยปัญญาตรงนั้นน่ะเรียกว่าสมาธิสมบูรณ์แบบสมาธิประกอบเป็นแนบไปด้วยประกอบไปด้วยสติปัญญาไม่มีช่องว่างมันจะแนบแน่นระหว่างสมาธิกับปัญญาจะแนบแน่นมีคำพูดอยู่คำหนึ่งในคำสวดของพระปริตเนี่ยสมาธิอะไรก็แต่แล้วเกิดสมาธิวจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วแต่เนี่ยอันนั้นไม่เทียบไม่สำคัญเท่ากับอันนั้นตริยสมาธิอันสมาธิอันประกอบไปด้วยและแนบแน่นไปด้วยปัญญาอันนี้นะที่เราสวดพระปริตอ่ะอันนั้นสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชตินี่คือสมาธิที่ประกอบเรียกปัญญาที่แนบแน่นเรียกปัญญาคือสมาธิสัมโพชฌงค์ตรงนี้แหละนะคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงนี้แหละนะพอไอ้สัมโพชฌงค์6ตัวเนี่ยสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมวิยะสัมโพชฌงค์มันต่อเนื่องกันสัมพันธ์กันเนี่ยจนวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัตติสัมโพชฌงค์เนี่ยสมาธิสัมโพชฌงค์ของ6ตัวเนี่ยมันทำงานถึงที่สุดมันแล้วมันได้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขึ้นมาแล้วเป็นอุเบกขาคือสมาธิเป็นวิกล่าวด้วยปัญญาเนี่ยนะมันจะตัดกิเลสอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะตัดกิเลสอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะละอารมณ์อยู่ตรงนั้นมันจะควบคุมอารมณ์นั้นอยู่ควบคุมสมาธิประกอบด้วยปัญญาอยู่อะไรมามันจะตัดจะละจะทำลายออกให้หมดจากจิตของมันมันจะขัดจิตให้ออกด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนั้นน่ะมันก็มีสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติอยู่ที่ตรงนั้นเค้าเรียกว่ารู้อารมณ์แล้วเฉยรู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่ปรุงแต่งควบคุมอารมณ์นั้นอยู่ควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ควบคุมอุเบกขาอารมณ์นั้นตรงนั้นอยู่เรียกอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่ไม่รู้หรือถอยหลังนะมันก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลามันวางอารมณ์มันเห็นอารมณ์มันวางมันตัดนะนั่นแหละ
แล้วมันมีสัมมาญาณะครับสัมมาวิมุตติมันก็จะสอดคล้องกับยมะมง8นะเพราะมันจะไปด้วยกันมันไปด้วยกันเพราะมันมีหมดเลยมันไปด้วยกันนะพอเข้าใจมั้ยฟังแล้วงงมั้ยนะพอเขาฟังบ่อยๆจะเข้าใจก็ดูฟังก็งงอ่ะพอเราเข้าใจการไปบัตรแล้วเข้าใจและอะไรแล้วก็ไม่ยากแล้วล่ะมันมีหมดอ่ะมันต้องไปรู้มันต้องไปเครียดมันนะมันต้องมาฟังมันรู้เรื่องก็ไม่ต้องรู้เรื่องไปใส่ใจมันเอาที่รู้เรื่องแล้วก็มันจะเป็นต้องรู้เท่าไหร่หรอกที่เวลามันเยอะก็พูดให้ฟังเท่านั้นเองแหละนะพูดให้ฟังจริงๆไอ้ที่ควรรู้บอกแล้วไงพระเจ้าไม่ได้ขออะไรเยอะบุเปจาหังพิกเวเอแต่ละหิตจากทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสะจานิโรธังก่อนนี้ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราสอนอยู่แค่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับไม่เลยแห่งทุกข์เท่านั้นฉะนั้นโยมต้องรู้เรื่องทุกข์ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไงใช่ไหมแล้วระดับทุกข์ประดับดับทุกข์ที่ตรงไหนอ่ะเรามาทัวร์กันหน่อยว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไงจากขุนจับปฏิจจรูปเปจากจับขุวิญญาณังตาเน่เน่กับรูปทำให้เกิดจับฝุวิญญาณตินังธรรมานังสังคติผัสโสนะทั้งสามตัวนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะได้ป่ะเอาภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวภาษาบาลียงงงเพราะว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกอายตนะภายในเนี่ยมีคู่มาเรียกอายตนะภายนอกมันถึงกันมันเนื่องกันทำให้จับทำให้วิญญาณเกิดขึ้นพอสามตัวนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะก็สามตัวนี้เป็นปัจจัยไอ้ตาเนี่ยในรูปเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณใช่ไหมพอสามตัวนี้เป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะเมื่อมีผัสแล้วผัสสะรูปประขันก็ทำงานก็ดับไปแล้วคราวนี้เกิดอารมณ์กระทบจิตเด็กกลายเป็นความรู้สึกออกมาที่ผัสสะเนี่ยแหละแล้วผัสสะถ้าเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาให้เกิดว่าไอ้ที่เรากระทบนั้นน่ะชอบหรือไม่ชอบพอใจไม่พอใจแล้วตาอย่างนี้ตาเรายกตัวอย่างอายตนะตาเนี่ยใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั้งยกมือสิใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั้งโอ้เข้ากันหมดเลยดีใจจังเลยจะได้พูดเข้าใจง่ายขึ้นไงถ้าได้เห็นเทของจริงได้พูดเข้าใจง่ายเข้ากันหมดเลยใช่ป่ะมาพูดต่อเลยนะถ้าพูดเข้าผับเข้าบาร์ได้ยิ้มเชียวต้องยิ้มนะของอดีตไม่ได้ขึ้นอดีตไม่คำนึงถึงอนาคตอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีใช่ป่ะอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีถ้าเราทำอย่างนี้นะอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีเราเดินเหนือการเวลาอยู่นิรันดรนะใช่ป่ะอยู่นิรันดรเพราะว่าล่ะสังเกตว่าไม่ผับบาร์เขาไม่เปิดสปอตไลท์เคยเห็นผับบาร์ที่ไหนเปิดสปอตไลท์มั่งมีไหมคนยิ้มอ่ะเคยเห็นไหมเห็นเขาเปิดสปอตไลท์ไหมเปิดตรงไหนตอนเลิกงานเลิกผับเดอร์บาร์อันนั้นเปิดแต่ว่าพอผับบาร์กำลังอยู่ในเวลาเขาเปิดไหมไม่เปิดนะมีแต่ไปฝรั่วนะมีแต่แสงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ปะล่ะอาตมาก็เคยเข้าไม่ได้เคยเข้าถึงพูดได้ไงถึงยกตัวอย่างได้เมื่อก่อนมีดิโก้เทคเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกก่อนแอมป์โรงแรมแอมป์ฟเดอร์ใช่ปะใช่ป่ะฟามิงโก้จากฟามิงโก้ไหมเมื่อก่อนยุคนั้นยุคดิโก้อะใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะยุคเบรกแดนจากเบรกแดนไหมก่อนมีหนังเรื่องเบรกแดนใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะใช่ป่ะก่อนแอมต้องฟามิงโก้ใช่ป่ะล่ะโหนานแล้วอะไหมเมื่อไป22อะ40ปีแล้วอะใช่ป่ะล่ะตอนนั้นเรียนอยู่อะไรไม่ผับบาร์เขาเปิดนอกเรื่องไม่เปิดสปอตไลท์ล่ะไม่เปิดไฟฝรั่วเพราะอะไรป่ะเพราะว่าการเปิดไฟฝรั่วเนี่ยเอาถึงเคยดูหนังเอาแบบหนังละกันเคยเห็นหนังที่ไหนเขาเอาคู่รักมาแสดงเนี่ยเขาเปิดสปอตไลท์มีไหมเคยเห็นหนังเรื่องไหนคู่รักมาคุยกันเปิดสปอตไลท์จ้ามั่งมีไหมไม่มีนะมีแต่มุมหนึ่งมีจุดเทียนมีดอกไม้ปักใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าแสงไฟฝรั่วทำให้ม่านตามขยายพอม่านตามขยายแล้วคนเราฝึกมีความสุขแล้วทำไมเอาตำรวจฝ่าฝูงต้องหาทำไมตำรวจไม่จุดเทียนล่ะ
เคยเห็นตำรวจจุดเทียนคุยผู้ต้องหาไหมเคยไหมไม่มีนะมีแต่เปิดสปอตไลท์ใช่ป่ะเขาทำให้มั่นตามันขยะให้มั่นตามันหลีลงเหลือนิดเดียวคนโกรธเนี่ยจะมั่นตาเหลือนิดเดียวมันจะโกรธกดดันไงใช่ป่ะล่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนร้านอาหารที่เปิดไฟแดงๆใช่ป่ะล่ะนั่นแหละมันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ธรรมะนะรู้ธรรมชาตินะเนี่ยเขารู้ธรรมชาติไงเขาเลยดึงเงินจากเราออกจากกระเป๋าเราใช่ไหมล่ะเราก็เลยเพราะเรามีความสุขใช่ไหมล่ะยอมจ่ายเพื่อจะเพื่อความสุขอันนั้นจริงไหมใช่เพลงเนี้ยเคยฟังเพลงหนึ่งเนี่ยเปิด AM อะไรเพาะกว่า FM เพาะกว่าจริงไหมเพราะอะไรเพราะเพลงมันคือมันต่ำใช่ไหมคือมันต่ำมันเพาะกว่าถ้า AM เนี่ยคือมันถี่เป็นสูงใช่ไหมล่ะถ้าหลับ1,800ถึง1,600ใช่ไหมเนี่ยเพิ่มมันถี่มันสูงมันก็แข็งมันไม่พอมันไม่นุ่มอ่ะใช่ป่ะนั่นแหละมันเป็นคลื่นของเสียงนั่นเองแล้วมันกระทบหูแล้วเพราะมันพอดีมันก็ชอบมันเกิดเวลาชอบเราจงใจให้มันชอบไหมล่ะเราไม่จงใจให้มันชอบหรอกแต่มันทำร่างกายมันทำงานมันเองว่าทำแบบนี้นะมันจะเกิดชอบและไม่ชอบมันพอดีกับเวลาและอากาศมันชอบนะใครเล่นดนตรีมั่งเนี่ยใครเล่นตีมั่งใครเคยเล่นตีมั่งใครเห็นโน้ตมั้ยใครดนตรีมันมีโน้ตใช่ป่ะข้างบนน่ะแต่มีโน้ตใช่ป่ะที่เทมโปเนี่ยเทมโป60เทมโป120รู้ป่ะเทมโปคืออะไรเทมโปนี่คือภาษาเป็นภาษาอิตาลีนะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า time คือเวลา60กับเวลา120เนี่ยมันถึงว่าเทมโปถึงว่า beat per minute ใน1นาทีเนี่ยจะต้องเคาะกี่ครั้งแต่ถ้าเทมโป60ก็1นาทีต้องเคาะ60ครั้งใช่ไหมถ้า1ถ้า1นาทีเคาะ120ครั้งเพลงก็จะเร็วขึ้นจริงป่ะนั่นแหละใช่ป่ะเป็นอย่างนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับเวลาอากาศน่ะมันตีแรงๆเราชอบมั้ยไม่ชอบถ้ามันเจ็บนะถ้าเราใครเราชอบมั้ยล่ะชอบใช่ป่ะยิ่งเพศตรงข้ามยิ่งรูปยิ่งชอบเลยจริงป่ะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเป็นชาตญาณด้วยใช่ป่ะมันเครื่องตีอ่ะมีโน้ตอยู่สองแบบใช่โน้ตกุญแจฟังกุญแจฟาใช่ป่ะล่ะถ้ากดเครื่องตีไหนเสียงต่ำเสียงทุ่มก็จะใช้กุญแจฟาถ้าเครื่องไหนจะใช้เสียงสูงเนี่ยกุญแจฟอนแล้วมีเครื่องตีอยู่ชิ้นหนึ่งไม่ใช้ทั้งกุญแจทั้งกุญแจฟากุญแจฟอนด้วยเครื่องตีชนิดหนาเปียโนเห็นป่ะมือขวากุญแจฟอนมือซ้ายกุญแจฟาใช่ป่ะล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ป่ะล่ะคือธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะพูดถึงธรรมชาติเขาเลยเอาธรรมชาติเนี่ยมาลูกเลยฟังของธรรมชาติน่ะมาใช้ในอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยให้มนุษย์มีความสุขไม่มีความพอใจกับอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะมีวัฒนาการอะไรมากขึ้นอารยธรรมมากขึ้น มันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราจะอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยว่าเมื่อเรารู้ว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยแล้วเราอยู่ภายโลกภายนอกเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเราต้องมีความต้องการใช่ไหมล่ะเราก็ต้องการด้วยมรรคองค์ที่สองคือสัมมาสังกัปปะความต้องการชอบความปรารถนาชอบใช่ไหมล่ะถ้าเรามีความต้องการด้วยตัณหาก็เป็นเหตุให้ทุกข์ถ้าเรามีใช้สัมมาสังกัปปะเนี่ยความต้องการชอบแบบไหนล่ะต้องการปรารถนาแบบไหนต้องการแบบไหนถึงไม่เป็นกิเลสไม่เป็นทุกข์ล่ะก็ต้องการด้วยสังกัปปะคือความต้องการชอบด้วยประกอบด้วยสติและปัญญาไงนะมีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลนะรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกอยากได้อะไรก็ทำเลยนะต้องประกอบด้วยปัญญานะแต่ถ้าเป็นความอยากที่ต้องการด้วยตัณหาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นทุกข์แบบบรรยากาศกินหัวใจเราเองอ่ะนะถ้าเราทำปัจจัยให้พร้อมคิดอะไรให้พร้อมทำปัจจัยพร้อมอยากทำอะไรก็ทำพอทำแล้วก็ปล่อยมันมันไปกระวนกระวายใจมันอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองว่าสมบูรณ์แบบขึ้นเองถ้าไม่สมบูรณ์แบบว่าปัจจัยเรามันยังไม่ครบถ้วนสร้างปัจจัยใหม่มันฟื้นหวยอ่ะแล้วฟื้นหวยมาฉบับมาเรียกอะไรอ่ะมาคู่หนึ่งเนี่ย ทำอะไรโยมฮะห้ามเรียอะไรโยมห้ามเรียอะไรห้ามเรียอะไรโยมห้ามเรียอะไรนะห้ามเรียอะไรนะนะถ้าอยากไปทำบุญที่ตู้นะที่นี่ไม่เก็บภาษีนะให้ฟรีไม่เก็บภาษีนะถ้าโยมมาช่วยวัดเนี่ยเป็นค่าน้ำค่าไฟโยมก็ไปหยอดตัวเองแล้วกันแล้วแต่โยมนะ
ราแส

งธรรมไม่ได้เพื่ออามิตรอ่ะไม่ได้เพื่อสินจ้างพระเจ้าให้ฟรีเราก็ให้ฟรีอ่ะก็ตอบแทนข้าวน้ำญาติโยมอ่ะนะให้เราได้มีเวลาเพื่อปฏิบัติให้เราได้รู้ความเป็นจริงเราก็เอาตอบแทนกลับไปเท่าที่เรารู้แล้วก็คืนญาติโยมไปอ่ะเราอยากให้สังคมเรานี้น่าอยู่อ่ะใช่ป่ะให้มีสังคมที่มีธรรมะให้สังคมที่มีการเอื้อเฟื้อเมตตาซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้สังคมที่น่าอยู่ให้สังคมมีสัมมาทิฏฐิที่ความเห็นต้องที่ถูกต้องกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะไม่ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันทำอะไรต้องไม่ปฏิปักษ์ต่อกันเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันก็จะสมานสามัคคีกันนะจะลงรอยกันได้อย่างนั้นจะดีกว่า นะเราให้ฟรีไม่เก็บภาษีนะขอให้อารมณ์เอาตั้งใจฟังก็อารมณ์ก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะนะถ้าโยมมีมากๆโยมก็มาช่วยวันละกันนะตอนไหนก็ได้ถ้าโยมพร้อมไม่พร้อมก็ไม่ต้องนะมาแล้วนะพอโยมได้อะไรไปแล้วโยมก็เอาไปใช้ในชีวิตใช้ในครอบครัวใช้คนรอบข้างถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้คนรอบข้างมาวัดด้วยก็ดีนะสังคมเราพอมีธรรมะแล้วห่างใกล้ธรรมะแล้วมันก็สังคมก็น่าอยู่อ่ะนะมันจะไม่ร้อนอ่ะเพราะคนเราก็เอาความรู้สึกนึกคิดเราเนี่ยไปใส่กับอีกคนนึงใช่ไหมล่ะเพราะคนต่างคนมีความนึกคิดความรู้สึกขึ้นมาความนึกคิดมาก็จะเอาความนึกคิดของแต่ละคนเนี่ยใส่แก่กันอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าใส่ตรงกันจูนกันเป็นเนื้อเดียวกันก็ดีอ่ะถ้าไม่ตรงกันก็ตีกันทะเลาะกันก็แบบเนี่ยสังคมก็ไม่น่าอยู่หรอกอ่ะใกล้หมดเวลาแล้วยังพูดถึงเรื่องตัณหาไม่จบเลยพูดถึงตัณหาต่อนะอยู่ด้วยตัณหาอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะความต้องการชอบด้วยสติปัญญาแล้วอยู่ด้วยสติปัญญาน่ะนะปัญญาเท่านั้นทำให้ชีวิตเราเนี่ยจิตใจเราลอดนะลอดหลายๆอย่างลอดจนถึงสูงสุดเลยอ่ะลอดจากความตายเป็นความไม่ตายได้อ่ะนะไม่ต้องตายเลยเพราะไม่มีตัวตนแล้วไม่ต้องไปตายใช่ไหมล่ะ เราจะเป็นผู้อยู่เหนือเวลาเกิดจากอะไรรู้ป่ะเวลาคืออะไรอ่ะถามหน่อยเวลาคืออะไรเวลาคือเลขสองตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่หรออันนี้แค่เครื่องบอกเวลานี่คือแค่เครื่องบอกเวลานะอ่ะถ้าเป็นเวลาเนี่ยทำไมทุกประเทศเวลามันถึงไม่เท่ากันล่ะถ้าเป็นเวลาทุกประเทศต้องเวลาต้องเท่ากันสิจริงป่ะล่ะเวลาเราประเทศไทยห่างจากยุโรปกี่ชั่วโมงล่ะ5ชั่วโมงใช่ไหม6ชั่วโมงใช่ไหมล่ะทำไมมันไม่เท่ากันล่ะ แล้วเวลาคืออะไรเวลาเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างแม้ทั้งตัวมันเองแล้วเวลาโดนควบคุมด้วยล่ะหรือว่าโดนควบคุมด้วยล่ะโดนควบคุมด้วยดินน้ำไฟลมงงอีกเราเป็นดินน้ำไฟลมไหมล่ะเวลามีสองแบบเวลารูปธรรมนามธรรมนะพูดถึงเวลารูปธรรมก่อนแล้วกันเวลารูปธรรมโดนควบคุมด้วยดินน้ำไฟลมเหมือนเราตัวเราเป็นดาวเอาพูดถึงทั่วไปแล้วเราก้าวเท้าเนี่ย หลังเริ่มก้าวเท้าจนสุดก้าวเท้าเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมไหมล่ะขาเราก็เป็นดินน้ำไฟลมเท่าหลักผสมกันระหว่างดินน้ำไฟลมเท่าหลักก้าวเท้ามันกินเวลาเท่าหลักอย่างเริ่มก้าวนี้จนสุดเท้านี้เป็นเวลาเมื่อลมหายใจอ่ะเริ่มหายใจเข้าจนสุดลมหายใจเข้านั้นก็เป็นเวลาใช่ป่ะเฟลเราเนี่ยกินข้าวไปแล้วเฟลเราก็เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ป่ะแล้วเฟลเราทำงานเฟลเราก็ตายไปนี่ก็เป็นเวลาน่ะว่ากี่วันเฟลเราตายกี่ชั่วโมงเฟลเราตายใช่ไหมล่ะแล้วโลกเราเป็นดินน้ำไฟลมไหมเป็นดินน้ำไฟลมน่ะใช่ป่ะแล้วโลกเรามันเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวใช่ไหมหมุนรอบตัวเองกี่ชั่วโมงดินน้ำ24ชั่วโมงใช่ป่ะนั่นก็เครื่องไหวของโลกเนี่ยรอบนึงก็คือการเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมเนี่ยรอบตัวเองคือ24ชั่วโมงก็เอาเวลาชีวิตเวลาของเราดินน้ำการเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมของเราเนี่ยไปอิงกับของโลกว่าเราอายุเท่าไหร่เราตายเมื่อไหร่จริงเมื่อไหร่บังเอิญมนุษย์เราใช้เลขฐาน10ใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็เริ่มต้นได้1ใหม่จนถึง10ใหม่ใช่ป่ะมันเลยมีเศษนะรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมีเศษนะเศษ4วินาทีนะก็รวมกันก็4ปีมีครั้งนึงก็มี29กุมภาพันธ์แล้วเวลาเนี่ยเริ่มนับที่ประเทศอะไรล่ะประเท
ทวีปตะวันออกคือเอเชียใช่ไหมเริ่มนับที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เริ่มนับเวลาตอนนั้นก็ไล่ต่อไปเสร็จไล่ต่อไปเสร็จจนถึงทวีปตะวันตกใช่ป่ะที่พระอาทิตย์ตกดินอ่ะเห็นไหมล่ะนั่นคือการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมที่เกี่ยวกับรูปธรรมเราควบคุมได้ไหมเซลล์เราเนี่ยความแก่จนเราเกิดจนเราแก่เนี่ยเราควบคุมได้ไหมไม่ได้เซลล์เราควบคุมได้ไหมไม่ได้นะแล้วมันเป็นอนิจจังใช่ป่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจนถ้าเราตายไปใช่ป่ะล่ะถ้ามีเวลาด้านนามธรรมอยู่เวลาด้านมันทำเกิดจากอะไรโดนควบคุมด้วยล่ะเวลาด้านนามธรรมโดนควบคุมด้วยตัณหาเพราะละตัณหาคือความอยากใช่ป่ะล่ะแล้วสิ้นสุดความอยากคืออะไรความสมอยากระหว่างความสมอยากกับความอยากกับความสมอยากเนี่ยเป็นเวลาใช่ป่ะเรียนอยู่ป่ะฮะเรียนอยู่ไหมอย่างคนอยากเป็นหมอเนี่ยหมอต้องเรียนกี่ปีอยากเป็นหมอตามอยากเป็นหมอต้องเรียนตามเวลาเขาใช่ป่ะตามอยากแล้วก็คือเป็นเวลาแล้วอยากจะมีมือถือสักเครื่องนึงอ่ะแต่เงินไม่พร้อมอ่ะระหว่างความอยากความอยากต้องใช้เวลาใช่ป่ะแล้วความอยากที่ตัณหามันกัดกินหัวใจไหมล่ะระหว่างความอยากกับความสมอยากเนี่ยมันเป็นเวลาคือหวังกับสมหวังก็เป็นเวลานี่คือเวลาด้านมาทำใช่ป่ะถ้าเราอยากจะอยู่เหนือเวลาเราก็อย่ามีความอยากด้านนามธรรมสิถ้าเราไม่มีความอยากด้านนามธรรมก็คือตัณหาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีความสมอยากจริงป่ะเมื่อไม่มีความสมอยากเนี่ยไม่มีความอยากความสมอยากก็ไม่มีเมื่อความสมอยากไม่มีเวลาก็ไม่มีเราเป็นผู้เหนือเวลาด้านนามธรรมแต่เรามีสัมมาสังกัปปะแทนความต้องการชอบแทนซะมันก็ไม่กัดกินหัวใจเรานั้นเวลาที่เป็นด้านตัณหาที่เกิดจากตัณหาโดนควบคุมตัณหาตัณหาควบคุมอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นหัวใจเราเราอยากด้วยไม่มีสติปัญญาใช่ป่ะล่ะมันก็กลายเป็นหัวใจเราแล้วตัณหาเป็นตัวทำให้เกิดอุปาทานใช่ป่ะตัวตนใช่ป่ะล่ะถ้าปัญหาเป็นสาเหตุของทุกข์ใช่ไหมล่ะเมื่อเราอายุเหนือเวลาตัณหาเมื่อเราคิดว่าเราไม่มีตัวตนได้มีแต่สติปัญญาไม่แต่ความรู้ตามเป็นจริงและไอ้เวลาด้านรูปธรรมที่เคยให้เกิดความแก่ความตายเนี่ยเมื่อเราไม่มีตัวตนแล้วถามจริงอะความแก่ความตายเป็นของเราไหมล่ะแปลว่าเราเป็นผู้อยู่เหนือเวลาทั้งด้านนามธรรมรูปธรรมหมดเลยจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะไม่เราก็ไม่มีเวลาของเราล่ะมีแต่สิ่งที่เราควรจะทำนั่นเองตามจังหวะจะโคนของเวลาเวลาไม่มากัดกินหัวใจเรานั่นเองใช่ไหมอยู่ก็เหมือนกับยามาบอกอะเหมือนกับน้ำกิ้งอยู่ในใบบัวหรือเหมือนกับลิ้นในปากงูรู้จักบ้านลิ้นในปากงูมันมีอะไรในปากมันบ้างล่ะมีลิ้นกับเขี้ยวใช่ป่ะล่ะเขี้ยวมีพิษไหมล่ะพิษใช่ป่ะล่ะแต่งูแต่ลิ้นเนี่ยอยู่ในปากงูได้อยู่กับพิษได้แล้วพิษมันก็ไม่ทำร้ายลิ้นใช่ป่ะล่ะแล้วก็เหมือนกันน่ะแล้วก็ทำตัวให้เป็นลิ้นแล้วกันนะอยู่กับโลกข้างนอกได้โลกนอกมันมีสารพัดพิษเลยใช่ป่ะมีสารพัดอารมณ์มีสารพัดสารรู้สึกเลยมีสารพัดที่อาจจะกระทบจิตใจเราเลยแต่อารมณ์พวกนั้นสารรู้สึกพวกนั้นหรือบุคคลคนนั้นไม่กัดกินหัวใจของเราอยู่กับเขาได้อ่ะเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวเพราะเรารู้ทำและอ๋อเราเข้าใจแล้วไม่มีใครเข้าใจเราก็ไม่รู้ไม่ช่างเขาไปละเราเข้าใจตัวเองว่าเราไม่มีตัวตนเราไม่มีอุปทานเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่เรามีแต่อุปทานถือเอาไว้ด้วยดีใช้เอาไว้ด้วยดีมีเอาไว้ด้วยดีด้วยสติและปัญญาเท่านั้นประกอบด้วยสติปัญญาสัมมาทิฏฐิเท่านั้นด้วยสติและปัญญาเท่านั้นจะมีอะไรอยากถืออะไรอยากอะไรตั้งแต่แล้วแต่เนี่ยอยากทำอะไรอยากมีอะไรแล้วแต่เนี่ยดึกสมาทานแทนถือเอาไว้ด้วยดีอย่าเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันจะกัดกินหัวใจเราทุกสิ่งทุกอย่างแม้ทั้งเทคโนโลยีถึงโลกโซเชียลก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ต้องใช้เทคโนโลยีให้มันเกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดเขามีให้เราใช้เราก็ใช้ไปอย่าไปติดมันอยากจะมีชีวิตในโลกโซเชียลแล้วก็ทำให้มีชีวิตในโลกโซเชียลไปนะเมื่อเราเหมือนจริงมันแย่แล้วอยู่โลกโซเชียลมันเพื่อจะหาเงินก็หาไปเลยทำไงให้โลกโซเชียลเรามีชีวิตในโลกโซเชียลก็ฟังวัตถะของสารแห่งชีวิตในโลกโซเชียลมันเข้าไปเลยให้มันมีชีวิตในโลกโซเชียลเข้าไปเลยทำไงให้มีชีวิตในโลกโซเชียลล่ะก็ฟังคอนเทนต์เข้าไปฟังคอนเทนต์เข้าไปฟังคอนเทนต์เข้าไปจริงไหมล่ะนั่นแหละคือใช้ปัญญาคิดว่าวัฒนอารยธรรมมนุษย์น่ะมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องปรับตัวเราเองให้เข้ากับยุคเฟรมไม่ได้ดึงยุคมาหาเราต้องเข้าไปหาเขาปรับตัวเองแต่จิตใจเราวางไว้ที่ธรรมะแต่ตัวเราอยู่กับข้างนอก
ช้ข้างนอกให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว้างขวางขึ้นไอ้ที่ดีขึ้นใช่ป่ะกว้างขวางขึ้นรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นไม่ใช่อยู่แบบไร้อะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่ทางคนที่มีธรรมะต้องเป็นคนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาประยุกต์ใช้ให้ได้ข้าวเปลือกกินได้มั้ยกินได้มั้ยข้าวเปลือกทำไงให้กินได้ข้าวเปลือกทำแห้งข้าวสารสิข้าวสารกินได้มั้ยไม่ได้ก็เป็นข้าวสวยต้องหุงเหมือนกันทำมามันต้องประยุกต์ใช้อ่ะให้เกิดประโยชน์ชีวิตเราอ่ะไม่นะแต่เขาว่าได้โหเป็นคนล้าหลังทำมาอันนั้นคนมันอวดดีไม่เคยเข้ามาฝึกษาทำมาแล้วบอกว่าทำมาล้าหลังไม่ใช่หรอกใช่ป่ะนะเราต้องประดิษฐ์ตัวเองใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เขามีอะไร AI ใช่ป่ะ artificial intelligence เนี่ยบรรดาประดิษฐ์น่ะอันนั้นประดิษฐ์แต่วัตถุเราต้องประดิษฐ์ให้เหลือมันประดิษฐ์ความคิดขึ้นมาประดิษฐ์สัมมาทิฏฐิมาความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาตั้งจิตไว้ถูกมีความถูกต้องและพอใจอยู่ในชีวิตมีความสงบเยือกเย็นอยู่ในชีวิตถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจถูกต้องคือใครตำหนิเราไม่ได้เราตำหนิตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ตำหนิเราไม่ได้แล้วความถูกต้องและพอใจพอใจคือความสุขแค่นั้นน่ะชีวิตแค่นั้นน่ะเราก็ดูใจเราเองว่าเรามีความเลือกความกดน้อยลงไหมมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นน้อยลงไหมไอ้ที่มันน้อยเด็กน้อยๆดับได้ก็ดับไปก่อนอะไรเงี้ยคืนธรรมชาติไปก่อนค่อยๆคืนค่อยๆทำด้วยอาการผิดสิบอย่างเก้าอย่างผิดอย่างที่อาตมาว่านั่นแหละแล้วจะมีโพธิปัจจะธรรม37ประการ7หมวดสมบูรณ์แบบนั้นมีสติสมบูรณ์แบบมีทานสมบูรณ์แบบมีโพชฌงค์สมบูรณ์แบบมียา16วิปัสสนาญาณ16มีวิปัสสนาญาณ9มีวิสุทธิ7สมบูรณ์แบบหมดเลยอ่ะนะมีนิพพานชั่วคราวสมอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะนะทำอย่างนั้นนั่นล่ะแค่นั้นน่ะคือโครงสร้างของการปฏิบัติทั้งหมดเดี๋ยวอีก 2-3 นาทีมีใครถามมั้ยล่ะเริ่มเมื่อยแล้วจะเปลี่ยนขาก็เปลี่ยนไม่ได้มันแคบเหลือเกิน 3:30 นนั่งอยู่ท่านี้เมื่อยนิดนะฝึกเรียกว่าฝึกแยกกายแยกจิตจริงว่าตายไปได้รู้ว่าอ๋อมันทรมานอย่างนี้เองอ๋อกายแยกจิตเพราะเราถ้าเผื่อเราก่อนใกล้ตายเนี่ยเรามีสติเหลืออีกแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยพยายามมีสติให้มากที่สุดมีสติให้มากคือว่าให้คิดเสมอว่าเราไม่มีใจเป็นของเราคือธรรมชาติหมดอันนั้นมันจะอยู่ตรงนั้นก็ได้จิตจะพลิกตรงนั้นสมาภาวะจิตจะพลิกก็ได้จะเป็นนิพพานตรงนั้นก็ได้จะหลุดพ้นตรงนั้นเลยก็ได้อีกแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยไม่ถึง5วินาทีเนี่ยคิดตรงนั้นให้ได้ได้มีสติตรงนั้นให้ได้เนี่ยก่อนที่จะดับลมหายใจเครื่องสุดท้ายเนี่ยว่าคือธรรมชาติให้หมดไม่มีของไม่ของเราเลยใช่ป่ะเราไม่มีตัวตนจิตนี้ก็ไม่ตัวตนของเราเป็นของธรรมชาตินะจิตนี้เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วไม่มีตัวตนคือธรรมชาติหมดแล้วเราแค่ทำหน้าที่อยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้เท่านั้นเองอ่ะนะจะได้อยู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่เหมือนเต่าตาบอดที่ต้องร้อยปีเอาหัวขึ้นมารอบบ่วงทีหนึ่งบ่วงก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันยากที่ไหนจะเกิดเป็นมนุษย์อ่ะถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้แบบนี้หรอกไม่มีสติปัญญาปฏิบัติได้แบบนี้หรอกถึงจะเกิดมนุษย์ถ้ามาอยู่ในประเทศที่มีพุทธศาสนามันก็จะมีตัวตนอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดพ้นน่ะจิตก็จะไม่มีความสงบร่มเย็นน่ะมีแต่โอเคความสุขแต่มันไม่ถึงยังไม่ถึงกึ๋นถึงที่สุดอ่ะพุทธศาสนาถึงที่สุดแล้วถึงความไม่มีตัวตนแล้วอ่ะเมื่อเหมือนฮินดูยังมีตัวตนนะถึงมีนิพพานของเขาก็ไปนิพพานตัวตนนะเรียกว่ามหาอัตตาหรือปรมัตถมันเนี่ยพอทำความดีถึงที่สุดแล้วตัวตนอันนี้จะไปรวมอยู่กับพระเจ้าเป็นอันเดียวกันอะไรเงี้ยมันได้ฝ่ายฮินดูจริงไหมล่ะไม่มีฝ่ายศาสนาไหนที่สอนให้เป็นไม่มีตัวตนนอกจากฝ่ายพุทธศาสนาเท่านั้นนะระฆังช่วยแล้วนะแล้วการปฏิบัติของไทยเนี่ยของเราเนี่ยของปฏิบัติไทยของไทยเนี่ยของเราเนี่ยนะไม่ได้ใช้ทางตาไม่ได้ใช้ทางหูแบบประเทศอื่นเขาน่ะนี่อย่างเสียงบางทีบางประเทศใช้เสียงในทำสมาธิแต่เราไม่ได้ใช้สมาธิเราใช้ลมหายใจใช่ป่ะจะใช้อานาปานสติอย่างเดียวทางตาก็ไม่ได้ใช้สมาธิทางตาที่เพ่งกับเสียงนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นสำหรับคนที่อยากมีลิบิเดก็เรื่องของเขาที่จะบังคับทำลมให้เป็นดินได้
นะย่นระยะเวลาได้ไปโน่นไปนี่ได้ทำน้ำให้เป็นอากาศได้มุดดินได้เลยก็แล้วแต่นะอันนั้นถ้าทำได้จริงถ้าลมฝึกได้มันเป็นเรียกว่าอุตริมนุษย์ธรรมมังทำมายิ่งกว่ามนุษย์ทำมายิ่งกว่ามนุษย์คือจริงๆแล้วที่ถูกต้องที่สุดคือโลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกอยู่เหนือโลกแล้วโลกธรรมมีอะไรบ้างล่ะโลกธรรมคือธรรมที่เป็นคู่มีฝึกมีทุกข์มีฝันเฝินวินทาใช่ปะล่ะนะมีนินทามีฝันเฝินใช่ปะล่ะมีเขียวมีดำใช่ปะมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีกุศลอกุศลไม่มีธรรมที่เป็นคู่อีกแล้วไม่มีโลกธรรมอีกแล้วมีแต่ธรรมที่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาธรรมตรงกลางไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไปอยู่เหนือโลกและโลกุตระอยู่เหนือโลกนะมันจะไปตีความหมายถูกไม่ใช่ตายแล้วจะไปโลกุตระหรือตายแล้วจะได้นิพพานไม่ใช่อ่ะนิพพานนั่งอยู่ที่ความรู้สึกอยู่อ่ะนั่งอยู่ที่ความรู้สึกถ้าเป็นนิพพานที่ไม่เนื่องด้วยความรู้สึกไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าอย่าไปเข้าใจผิดเป็นศาสนาอื่นลัทธิอื่นก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นที่ความรู้สึกที่มันสงบเยือกเย็นแล้วนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่สามารถจะดึงใจเราไปให้โลภให้โกรธและหลงได้ง่ายขึ้นแล้วมันยากขึ้นแล้วนอกจากที่มันแน่นแฟ้นขึ้นที่เรามันสลัดมันยากขึ้นแล้วต้องค่อยๆทำค่อยๆตามลำดับลุ่มลึกเหมือนน้ำทะเลนั่นแหละนะมีใครถามอีกไหมไม่มีจะได้ไปแล้วเสียงเริ่มแผ่ขาก็เริ่มเมื่อยไม่มีนะก็ขอโยมนะก็พยายามปฏิบัติแล้วกันนะมาวัดทั้งทีเนี่ยพยายามเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดแล้วกันนะเสียเวลามาแล้วก็อย่าหายใจทิ้งแล้วกันนะอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปนะเพราะว่าการอยู่ที่วัดเนี่ยโยมก็เก็บเกี่ยวเต็มที่เลยทุกอย่างก็เป็นเพื่อการปลูกสติอันดับแรกจะต้องเป็นการเพื่อการปลูกสติชีวิตแรงเดืองเราคือการปลูกสติจะกั้นอารมณ์ได้นะแล้วจับดึงปัญญามาเป็นปัญญาที่อาตมาพูดให้ฟังเนี่ยแหละนี่คือปัญญาดึงออกมาให้เห็นแต่ถ้าให้ดีจริงๆก็คือเราต้องมีรู้จักเมื่อรู้จักแล้วต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วดับสุดท้ายให้รู้แจ้งนะให้รู้แจ้งรู้จักไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะแล้วให้เข้าใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายให้แล้วก็รู้แจ้งว่ามันทำงานยังไงนะให้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือความเห็นความเกิดดับนะทำอริยมรรคอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7ให้ได้นะพยายามทำโพชฌงค์7ให้ได้นะนะอันนี้มันก็เนื่องด้วยกับโยมฝึกอานาปานสตินั่นแหละปฏิปทาสี่ตามแบบอานาปานสติจากการพิจารณากายก็ไปหมวดธรรมไปเลยนะเป็นโครงสร้างของการปฏิบัตินะเริ่มทำจิตให้เป็นสมาธิก็เห็นความเกิดดับให้เห็นรูปนามรูปกับนามเห็นขันธ์5เห็นความเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวลาคะให้เห็นมันนะด้วยความรู้สึกที่เห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ใช่ด้วยการคิดนะด้วยการพูดนั้นมันไม่ใช่ด้วยความรู้สึกให้มันคลายใจออกคลายใจออกเนี่ยถ้าพ่อเราเนี่ยอย่างเนี้ยโยมคนเนี้ยพาลูกมาเนี่ยน่าถือว่าดีแล้วให้ลูกมามีความเห็นที่ถูกต้องให้ลูกมีเหตุมีผลนะเพราะเด็กสมัยเนี่ยห่างคอห่างธรรมะเนี่ยก็เอาแต่ใจตัวเองอ่ะก็เลยเราก็เลยสอนยากควบคุมยากเพราะเอาแต่ใจตัวแล้วสิ่งที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยทำให้เด็กได้เห็นได้รู้ได้เห็นธรรมะให้รู้จักเหตุผลรู้จักมีระเบียบวินัย รู้จักสังคมนะถ้าพ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วลูกก็มีสัมมาทิฏฐิพวกเราคนเราไม่ได้เกิดมาสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่ต้นน่ะถ้าเราเกิดในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิก็ดีอ่ะแต่หายากอ่ะใช่ป่ะหายากมากนะโยมก็ฟังจากครอบครัวโยมแล้วกันนะแต่ลูกหลานจะได้รักษาชาติเอาไว้ต่อไปพูดง่ายเป็นรุ่นๆไปแต่รุ่นเราก็ตายแล้วอ่ะนะถ้าเราไม่ปลูกฝังเด็กๆให้ทางสิ่งที่ดีรักชาติตัวเองรักคนชาติเดียวกันเนี่ยจะตีกันให้สามัคคีช่วยเหลือกันเนี่ยถ้าใครจะรักษาไว้ล่ะถ้าเราไม่ปลูกฝังเด็กเอาไว้อะเราให้ลูกเราอยู่ด้วยสังคม
แบบปัจจุบันนี้หรือจริงๆเปล่าล่ะ

ันน่าอยู่ไหมล่ะสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่าทะเลาะกันตีกันอย่าแข่งแย่งกันมีแต่ใครที่อ่อนแอฝากก็เอาเปรียบเขามันไม่ใช่อ่ะต้องให้เขาฝึกว่าใครที่เป็นผู้นำเป็นคนที่คนเคารพก็ต้องเดินตามเขาฟังเขาไอ้ใครที่อ่อนแอฝากเราเราต้องช่วยเหลือเขาประคองเขาขึ้นมาใช่ป่ะช่วยเหลือเขาประคองเขาขึ้นมาได้เป็นสังคมที่น่าอยู่ใช่ป่ะไม่ได้ใครอ่อนแอเราจะเหยียบเขาอย่างเดียวเอาจะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ป่ะสังคมน่าอยู่ไหมล่ะถ้าเราตายไปเราอยากให้ลูกเราเจอแบบนี้เหรอใช่ป่ะแล้วก็เริ่มสร้างแต่ตัวเราอ่ะนะสร้างเด็กนะเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนจิตกระดุมเม็ดแรกถูกตั้งจิตไว้ถูกอะไรก็ถูกหมดอ่ะนะตั้งจิตถูกก็คือหนึ่งเราต้องมีอะไรก็ถูกต้องพอใจถูกต้องก็พอใจอ่ะนะนะ

ต้องพอใจถูกต้องก็พอใจอ่ะนะนะที่ถูกต้องคือใครตำหนิเราไม่ได้เราว่าตัวเองไม่ได้อ่ะก็ดีไปหมดติดลมเม็ดแรกถูกก็ถูกไปหมดนั่นแหละเห็นเด็กมานี่ก็ชื่นใจเดี๋ยวเราก็ยังจะเป็นผู้นำอะไรที่ที่ดีขึ้นมีเหตุผลขึ้นแล้วพ่อแม่ก็จะเบาใจในการพูดขึ้นจะไม่ดื้อนะดื้อไหมเออเพราะเขามีเหตุมีผลเขาจะไม่ดื้อไม่ใช่ว่าเดินชนอะไรแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ตีแม่ก็ร้องไห้ให้แม่ไปตีโต๊ะตีต้นไม้มันไม่ถูกว่าไม่แปลว่าไม่มีเหตุผลแต่ว่าตัวตนเขาเยอะเขาเห็นแก่ตัวเยอะเพราะเขาเห็นว่าอะไรเป็นตัวตนหมดทั้งตัวเขาเองว่าเขาเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บแม่ต้องตีต้นไม้นะแม่ก็ตีแม่ก็เลยทำตามใจเขาหมดแม่ไม่ได้บอกว่าลูกเดี๋ยวน้องมิต้องปลูกสติเฟรนี่แค่ฝ่าเวทนาที่ความเจ็บนะตัวดินน้ำไฟลมมันเจ็บนะตัวเองไม่มีหรอกมันเป็นความรู้สึกนะลูกต้องควบคุมความรู้สึกตรงนี้นะต้องเห็นตรงนี้เป็นแบบนี้นะนั่นแหละให้เขารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกนั่นแหละอะไรก็ดีหมดนั่นแหละถ้าคนเราไม่รู้จักรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกอะไรก็เละเทะกันหมดเลยครับแล้วอยู่กันยังไงล่ะสังคมเพราะเราอยู่เป็นมนุษย์เราต้องอยู่สังคมอยู่คนเดียวได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกแล้วใครจะหุงข้าวเรากินล่ะใครจะผลิตไฟฟ้าทำมาป่าเราใช้ล่ะที่เมื่อเราต้องอยู่เป็นสังคมต่างคนต่างมีหน้าที่อะไรก็คือหน้าที่คือทำมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นแหละคือทำมาไปบัดหน้าที่แบบไหนอยู่ในฐานะแบบไหนทำหน้าที่แบบไหนก็คือนั่นแหละทำหน้าที่ให้ดีสุดนั่นคือธรรมะเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่เกิดจากธรรมชาตินั้นๆนะธรรมชาติคือผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นทำหน้าที่ถูกผลก็ออกมาก็ถูกทำหน้าที่ผิดมันก็ทำให้ชีวิตล้มเหลวชีวิตพังอ่ะชีวิตเราเลือกได้อ่ะไม่ต้องให้ใครเลือกเราเลือกเองเราเลือกจะชีวิตที่อยากไม่มีความทุกข์อ่ะนะแต่เลือกที่จะอยู่ด้วยสมาทานไม่ได้อยู่ด้วยอุปทานยึดมั่นถือมั่นให้มันกัดกินหัวใจของเราอ่ะนะอะไรไม่ได้ก็ไม่เสียใจไม่ได้ก็ไม่ดีใจไม่ได้ก็ทำใหม่สิไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องเอาความรู้สึกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตให้เราเนี่ยอย่าอาศัยความรู้สึกของเราเองแต่ขอให้อาศัยการประพฤติปฏิบัติด้วยธรรมะเนี่ยนั่นแหละคือดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของการเลือกของเราเนี่ยถ้าเราเลือกด้วยความรู้สึกของเราเองอ่ะการฆ่าตัวตายเราคิดว่าเขาเลือกไหมล่ะเขาก็เลือกแล้วเราว่าถูกไหมล่ะก็ไม่ถูกหรือเลือกที่จะฆ่าลูกตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าภรรยาเนี่ยนะเพราะเขาคิดว่าเขาทำถูกอ่ะแต่ไม่ถูกศาสนาไม่ถูกของกฎของสังคมหรอกใช่ไหมล่ะให้ใครเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราเลือกความรู้สึกเรามันก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะถูกหรอกขอหยอมเลือกด้วยการคำสั่งสอนในพุทธศาสนาละกันเพราะว่าเขาประมวลผลแล้วเนี่ยคือดีที่สุดนะไม่มีอะไรที่ดีที่สุดไปมากกว่านี้อีกแล้วล่ะนะจนถึงที่สุดเลยจะไม่มีตัวตนว่ามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกอ่ะทำชาตินี้เลยจากความตายยืดเป็นความไม่ตายให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเรายึดมั่นตัวตนออกว่าเราไม่มีตัวตนที่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายอะไรทั้งสิ้นวิถีธรรมชาติตนเองอยู่ธรรมชาติให้มันผสมกลมกลืนกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมะคือธรรมชาติให้สอดคล้องกันชีวิตเราก็ต้องมีความสุขโอเคนะสาธุนะ

0: เล่าจากชาวสังฆทานธรรมหัวอกแม่เรื่องที่ฉันจะเล่าให้คุณได้ฟังนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแจงลูกสาวคนเดียวของฉันฉันเองก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วตัวเองทำบาปทำกรรมอะไรไว้ในชาตินี้ฉันจึงได้มีลูกสาวที่ดื้อปากเก่งและเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างไม่น่าเชื
1: ่อแม่แม่เอาเสื้อหนูไปไว้ไหนน่ะเสื้อสีฟ้าที่หนูเพิ่งซื้อมาแม่เอาไปไว้ไหนบอกมานะโอ้ยยายยายไปห่างๆได้ไหมหนูบอกแล้วว่าตัวยายน่ะเหม็นมากออกไปห่างๆนะ
0: นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในครอบครัว

0: ฉันที่แจงจะต้องโวยวายในเรื่องต่างๆกับคนในครอบครัวบ้านของเราอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนมีฉันสามีลูกและแม่ของฉันสามีของฉันนั้นทำงานเป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงแห่งหนึ่งเงินเดือนที่ได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ก็นับว่ายังดีที่พวกเราไม่ได้ถึงกับขัดสนเรื่องเงินและด้วยความที่ฉันกับสามีมีลูกสาวเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆมาไม่ว่าแกอยากจะได้อะไรฉันกับสามีก็จะซื้อให้หามาให้ด้วยความหวังว่าลูกจะได้รู้สึกถึงความรักและความห่วงใยที่เรามีต่อแกแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ฉันเคยหวังมันกลับไม่เคยเป็นอย่างที่หวัง
1: แม่พรุ่งนี้หนูจะไปทัศนศึกษากับเพื่อนแต่หนูไม่มีเงินติดตัวเลยแม่เอาเงินให้หนู500ได้ไหม
0: เอาไปทำไมตั้ง500ล่ะลูกหนูจะใช้อะไรเยอะขนาดนั้น
1: โอ้ย500เนี่ยเหรอเยอะซื้อของชิ้นเดียวก็หมดแล้วแม่เอามาเหอะอย่าพูดมากนะหนูไม่อยากจะทะเลาะด้วยอ้อแล้วพรุ่งนี้เย็นๆเพื่อนหนูจะมากินข้าวด้วยอย่าลืมทำกับข้าวเผื่อนะแล้วก็บอกยายด้วยว่าไม่ต้องมากินข้าวกับหนูเพราะยายกินข้าวหกเลยเธอหนูอายคนอื่นเขาน
0: ี่คือคำพูดที่ลูกใช้พูดกับฉันและเป็นคำพูดที่ลูกพูดถึงยายแท้ๆของแกเองฉันเองเคยห้ามปรามลูกด้วยการขู่ว่าถ้าแกยังไม่เลิกพูดอย่างนี้ชาติหน้าแกจะมีปากเท่ารูเข็มแต่ผลที่ได้ตอบกลับมาก็คือ
1: ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าหนูมีปากเท่ารูเข็มจริงๆหนูจะไปฆ่าตัวตายดีกว่าหนูไม่อยู่ให้โง่หรอก
0: วันเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะหนักข้อขึ้นทุกวันลูกสาวของฉันใช้คำพูดทิ่มแทงคนในครอบครัวกันเองอยู่เสมอทำให้ฉันและสามีรู้สึกหนักใจเป็นอย่างมากฉันกับสามีได้มานั่งปรึกษากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามหาทางออกแต่ยิ่งคิดอย่างไรก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางออกทางไหนเลยแม่ของฉันก็ได้แต่เตือนว่าย
2: ายหนูต้องระวังแจงไว้ให้ดีนะปากมันน่ะชอบพูดจาดูถูกคนอื่นเขาลำพังมันดูถูกแม่แม่ก็ไม่โกรธเพราะยังไงมันก็หลานแต่การที่แจงไปไล่ปากเก่งกับคนอื่นเขาน่ะระวังจะเป็นเรื่องเข้าสักวัน
0: ฉันเองก็รู้สึกหนักใจกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่แม่บอกไว้มันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดวันนั้นแจงและเพื่อนได้นัดกันออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ก่อนที่แกจะออกไปแกก็โวยวายขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันเหลืออดจริง
1: ๆยายทำอะไรเนี่ยยายรีดเสื้อประสาอะไรทำไมมันไหม้อย่างนี้ล่ะเสื้อตัวนี้หนูซื้อมาตั้งเท่าไหร่รู้ไหมแก่แล้วแก่เลยจริงๆรีดไม่เป็นวันหลังก็ไม่ต้องมาทำสิ
0: แจงโวยวายอะไรกับคุณยายน่ะลูก
1: ก็คุณยายน่ะสิคะทำเสื้อหนูไม่เป็นรูอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงล่ะหนูจะใส่วันนี้ด้วย
0: แจงคุณยายเขาอุตส่าห์รีดให้นะลูกขอโทษคุณยายเดี๋ยวนี
1: ้แม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณยายเป็นคนผิดนะจะให้หนูขอโทษหรอไม่มีวันซะหรอก
0: แม่บอกให้แจงขอโทษคุณยายเดี๋ยวนี
1: ้แม่ฝันไปเถอะว่าหนูจะขอโทษคุณยาย
0: ฝ่ามือของผู้เป็นแม่ฟาดลงไปที่ใบหน้าของลูกสาว
1: แม่
0: ไม่เคยสอนให้หนูเป็นคนอย่างนี้เลยแต่ทำไมหนูถึงกลายเป็นคนก้าวร้าวเห็นแก่ตัวอย่างนี้แม่ทนมานานแล้วนะทำไมหนูทำแบบนี
1: ้แม่จำไว้เลยนะแม่ตบแจงแม่ตบตีลูกสาวตัวเองแม่จะต้องได้รับกรรม
0: เมื่อว่าผู้เป็นแม่แล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปและนั่นก็เป็นเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินจากลูก จงหายออกจากบ้านไปเป็นเวลาหลายอาทิตย์หลังจากนั้นฉันเองก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำกับลูกอย่างนั้นแต่ก็ยังดีที่สามีของฉันไม่ถือโทษโกรธและยังให้กำลังใจว่าสักวันลูกก็ต้องกลับมาและในที่สุดในคืนหนึ่งฉันกับสามีก็ได้รับโทรศัพท์จากสถานีตำรวจที่โทรมาบอกว่าลูกของฉันกำลังถูกนำตัวส่งห้อง ICU ฉันกับสามีรีบรุดไปดูลูกที่โรงพยาบาลและได้รับการบอกเล่ากับเพื่อนของลูกที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าแจงกับเพื่อนได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแต่โชคไม่ดีที่กลุ่มของแจงได้ไปเจอเด็กวัยรุ่นเมายาเข้าจึงเกิดมีปากเสียงและได้ลงไม้ลงมือกันขณะที่แจงกับเพื่อนผู้หญิงอีกหลายคนกำลังพยายามวิ่งหลบแก้วและขวดที่ถูกขว้างปากันอยู่นั้นก็บังเอิญมีผู้ชายคนหนึ่งมาขัดขาแจงเข้าทำให้แจงเซถลาไปข้างหน้าและปะทะกับเหล็กด้ามใหญ่ที่คู่อริกำลังเงื้อตีเข้ามาเหล็กท่อนนั้นฟาดลงที่ช่วงคอของแจงพอดีและหลังจากนั้นแจงก็หมดสติล้มลงไปฉันได้ฟังเพื่อนของลูกเล่าเหตุการณ์อย่างนั้นก็รู้สึกใจหายและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวอย่างบอกไม่ถูกนี่ลูกของฉันถูกเหล็กท่อนใหญ่ฟาดเข้าไปที่ลำคอฉันไม่อยากจะนึกภาพเลยฉันกับสามีและแม่นั่งรอดูอาการของลูกอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดคุณหมอก็ออกมาจากห้อง ICU คุณหมอคะลูกสาวดิฉันเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: คุณต้องทำใจดีๆนะครับเพราะผมมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีมาบอกข่าวดีของลูกคุณก็คือว่าแกปลอดภัยแล้วแต่ข่าวร้ายก็คือแกอาจจะพูดไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตเพราะกล่องเสียงของแกแตกด้วยถูกเหล็กกระแทกอย่างรุนแรง
0: กล่องเสียงแตกพูดไม่ได้เป็นคำพูดที่สะท้อนอยู่ในหัวของฉันตลอดเวลาฉันพยายามคิดหาเหตุผลมากมายว่าทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันหรือว่าสาเหตุมันมาจากตัวฉันฉันวนเวียนคิดไปมาทั้งคืนจนในที่สุดคำตอบที่ได้ก็มาจากปากของแม่ฉันเอง
2: มันเป็นกรรมยังไงยายหนูลูกสาวแกมันทำกรรมด้วยการด่าทอให้ร้ายบุพการีและผู้มีพระคุณกรรมจึงตามลงโทษทำให้ต้องเป็นแบบนี้บาปกรรมน่ะไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเพราะแค่ชาตินี้มันก็ตามทันแล้วทำใจซะเถอะลูก

ทำให้ลูกสาวของฉันคิดได้เพราะแม้แกเองจะพูดอะไรไม่ได้แต่น้ำตาที่ไหลออกมาก็ทำให้ฉันรู้ว่าแกคงเสียใจกับการกระทำในอดีตไม่น้อยฉันเองก็ได้แต่ปลอบใจลูกและได้แต่หวังว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าบาปกรรมที่แกเคยได้ก่อไว้อาจจะเบาบางและจางหายไปและวันนั้นอาการของลูกสาว

เราสังฆทานธรรมหัวอกแม่ข้อมูลโดยหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ฉบับที่39ประจำวันที่16ถึง31ตุลาคม2551

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นน่ะคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพธิ์พระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงล่อเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดี
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโถเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โถนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้
ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหอนอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับ

รู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปัญญโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาจ่ายใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ขนปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธละออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรกแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลบวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพธิ์นั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึง1สัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเบาจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาให้กายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมให้ใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนในมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่ารู้แค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุด

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำมังว่างทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไป

็วางเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปิติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บหนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

ราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเมาๆไม่ลุกปุดผัดไม่นั่งปุ๊บปั๊บจะทำลายสมาธิคนอื่นเขา

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่สี่ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนก็กลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมให้ใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกข์กลางไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: ขันธายะเอเกติสรณนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสสนามาลาคันตวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสสนามาราคันทวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: พุทธปัญญัตตังอุโปสถัง
1: พุทธปัญญัตตังอุโปสถัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: นับตั้งแต่เวลาวันนี
1: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถศีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
1: สาธุ
0: สีเลนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนโภกสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร ระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบสถ์ตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบ

0: อำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดมมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เราได้มีโอกาสและได้มีบุญกุศลก็ทำให้ตัวเองเกิดมงคลต่อตัวเองการสวดมนต์การไหว้พระถือว่าเป็นมงคลของชีวิตและการได้ปฏิบัติสมาธิสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนาก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา การปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นบูชาอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอุดมมงคลฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่ดีมีแต่ส่วนดีทั้งหมดที่คนเราได้ลงมือ ปฏิบัติธรรมดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องพยายามสำรวมกายตั้งไว้ทีเดียวแล้วก็สำรวมวาจาไม่พูดคุยสำรวมใจรวมไว้หนึ่งเดียวภายในจิตของเราเราจะสอดส่องดูจิตของเราว่าขณะนี้จิตของเรากำลังวางไว้ที่ไหนเช่นเอาจิตของเรามาวางไว้ที่ลมหายใจจิตจับไม่ได้แต่ความรู้สึกนั้นมาวางไว้ที่ลมหายใจวางแปะติดไว้ที่ปลายจมูกรู้ว่าลมของเรากระทบเข้าลมของเรากระทบออกเราก็รู้สึกว่าลมเราเข้าลมเราออกแค่นี้เราก็เป็นผู้รู้ผู้รู้เรื่องลมเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ทำใจให้เบิกบานก็เป็นพุทธะ

ึ้นมาในใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมะเกิดขึ้นในตัวเราพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็ใช้สติปัญญาของเราทั้งหมดมารวมไว้ที่ลมหายใจพิจารณาว่าหายใจของเรามีลักษณะเข้ายาวหรือเข้าสั้นออกยาวหรือออกสั้นเมื่อเราใช้สติพิจารณาอย่างนี้จนชัดขึ้นชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดตามมาในหัวใจของเราในความรู้สึกของเรานิวรณ์คือความขี้เกียจหรือความหดหู่หรือความท้อถอยหรือความลังเลใจไม่แน่ใจหรือความวุ่นวายใจก็จะหายไปสติก็จะเด่นชัดจนเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตของเราไม่ไปคิดถึงคนอื่นจะเป็นคนที่เรารักก็ดีเป็นคนที่เราชังก็ดีเราก็จะปล่อยจิตเหล่านั้นไม่กลับมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกการเอาจิตเหล่านั้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกเท่ากับเราเหมือนเดินกลับไปสู่ที่เดิมไปสู่ของความเก่าฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงฉลาดจึงปล่อยวางจิตเป็นปล่อยวางจนชำนาญว่าจิตเราคิดอะไรก็ไม่คิดตามอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทลมเข้าอยู่ก็โทรลมออกจนจิตนั้นละเอียดลมนั้นละเอียดเขาเรียกว่ารู้เฉพาะตัวเราเองรู้เฉพาะจิตของเราเองใครจะรู้เห็นจิตเราไม่ได้มีบุคคลที่เห็นจิตเราได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ย่อมรู้จิตปุถุชนคนทั่วไปนอกนั้นก็ไม่รู้ได้ถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจิตเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จับไม่ได้ไม่สามารถจะจับได้เพราะเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นจิตนี้เป็นพระไตรลักษณ์เป็นอัตโนมัติธรรมเมื่อจิตเป็นอัตโนมัติธรรมแล้วจึงต้องใช้สติติดต่อกันใช้สมาธิเกิดขึ้นใช้ปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะรู้ทันจิตของเราว่าโกรธรักโลภหลงชังทำอย่างนั้นแล้วก็จะถูกจิตเหล่านี้กลืนกินความรู้สึกที่ดีๆไปหมดเพราะเราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่กับกระแสของความคิดคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดชั่วคิดดีคิดเด่นคิดได้คิดมีคิดทุกข์คิดสุขคิดเป็นห่วงคิดเป็นกังวลทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติจิตของเราก็ถูกอารมณ์เหล่านี้มารบกวนเรียกเจตสิกสังขารมาปรุงแต่งให้เราอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆจนเรียกว่าจิตไม่สงบเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็รู้ทางรู้จิต
คือปล่อยวางจิตเป็นถึงมันจะคิดอะไรก็ชั่วแต่ก็พยายามปล่อยวางเป็นเรียกฉลาดทันความคิดตัวเองไม่ให้นิวรณ์ห้าครอบงำรู้ยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจใจวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นพิจารณาความคิดของเราสงบมันไม่สงบก็ปล่อยวางจนเกิดปีติเกิดอิ่มใจสบายใจเบิกบานใจปีติสุขเกิดขึ้นเอตังคตาเกิดขึ้นทำใจวางเฉยเป็นถ้าเป็นคนก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองผู้น้อยได้พวกจิตที่คิดโน่นคิดนี่คือเหมือนผู้น้อยเหมือนเด็กๆจิตที่คิดกังวลไปโน่นไปนี่คิดไร้สาระก็เหมือนเด็กๆที่มันสุกสนที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะมันเด็กเกินไปแต่อุเบกขาเปรียบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราคอยดูแลเด็กๆไม่ให้สุกสนไม่ให้เด็กเราคึกขนองทางเสียหายฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมจิตตัวเองได้นานๆจะมีผู้ใหญ่เข้ามาควบคุมจิตของเราสักทีโดยมากก็เป็นเด็กๆคุ้นหวายใจกันอยู่ฉะนั้นเราก็พยายามประกอบจิตของเราให้เป็นสุขเอตคตาอย่าให้ไปคิดไกลตัวเองเหมือนเด็กๆไปทั่วไปพยายามโอเบโกน้อมเข้ามาหาตัวเราคิดอะไรอดีตคิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ปล่อยวางคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองก็พยายามปล่อยวางเรื่องอดีตเก่าๆอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงนึกถึงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีความจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องข้างหน้าให้นึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังดูลมหายใจกำลังพิจารณาร่างกายเราอยู่พิจารณากายพิจารณาอาการทับที่สองเราอยู่หรือพิจารณาผมขนเล็บขนหนังเราอยู่หรือดูลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกก็กลับมาตั้งตนพุทโธอยู่เรื่อยไม่ไปจิตคิดไกลตัวเองเราควบคุมจิตของเราได้เราก็เคยพอเข้าทางถูกต้องจิตก็จะตอนง่ายถลักง่ายเรียกกลับคืนมาง่ายไม่ค่อยสุกสนเหมือนเด็กๆทั่วไปก็จะควบคุมดึงรั้งว่าคิดอะไรก็พุทโธก็จะกลับมารวมไว้ที่ลมหายใจจนเห็นว่าลมหายใจของเราหยาบละเอียดร้อนเย็นกระทบเข้ากระทบออกที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งจิตเราสงบก็เหมือนลมหายใจเราไม่มีเมื่อจิตสงบเหมือนลมหายใจเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเรียกลมหายใจกลับมาก็ปล่อยให้มันหมดไปเพียงแต่ทำความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสงบรู้สึกว่าเฉยก็กำหนดตัวรู้ของเราไปจิตก็จะต่อญาณต่อฌานต่อความรู้ไม่กลับมาตั้งต้นใหม่
ามตัวรู้เรื่อยไปรู้ว่างรู้สว่างรู้เฉยรู้สงบก็ไม่จำเป็นต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้จิตอย่างเดียวแต่เบื้องต้นสมถะต้องดูลมหายใจก่อนจิตสงบแล้วจึงจะดูจิตอย่างเดียว มันเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนต้นดูลมหายใจเมื่อสงบแล้วก็ไม่ต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้เฉยว่างสว่างสงบเฉยรู้อยู่ในจิตของเราคิดอะไรก็รู้ว่าคิดอะไรก็ตั้งสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นขั้นต่อไปบางคนไม่รู้กลับมาสูบลมหายใจให้มากขึ้นกลัวจะหมดลมหายใจกลัวจะตายกลัวจะไม่ถูกต้องแต่กลับมาตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยอันนี้ถือว่าขาดสติขาดปัญญาต้องกลับมาอย่างนั้นบ่อยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องทำต่อไปเลยไปตามดูจิตรู้ว่างสว่างสงบเฉยอยู่ในกายในจิตของเราจิตเป็นพุทธะก็จะเกิดขึ้นจิตเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าจะเรามีบุญมากมีบุญน้อยสงบมากสงบน้อยปฏิบัติได้มากได้น้อยแต่ตัวรู้เป็นเครื่องวัดรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้สว่างรู้สงบรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายเกิดแล้วก็ดับอยู่ที่จิตของเราสามารถควบคุมจิตเราไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้ฟุ้งซ่านใจแม้เวทนาก็ผ่านปวดเมื่อยก็ผ่านง่วงเหงาหอนอนก็ผ่านหดหู่สงสัยก็ผ่านพยาบาทวิตกก็ผ่านกามวิตกก็ผ่านคิดถึงอะไรก็ผ่านกลับมาตั้งต้นวางใจเฉยได้นั่นเป็นเครื่องวัดใจว่าเราทำใจเป็นทำใจข้ามนิวรณ์ได้ถือว่าปฏิบัติธรรมเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเกิดขึ้นในใจของเราเราจะรู้เฉพาะตัวเราเองว่านี่เราได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมของเราคือเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญการปฏิบัติธรรมสุดท้ายของชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทำความเพียรมาเสียสงไขกำไรแสนมหากัปก็มาพบสุดท้ายคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกจึงเกิดพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาในโลกโดยอัศจรรย์จึงเกิดพระอรหันต์มามากมายในโลกเป็นพยานยืนยันให้เกิดศาสนธรรมมา 2,000 กว่าปีจากการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นที่คนหาได้ในจิตของพระองค์แล้วก็สามารถค้นหาได้ในจิตของทุกคนที่ปฏิบัติตามเป็นสาวกสังโฆที่เป็นสาวกทุกคนทำได้ความสงบมีอยู่ทุกคนความไม่สงบมีอยู่ทุกคนโชว์ได้แต่ใครจะเข้าถึงความสงบหรือไม่นี่ต้องยกจิตขึ้นมาอย่างที่เรายกขึ้นมาลมให้ใจ

ของเรานั่นเองเข้ามาจับความลมให้จับอยู่ที่ลมหายใจของเราเนี่ยยกจิตเราได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้นั่งสมาธิจิตของเราก็ตกไปอย่างอื่นคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวจิตมันตกเป็นอารมณ์อื่น แต่พอยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจก็เรียกว่าวิตกธรรมะวิตกพอดูลมหายใจชัดแจ้งมากขึ้นละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจนถึงความสงบเขาเรียกวิจารตกอารมณ์เกิดขึ้นในวิจารณญาณเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมจากจิตของเราเป็นคนธรรมดาแต่ก็มีวิตกวิจารขึ้นมาเป็นธรรมปีติเมื่อวิจกวิจารชัดแจ้งขึ้นเป็นธรรมปีติธรรมปีตินั้นคือเกิดแล้วเกิดปีติธรรมแล้วขนลุกขนชันตัวเบาน้ำตาไหลเหมือนตัวจะลอยไปชนเพดานนั่นเหมือนตัวเราลอยออกไปจากตรงนี้ก็นั่นแหละปีติธรรมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อเราเสวยปีติจนมากจนน้ำตาไหลจนขนลุกขนชันตัวเบาสบสบายแล้วเราก็เกิดความสุขเป็นสิ่งอัศจรรย์ในใจเราไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นก็เกิดเอิบอิ่มเบิกบานใจเหมือนเรากินข้าวอิ่มอร่อยอร่อยแล้วก็สงบสุขอยู่ในใจของเราอิ่มอยู่ในใจของเรามันบอกไม่ได้ว่าอิ่มอย่างไรผู้ปฏิบัติจึงจะรู้ว่าอิ่มใจนั้นอิ่มมากกว่าอิ่มอาหารข้างนอกอิ่มทองนั้นอิ่มเวลาเดียวแต่อิ่มใจนั้นอิ่มตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชาติเมื่ออิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความสุขที่ยาวนานแล้วก็วางเฉยจิตก็จะเฉยเมื่อทำวางเฉยๆจิตก็จะไม่โกรธใครเลยจิตก็จะไม่วุ่นวายก็จะห้ามใจจะเฉยรู้สึกว่าจะเป็นคนไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยโวยวายไม่ค่อยไร้สาระเหมือนก่อนก็จะตัดได้ตัวกังวลบางครั้งเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดเมื่อเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดมานึกแล้วก็ไม่เอามาพูดมันก็จะกลายเป็นเรื่องมีสาระในหัวใจเรามากขึ้นใจคอก็จะไม่หงุดหงิดก็จะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีอารมณ์สงบกลายเป็นคนมีพลังใจที่รักชีวิตตัวเองว่าชีวิตเราได้มาอย่างดีแล้วก็สูงสุดที่เรามาพบพระธรรมแต่ที่ได้สร้างบุญกุศลของเราในชาตินี้ก็จะภูมิใจดีใจไม่ได้มองอะไรในแง่ร้ายเลยว่าโรคไม่ดีแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ยังถือว่ามีโชคดีที่ได้โอกาสปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าได้พบธรรมะแค่นี้เราก็มีพยานยืนยันในหัวใจเราโออยากให้คนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากคนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากให้พ่อให้แม่อยากให้พี่ให้น้องอยากให้ลูกให้สามีภรรยาเพื่อนรักหรือว่าคนทั่วโลกอยากให้มาสัมผัสกับการทำสมาธิบ้างจะได้รู้เรื่องธรรมะบ้างจิตใจมันก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้อีกเพราะตัวเองเกิดความสงบสุข

มากมากขึ้นและทำได้บ่อยเหมือนกับพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์พอท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็อยากจะสอนคนอื่นให้เหมือนท่านก็เลยต้องเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกโดยไม่มีค่าตอบแทนฉะนั้นก็ขอให้เราเดินตามสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นบุญกุศลของผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดมาพบพุทธศาสนาในชาติหนึ่งซึ่งเป็นวาสนาดีของเราเป็นบุญญาลาภคนที่

ญญาลาภคนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเขาหมดโอกาสแล้วเมื่อไรไม่รู้เขาจะกลับมาได้ปฏิบัติอีกเมื่อไรเขาจะได้เจอพุทธเจ้าอย่างพวกเราฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วก็ถือว่าหมดโอกาสทำความดีก็อาศัยบุญเก่าไปเท่านั้นเองคนที่จะได้คือคนที่อยู่นี่เองที่จะทำอะไรให้แก่ตัวเองไม่ต้องรอชาติหน้าเลยไม่ต้องรอวันหน้าเลยวันนี้เป็นวันที่เรามีบุญที่ทำได้ที่ยังมีลมหายใจได้ดูลมหายใจตัวเองยังมีความคิดยังได้ดูความคิดตัวเองที่เรายังเป็นเจ้าของควบคุมได้อยู่หรือว่ายังเป็นผู้ดูแลอยู่ แต่ว่าเป็นเจ้าของจริงๆมันก็เป็นได้ไม่นานกายเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของดูแลอย่าคิดว่าเราเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลจิตเราก็เป็นผู้ดูแลเพราะเขาเป็นอนัตตาธรรมผ่านไปก็ผ่านมาคนมีบุญก็ได้กายดีได้จิตดีคนไม่มีบุญก็ได้กายไม่ดีได้จิตไม่ดีเพราะได้แต่งมาแต่อดีตชาติแต่งเป็นฐานมาก็จะรวยแต่งเป็นศีลมาก็จะสวยแต่งเป็นสมาธิมาก็จะฉลาดถือว่าชาตินี้ก็มาแต่งต่อทำต่อก็จะเริญต่อไปจนถึงซึ่งพระนิพพานที่มาที่ไปที่มาที่ไปของการปฏิบัติตั้งแต่มนุษย์สมบัติตั้งแต่สวรรค์สมบัติตั้งแต่นิพพานสมบัติมันเป็นที่มาที่ไปของกิจทุกคนมีอยู่พยายามประคับประคองจิตของเราเราก็จะค่อยๆรู้จิตของเราไปเรื่อยๆอยู่กับจิตของเราเราไม่ได้อยู่กับใครเลยในโลกนี้จะว่าใครอยู่กับเราไม่มีใครอยู่กับเราจริงจังถาวรมั่นคงคนที่อยู่กับเราคือจิตของเราที่อาศัยอยู่กับตัวเราก็คือจิตของเราที่คิดไปคิดมาสงบบ้างไม่สงบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่เป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนผู้รู้ที่คอยคิดอยู่กับเราก็คือความคิดนึกของเรานี่เองในที่คนเราที่ว่าทุกข์ก็เนี่ยเพื่อนทุกข์ก็คือจิตเรานี่เองเพื่อนสุขก็คือจิตของเรานี่เองเวลาสุขก็คือสุขคือเพื่อนสุขเวลาทุกข์ก็คือเพื่อนทุกข์ไม่มีใครจะทุกข์เท่าจิตเราไม่มีใครจะสุขเท่าจิตเราเนี่ยคือเพื่อนแท้ทุกก็ทุกด้วยคือจิตสุขก็คือสุขด้วยคือจิตดีใจก็ดีใจด้วยคือจิตเสียใจก็เสียใจด้วยคือจิตเพื่อนเราที่อยู่กับเราคือธรรมะคือจิตของเรานั่นแหละไม่มีใครรักเราเท่าเรา ไม่มีใครสงสารเราเท่าเราเพราะจิตของเรานี่เนี่ยเป็นตัวธรรมะเมื่อเราสงบเราก็จะมีปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ข้าใจสภาพจิตของเราว่าใช่แล้วสุขคือจิตของเราใช่แล้วทุกข์คือจิตของเราเพื่อนดีคือจิตของเราเพื่อนชั่วคือจิตของเราเพื่อนไปเที่ยวก็คือจิตของเราเพื่อนสงบก็คือจิตของเราไม่มีใครเท่ากับเพื่อนอยู่ในจิตของเราคนอื่นก็เป็นคนอื่นคนอื่นก็เป็นคนอื่นเขาจะอยู่ในตัวเราไม่ได้จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นเมียเขาก็มาอยู่ในจิตเราไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงเขาเขาก็อยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าจิตภายนอกกายภายนอกแต่คนที่อยู่ในหัวใจเรานี่ใครใครที่อยู่ในหัวใจเราเราค้นหาได้ด้วยตัวเองสุขในหัวใจเราเนี่ยเราค้นหาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในหัวใจเราคือสุขคนทั่วแล้วคนที่อยู่ในใจเราคือทุกข์คนที่อยู่ในหัวใจเราคือสงบคนที่อยู่ในหัวใจเราคือคนไม่สงบเป็นการวัดคนเป็นการวัดหัวใจตัวเองได้อย่างฉลาดได้อย่างดีเราจึงยอมรับธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจทุกคนได้ก็จะรู้จะเกิดภูมิปัญญาฉะนั้นจึงว่าสติตัวรู้จึงต้องเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆถ้าไม่รู้แล้วมันก็เป็นโมหะไปคิดไกลตัวเองไปคิดถึงคนอื่นจึงเป็นโมหะคิดถึงตัวเองจึงเป็นตัวรู้รู้คือพุทธะไม่รู้คืออวิชชาไม่อยู่สองอย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยอารมณ์เราจึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราอยู่เรื่อยจึงเกิดความเพียรพยายามภาวนา จนเป็นพุทโธขึ้นมาทุกลมหายใจเพื่อจะไม่ให้จิตเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเพื่อจะไม่ให้จิตเราท่องเที่ยวไปชั่วคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองให้กลับคืนมาสภาพที่ว่างสว่างสงบเป็นปีติเป็นสุขเป็นเอตคตาเป็นตัวรู้นี่คือจิตของเราที่เข้ามาสัมผัสได้รู้ได้เห็นไม่ปฏิบัติไม่รู้เลยไม่ภาวนาไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยไม่เคยเจอเพื่อนแท้เลยไม่เจอคนเป็นเพื่อนแท้คือสุขที่ใจเลยทุกข์ที่ใจเลยสุขที่จิตเลยทุกข์ที่จิตเลยคราวนี้เราก็จะเห็นทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเห็นเพื่อนแท้ที่ใจเราคือสุขคือทุกข์นี่เองคือสงบไม่สงบนี่เอง อยู่กับเราไม่ไปไหนอยู่ยันตายอยู่ไปทุกชาติเลยอยู่ยันนิพพานเพื่อนแท้อันนี้แต่เขาเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนได้ทุกอย่าง
แต่ศีลสมาธิปัญญานั้นจะพัฒนาให้จิตเหล่านี้ไปสู่อารมณ์ที่ดีขึ้นไม่ตกดำฉะนั้นจึงต้องมีพุทโธไว้ในหัวใจพุทธะไว้ในหัวใจธรรมะไว้ในหัวใจเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราพิจารณากายของเราให้บ้างพิจารณาให้เป็นบ้างพิจารณาผมให้เป็นพิจารณาขนให้เป็นพิจารณาเล็บให้เป็นพิจารณาฟันให้เป็นพิจารณาหนังให้เป็นพิจารณาจนเป็นพิจารณาผมถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ซักไปที่นานผมเราก็สกปรกไม่สะอาดขนพิจารณาว่ามีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนพิจารณาเล็บไม่ตัดไม่แคะก็ไม่สะอาดพิจารณาฟันถ้าไม่ถูไม่ล้างก็มีกลิ่นพิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างก็สกปรกพิจารณาหนังของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นธาตุสมมุติมาจากอาหารของพ่อแม่มาจากอาหารคนเราถ้าไม่กินมันก็เหี่ยวย่นไปหมดดูคนป่วยดูคนแก่กินไม่ได้ให้แต่น้ำเกลือเนี่ยเหี่ยวย่นไปจนไม่มีสภาพเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดขนก็หลุดหนังก็โทรมพิจารณาผมก็เลยปนังให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันเราจะได้เห็นธรรมะที่ตัวเราเกิดขึ้นพิจารณาบ่อยๆก็จะเห็นทางสงบร่างกายเราก็เป็นสนามฝึกฝึกกรรมฐานจะพิจารณากระดูกก็ได้จะพิจารณากระโหลกก็ได้จะพิจารณากระดูกสันหลังก็ได้จะพิจารณาอาการ32อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอุบายในการสงบทั้งหมดพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยแตกออกเป็นธาตุทั้ง4ก็ได้พิจารณาธาตุ4ก็สงบมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีกายเรากายเขาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เปลี่ยนแปลงเสื่อมสูญก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นก็สงบก็เกิดปัญญาได้เป็นทางสมถะเป็นทางวิปัสสนาควบคู่กันไปเราต้องการให้ตัวเรามีความสุขสงบมีเพื่อนแท้ที่จวดที่ใจเราเราต้องทำสมาธิทุกวันทำให้สงบทุกวันแล้วจะมีเพื่อนแท้คือความสุขเพื่อนสุขสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากจิตนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมมีเพื่อนทุกข์อยู่ในหัวใจเรามีเพื่อนสุขในหัวใจต้องปฏิบัติจึงจะได้รับความสงบทางใจฉะนั้นต้องทำทุกวันถ้าเดือนหนึ่งมาทำทีก็จะได้น้อยมากแต่ถ้าทำทุกวันมันจะได้มากมากมากบวกมากไปเรื่อยๆจนสงบได้ทุกวันก็จะได้เพื่อนแท้ที่ใจเราอยู่กับเราอย่างสบายใจไม่เป็นพิษภัยต่อเราความคิดความคิดไม่เป็นพิษภัยต่อตัวเราและคนอื่นบางคนมีความคิดเป็นพิษต่อตัวเองตีตัวเองให้ไม่สบายใจเอาความน้อยใจมาคิดเอาความเสียใจมาคิดมันก็เลยมาตีตัวเองน้อยอกน้อยใจบุญวาสนาตัวเองก็เลยเสียใจนี่คือเรียกว่ามีเพื่อนคิดที่ไม่สบายใจเอาความคิดที่ไม่สบายใจมาคิดมันก็เลยตีใจเราให้ไม่สบายอยู่เรื่อยเราก็ต้องพยายามปล่อยวางให้เป็น
ภาวนาให้ข้ามอารมณ์นี้ให้ได้ความเสียใจความเกลียดเกลียดใครสักคนหนึ่งที่เกลียดที่เขาทำให้เราไม่ถูกใจเราทำจนหายเกลียดก็ได้ใจเราก็จะสบายเราทำหายรักเขาได้เรารักเขามากเราคิดถึงเขามากจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนจิตไม่หยุดไม่นิ่งเราก็ทุกข์เหมือนกันเพราะเรารักเขามากกินก็รักนั่งก็รักนอนก็รักคิดถึงเป็นห่วงกังวลอันนี้ก็มาตีใจทำให้เราฟุ้งซ่านไม่สงบอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องพยายามตรูจิตของเราว่านี่เราทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะคิดถึงทุกข์เพราะกังวลเราโกรธเขาเห็นหน้าก็โกรธได้ยินก็โกรธเห็นก็โกรธคิดถึงก็โกรธเราก็ต้องจะตั้งสติว่าทำไมเราจึงต้องโกรธเขาเราก็รู้ว่าความโกรธนี้มันตีใจเรายิ่งโกรธมากก็ตีใจให้เต้นแรงมากเจนหน้าเขียวหน้าดำจนกระตุกในหัวใจเราก็ต้องรู้ว่าจิตมันตีเราความโกรธมันตีหัวใจเรายามทุกข์ก็ทุกข์ยามสุขก็สุขก็พยายามปล่อยวางให้เป็นว่าอย่าโกรธเขาเลยนะภาวนาให้มากขึ้นความโกรธก็จะหายไปแผ่เมตตาให้มากขึ้นสงสารจิตตัวเองให้มากขึ้นใครๆก็ไม่อยากให้ทุกข์ก็พยายามเจริญสติมากขึ้นจิตเราก็จะรู้ทันทุกอิริยาบถที่คิดนึกทุกลมหายใจของเราใจเราก็จะเบาสบายไม่มีอะไรมาตีใจทำให้เราตกใจทำให้เราเศร้าใจไม่ทำให้เราเครียดไม่ทำให้เรากังวลไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนก็คือเพื่อนใจที่ดีของเราคือมีพุทโธอยู่ในหัวใจมีธัมโมสังโฆมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้อย่างนี้จึงได้อย่างนี้ก็จะมีความสุขสงบที่แท้จริงก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไปทำความเจริญเมตตาให้ยิ่งใหญ่ไพศาลจิตเราจะได้สบายคนมีเมตตานี่มีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปสู่สุคติเบื้องสูงไม่ไปนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสติปัญญามีความสมบูรณ์ทุกอย่างได้มากเพราะเมตตานี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกใครเจริญได้มากก็ได้ประโยชน์มากเพราะธรรมของพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วก่อนจะเริ่มนั่งก็เคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีละน้อยละน้อยมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีของเราหัดอธิษฐานแล้วก็ทำให้สำเร็จดังที่ตั้งใจจะได้เป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเราจะได้สร้างบารมีให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานมาที่พุทธเจ้าทำสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่เราเดินตามพระพุทธเจ้าก็จะสำเร็จตามใครทำบุญเองตั้งใจศรัทธาปฏิบัติเองก็เป็นหนังวิสาขาถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอนาบินกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมาทำบุญมานั่งสมาธิมาถือศีลก็เป็นลูกนางวิสาขา
ป็นลูกอนาบินทกะเศรษฐีก็ยังดี

ใครมานั่งเองมาปฏิบัติเองก็เป็นนางวิสาขาฉลาดมานางวิสาขา ผู้ชายก็เหมือนอนามิตกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมานั่งก็เหมือนลูกอนามิตกะเศรษฐีลูกอนามินางวิสาขาต้องจ้างมานั่งแต่ก็ได้อานิสงส์เหมือนกันได้สำเร็จเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้จะสำเร็จอย่างเมื่อสมัยก่อนหรือเปล่าเมื่อสมัยก่อนมันพระปกุฏิเจ้าปกุฏิเจ้าท่านฉลาดเทศจนสำเร็จแต่ก็ยังดีจ้างลูกไปนั่งไปนั่งจนได้นี่พรุ่งนี้อาตมาก็จ้างคนกรุงเทพไปนั่งสมาธิเอารถรับเจ้าพระสังฆทานไปเข้าคอร์ส7วันที่เขายะแสงที่เขาใหญ่กินฟรีสอนฟรีฟรีทั้งไปทั้งกลับ7วันนี่ถ้าดูหนังฟรีต้องใส่เต็มโรงนะขนาดสุริโยไทยเสียสตังค์ยังดูเต็มเลยนะโยมดูสิครับดูวิโอไทยนะโหจองกันบางคนต้องเข้าคิวเลยวันนี้ไม่ได้ต้องรอวันหน้าขนาดเสียตังค์ดูไหมคนไปดูกันเพียบเลยอันนี้เราจ้างไปยังไม่เต็มเลยค้างเงิน30 40 70 80อย่างมากมันสู้โลกีเขาไม่ได้นะโยมนะใช่ไหมสู้โลกีเขาไม่ได้แพ้โลกีโลกีเขาแรงกว่าโลกมันหมุนแรงกว่าเพราะโลกนี่มันหมุนไปตามกระแสธรรมะนี่มันต้องทวนกระแสคล้ายๆเหมือนว่าเหล็กที่จะไม่ให้เหล็กแม่เหล็กดูดได้เนี่ยมันต้องเป็นเหล็กที่เหนือเหล็กนะมันจึงจะดูดไม่ได้ฉะนั้นคนจึงว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดโยมต้องมาเกิดใหม่พวกวิ่งไปตามกระแสที่พวกวิ่งดูหนังอย่างเงี้ยพวกต้องมาเกิดใหม่นะพวกนี้ต้องมาเกิดมาตายใหม่มาร้องไห้ใหม่มาเสียใจใหม่แต่พวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดตายเหมือนกันแต่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมันจะพัฒนาขึ้นมาด้วยคนทำกรรมฐานนี่ทำไปแล้วจะแก้กรรมได้หมดกรรมมันจะค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดกรรมหมดกรรมได้ถ้าคนไม่ทำเนี่ยมันก็จะสร้างกรรมเราไปโกรธพ่อโกรธแม่โกรธสามีโกรธลูกโกรธญาติพี่น้องเราก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นโกรธจนแก่เลยโกรธจนหน้าหงิกหน้างอก็ยังไม่หายเพราะถือก็สร้างกรรมพอเกิดมาก็โกรธกันยันตายฉะนั้นจึงว่าปฏิบัติมันก็จะหยุดความโกรธก็กรรมมันก็จะหมดไปจึงต่างกันพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองก็คือเราดูจิตเราได้เนี่ยจึงรักตัวเองถ้าไม่เห็นจิตไม่รักเลยไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไหมเมื่อก่อนเรารักคนอื่นมากกว่าใช่ไหมโอ้ตอนวัยรุ่นเนี่ยรักคนอื่นมากกว่าแต่ตอนนี้เราเริ่มมองโลกดีขึ้นเรามองเริ่มมองโลกเห็นว่าคบกับใครก็ไม่เห็นแต่จริงใจกับเราเท่าไรเพื่อนรุ่นนั้นก็หมดไปนู่นเอาจริงๆจังๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ไอ้ที่ว่ารักเราจริงเราจริงก็ทิ้งเราได้โอ้ที่สุดแล้วไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตัวเรานี่เองเมื่อตอนวัยรุ่นทำไมเราจึง